0: ืองศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ MBT World Beef ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarit Prime Minister Anutin Chanwirakul and Singapore Prime Minister Lawrence Wong have concluded the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat in Bangkok reviving the high-level meeting after an 11-year hiatus The leaders then attended a formal dinner hosted by the Thai Prime MinisterPrime Minister and Minister of Interior Anutin Chanwirakul welcomed His Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore at Government House. On the occasion of his visit to Thailand to attend the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat. The atmosphere was warm and cordial, reflecting the familiarity and strong friendship between the two leaders.This meeting provided another opportunity for the two leaders to build on their familiarity and friendship following their continued meetings and discussions at various forums, including the ASEAN Summit in Kuala Lumpur, the APEC meeting in Gyeongju, the ASEAN Summit in Cebu, as well as during Prime Minister Anutin's official visit to Singapore.The Thai Prime Minister led his Singaporean counterpart to sign the government guestbook and view the commemorative gifts exchanged by the two sides, reflecting their friendship and attention to detail toward one another. The commemorative gifts presented by the Singaporean side to Prime Minister Anutin included the classic architecture speaker designed by a leading Singaporean brand.It was inspired by Singapore's distinctive breeze blocks from the 1950s and decorated on the front with batik patterns, reflecting the cultural heritage of the Peranakan community. The piece combines art and culture with music through the craftsmanship of local artisans and sustainable materials.In addition, the Singaporean side presented an RSAF wings patch bearing the name and call sign Mickey, which was Mr. Anutin's aviation call sign. It was specially made to reflect the Prime Minister's interest in aviation and to signify the close military cooperation between the Republic of Singapore Air Force and the Royal Thai Air Force.Prime Minister Anutin and his spouse then hosted dinner in honor of the Singaporean Prime Minister and his spouse at Santi Maitri Building. Government and private sector representatives from both countries attended the dinner in a warm and cordial atmosphere before the Singaporean Prime Minister and his wife departed for the Republic of Singapore.The Prime Minister is set to receive members of the National Women's Volleyball Team at Government House today and present prize money for the team's victory, which secured Thailand another spot at the LA 2028 Olympic Games. Deputy Government Spokesperson Ploy Thale Lakshmi Sang Chan revealed

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกเน็ตร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่การระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 3,000 คนแล้วค่ะข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,186 คนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,007 คนขณะที่เชื้อยังคงแพร่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม6จังหวัดแม้ว่าทางการ DR คองโกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกและกลุ่มช่วยเหลือต่างจะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดก็ตามโดยเชื้อไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดีอาร์คองโกครั้งนี้เป็นสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้ดีอาร์คองโกได้เริ่มฉีดวัคซีนเอเวโบซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่มีอยู่สำหรับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ซาอีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแต่เชื่อว่าจะสามารถช่วยป้องกันได้บางส่วนเท่านั้น
5: ทางการอินโดนีเซียประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3หลังเกิดการปะทุครั้งแรกรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการปะทุระลอกใหม่ขณะที่ทางการจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเลากาวาและลานตั้งแคมป์เดือยรอบไม่มีกำหนดทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือได้ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรนอกจากนี้เท่าฐานยังได้แผ่กระจายไปทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการปะทุครั้งใหญ่และอาจมีการปะทุที่รุนแรงขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบนานประมาณ400ปีก่อนกลับมาปะทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
4: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียนจำนวน566คนจากสถานศึกษา19แห่งในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารสำหรับพื้นที่ดังกล่าวยอมรับว่า อาหารที่ปรุงโดยโรงครัวมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาและสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องส่วนอาหารที่แจกจ่ายในวันเกิดเหตุประกอบด้วยข้าวสวยไข่ข้นเทมเป้ปรุงรสบาหลีผัดถั่วแขกกับข้าวโพดอ่อนและแอปเปิ้ลซึ่งขณะนี้ตำรวจได้เก็บตัวอย่างอาหารเหล่านี้เพื่อส่งตรวจสอบแล้วทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันฟรีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโครงการกลับประสบปัญหามากมายเช่นอาหารเป็นพิษและข้อกล่าวหาการทุจริตซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีกรณีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นประมาณ 37,600 รายที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารจากโครงการนี้โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมและการส่งมอบอาหารปรุงสุกล่าช้า
5: แม่น้ำดานูบที่ไหลผ่าน10ประเทศในยุโรปแห้งขอดเป็นประวัติการนะครับแม้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
6: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่กฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
4: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
7: ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากเชียร์ทีมหญิงไปแล้วเดี๋ยวทีมชายจะแข่งนัดแรกวันเสาร์นี
8: ้ค่ะของวอลเลย์บอลก็ดูกันยาวๆเลยค่ะ
4: นัดแรกนี่กาตาร์ด้วยนะคะส
7: ่
4: งกำลังใจเยอะๆเลย
7: ครับ
4: ค่ะเชิญค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับแข่งกันที่พัทยาผลงานของนักกีฬาไทยยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ได้มา1เหรียญทองด้วย
8: ค่ะก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมนะคะก็คือคุณแววสายสุนีจะนะนะคะล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองมาให้กับนักกีฬาฟันดาบไทยนะคะนี่คือการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะคะแข่งกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะไฮไลท์อยู่ที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่คุณแววสายสุนีถนัดนะคะแล้วก็เจ้าตัวทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสนี้นะคะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะ
7: ก็รอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดสายสุนีนะครับต้องปะทะกับคู่ปรับเก่าอย่างเอ๋อหลันซูนักกีฬาจอมเก่าจากจีนนะครับเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเกมแลกแต้มกันอย่างดุเดือดแบบว่าชนิดแลกกันแต้มต่อแต้มนะครับแล้วก็ชิงจังหวะกันอย่างสนุกเลยสุดท้ายเป็นสายสุนีเฉือนชนะไป10-9
8: ใช่นะคะนี่คือเป็นเหรียญรางวัลที่3ของเจ้าตัวนะคะก่อนหน้านี้นี่ได้เหรียญเงินจากดาฟลอยประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงจากฟลอยบุคคลหญิงนะคะหลังผ่านการแข่งขันไป4วันทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยตอนนี้คว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
7: ครับก็สำหรับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วนะครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปด้วย
8: ก็เป็นเอเชียนพาราเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังเสร็จสิ้นเอเชียนเกมเนี่ยคุณแววสายสุนีก็เตรียมลงแข่งขันนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยลงถึง9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะไปป้องกันแชมป์เหรียญทองนะคะ
7: ส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการไชน่ามาสเตอร์รัชดกอินทนนท์แล้วก็2พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดผ่านเข้าสู่รอบ2ได้นะครับนี่เป็นแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ41ล้านบาทแข่งกันที่ซินเจิ้นที่จีนนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบแรก
8: ดูกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวก่อนนะคะก็เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกพบกับตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนีสไทเปค่ะผลการแข่งขันเมรัชนกทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะคะควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดเลยค่ะ21-16และ21-14ผ่านเข้ารอบ2นะคะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือว่าจะเป็นคาโลยาน่านาบันโดวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปค่ะ
7: ขณะที่หญิงคู่รอบแรกนะครับคู่พี่น้องอนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกเจอกับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะคู่มือ21ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยนะครับใช้เวลาไป36นาทีเอาชนะไป2-0เกม21-19แล้วก็21-12เข้ารอบ2ไปเจอคู่กับเจอคู่มาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีนามูราริธารานมือ5ของรายการและก็มือเป็นมือ5ของโลกนะครับดีกรีคู่นี้เจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2025ด้วย
8: ค่ะส่วนผลคู่อื่นนะคะอันนี้เป็นชายเดี่ยวนะคะรอบแรกเช่นเดียวกันค่ะพนิชพลธีรรัศกุลมือ16ของโลกเจอของแข็งเลยค่ะเจอคริสโตโฟปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสนะคะก็แพ้ไปอย่างสนุกนะคะ1-2เกม21-9 21-23แล้วก็16-21ค่ะ
7: ครับแล้วก็คู่ผสมต้นคิดแซ่เฮงกับต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้คู่จากอินเดียไป0-2เกมนะครับ8-21แล้วก็9-21
8: ยังมีการแข่งขันแบดมินตันอีก1รายการนะคะเป็นเวิร์ทัวร์ซุปเปอร์100ที่อินโดนีเซียนะคะรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ค่ะก็นี่เป็นรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะของเรามีประเภทหญิงคู่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้อนิชาจงสาพรพันธ์นะคะจับคู่กับราบิน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ106ของโลกนะคะก็เอาชนะฟ่านกายั่นนะคะกับเหลียงซือล็อกจากฮ่องกงไป2-0เกม21-6และ21-10ค่ะ
7: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับน้องไหมมนัชญาน่าเสียดายตกรอบ2
8: ใช่
7: แต่ว่าก็ได้เงินไปเยอะเลยนะ
8: ถูกต้อง นะคะนี่คือ Grand Slam ส่งท้ายปีนะคะ US Open นะคะก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2น้องไหมมนัชญาสว่างแก้วค่ะนักเทนนิสมือ94ของโลกนะคะพบกับเลลาเฟนันเดสมือวางอันดับ31ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะ
7: เซตแรกน้องไหมตกเป็นรองนะครับตามห่างถึง3เกมแม้ว่าจะพยายามไล่ตามมาแต่สุดท้ายเซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน4ต่อ6จากนั้นในเซตต่อมาน้องไหมก็พยายามนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เป็นรองหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายเซต2แพ้ไป1ต่อ6ทำให้แพ้ไป0ต่อ2เซต
8: ค่ะจริงๆตีวินเนอร์ได้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าน้องไหมตีพลาดเองหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านเข้ามาถึงรอบ2 US Open ได้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าจะตกรอบ2แต่ว่าไหมมนัญชยาเนี่ยรับเงินรางวัลไปถึง 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ 6,300,000 บาทนะคะก็ยังมีสาวไทยอีก1คนนะคะในรอบที่3กําลังจะลงแข่งขันก็คือรวงข้าวลลนานะคะแข่งกันเช้าวันนี
7: ้
8: ก็เป็นกำลังใจให้กับรวงข้าวด้วยค่ะ
7: ขณะที่งานมิดเดิลเพรสเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับจากกีฬาเทคบอลแล้วก็อีสปอร์ตด้วยโดยเฉพาะเทคบอลเนี่ยอันดับเรตติ้งของเราแทบจะเป็นอันดับ1ทุกอีเวนต์เลย
8: ก็เหมาทุกเหรียญที่ส่งทำการแข่งขันนะคะนี่คือมิสเตอร์เพรสครั้งที่5นะคะก็เป็นการเตรียมทีมแล้วก็ตั้งความหวังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของแต่ละสมาคมต่างๆนะคะโดยครั้งนี้มี6สมาคมเข้าร่วมก็คือฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำอีสปอร์ตแล้วก็เทคบอลนะคะซึ่งครั้งนี้นี่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานค
7: ่
8: ะ
7: เริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้ส่ง11รุ่นมีชาย6รุ่นและก็หญิง5รุ่นนะครับหากจับสลากก็ถ้าจับสลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลเลยส่วนสภาพรวมของทีมนะครับเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิง
8: ค่ะ
9: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที
8: ่ส่วนพลตรีหญิงปริยพัฒน์จรัญพงษ์นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่งนักกีฬา5คนค่ะสำหรับ3อีเวนต์ก็จะมีหญิงคู่มีคู่ชายแล้วก็มีคู่ผสมนะคะอย่างที่บอกไปเรามีดีกรีระดับโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ด้วยก็ส่งผลให้ตอนนี้แรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมซึ่งแน่นอนค่ะหวังครบ3เหรียญทองเลย
10: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
7: ขณะที่ทาง e-sport นะครับส่งแข่ง7อีเวนต์โดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกแล้วก็เกม e-football มีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและก็จีนมีลุ้นเหรียญทั้งหมดเลยคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับความหวังสูงสุดอยู่ที่อีฟุตบอลนะ
8: ค่ะ
7: นะครับ
8: นะคะส่วนผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่านักกีฬาเบรกกิ้งไทยซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนี่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง4เกมมาแต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ยังมีจีนเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าในวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงได้นี่มีโชว์ด้วย
7: ดูสเปคซะก่อนน
8: ะ
7: โอ้โหนี่เขาจริงดังตั้งแต่โอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะกีฬานี้นะครับเราก็ลุ้นเหรียญเหมือนกันส่วนกีฬามวยปล้ำนะครับมวยปล้ำ ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ชิงกัน4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็มีเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งตั้งความหวังสูงสุดก็คือเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
8: ค่ะก็สรุปความหวัง6สมาคมนะคะในมิดเดิลเพรสครั้งนี้ตั้งเป้า4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ตอีก1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าหมายเหรียญทองแดงส่วนมวยสากลนะคะเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะคะเบรกกิ้งหรือลีลาดลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงฮอกกี้หวังอันดับที่5จากทีมหญิงและอันดับที่9จากทีมชายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่านมิดเดิลเพรสทั้งหมด5ครั้งไปแล้วนะคะรวม39ชนิดกีฬาก็ตั้งเป้ารวมเอาไว้ตอนนี้แล้วเนี่ย14เหรียญทองค่ะ
7: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาแล
8: ้
7: วนะครับก็จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็จะแข่งก่อนด้วยนะสำหรับกีฬาฟุตบอลชายนะครับก็จะแข่งกันช่วงวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับโค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็คือโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับของเราอยู่กลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีสถานและฮ่องกงนะครับแต่ว่าโปรแกรมค่อนข้างดีเพราะว่าจะไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
8: เราได้เจอ
7: ค่อยไล่ความยากไป
8: นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนักเตะชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยไม่มีนักเตะที่อายุเกินนะคะเพราะว่าโค้ชวังเลือกจะใช้นักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อกันนะคะผู้สาประตูในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสรวัตรโพสมันนะคะมีชมพัฒน์บุญเลิศแล้วก็ศิรัตวุฒวงเรือนคำค่ะ
7: กองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินทรามพิชิตชัยเสียงกระโทกชลพัฒน์บัวพันธ์นะครับมีชานนท์ธรรมมานาธานเจมส์ทีกวินจันทร์ศรีอูแซมมาเทียงคามพลเอกมณีกร
8: ค่ะส่วนกองกลางนะคะมีกฤตภักษ์แสงสวัสดิ์ปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปากปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าค่ะ
7: กองหน้านำโดยยศกรบุรพาและก็มีเจ๊ฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยตอนนี้ไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะ
8: ค่ะ
7: นะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วย
8: โอ้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือยศกรบุรพานะคะความหวังของทีมชาติไทยในชุดนี้นะคะคือต้องบินไปกับญี่ปุ่นไทยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ต้องบินกลับมารับใช้ต้นสังกัดอย่างชลบุรีด้วยเดี๋ยวต้องมาดูสภาพร่างกายจะไหวหรือเปล่านะคะทั้งนี้นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนนะคะช่วงบ่ายโมงแล้วก็ฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BGTC นะคะจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็คือ13กันยายนนะคะ
7: ครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับนัดแรกลงสนาม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเตะเวลา14นาฬิกา
8: ค่ะแล้วก็นัดที่2นะคะจะเจอกับฮ่องกงอย่างที่บอกไล่เลียงไปนะคะเจอคีร์กีสถานก่อน20กันยา14นาฬิกาเจอฮ่องกงนะคะก่อนที่วันที่23กันยายนจะเตะในช่วงเย็นก็คือ17นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นจะพบกับไทยค่ะ
7: เพราะฉะนั้นโฟกัสอยู่ที่2นัดแรกนะ
8: ค่ะ
7: ที่เจอคีร์กีสถานกับฮ่องกงนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะครับตอนนี้ทางมาชิดะเซลเวียยังนำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นครับเตะกันที่สนามมาชิดะกิกอนโตเกียวมาชิดะเซลเวียนะครับเปิดบ้านเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็ครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังมาถึงนาที59นะครับเป็นฟอนตาเล่ขึ้นนำ 1-0 จังหวะที่โชตะมิวระจะให้กับทางยาสุโตะวากิซากะแปรเน้นๆเข้าไปนะครับให้ทีมเยือนฟอนตาเล่นำก่อน 1-0 นี่หักเข้ามาแล้วแปรเน้นๆ
8: แล้วก็ถัดมานาทีที่75นะคะมาซิดะเซเวียได้จังหวะเตะมุมค่ะเป็นโคกิโอกาวะตัวสำรองนะคะก็มีโอกาสมงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะคะสเวนบอนเดอร์เซนแต่ว่าหลุดไปข้ามเส้นประตูไปแล้วนะคะก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1
7: ครับแล้วก็นาที81มาซิดะเซเวียมาได้ประตูแซงนํา 2-1 นะครับโอทากะนากามูระตัวสำรองอีกคนครอสบอลทางฝั่งขวาเข้ามาเขตโทษบอลเลยไปถึงโคกิโอกาวะยิงบอลโล่งเข้าไปนะครับเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี
8: ้ก็จบเกมนะคะมาซิดะเซเวียเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนจาก5นัดนำจากฝูงต่อไปค่ะส่วนฟอนตาเล่แพ้เกมแรกของฤดูกาลนะคะมี6คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางค่ะ
7: ครับ ขณะที่ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับรายการโคปาอิตาเลียอุดิเนเซ่ก็เปิดบ้านเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้เป็นโคปาอิตาเลียรอบ2นะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของ2ทีมจากลีกสูงสุดกาโชซูริอาอุดิเนเซ่ครับซึ่งอยู่อันดับ7เจอกับเวเนเซียอันดับ19เล่นไป9นาทีเป็นทีมเยือนเวเนเซียนำก่อน 1-0 นะครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูแล้วก็บอลมาเข้าทางรีซี่ซากราโดที่ยิงเข้าไปจากนั้นนาที34เจ้าบ้านอูดิเนเซ่มาได้ประตูตีเสมอ 1-1 นะครับฮวนอาริซาล่าเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาแล้วเป็นวาคูนบาโยหม่งเข้าไปจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แล้วก็ครึ่งหลังนาที53อูดิเนเซ่มาได้ประตูชัยจากการทำประตูของวาคูนบาโยคนเดิมจบเกมก็เฉือนชนะไป 2-1 นะครับผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิตาเลียโคปาอิตาเลีย
8: ค่ะส่วนผลโคปาอิตาเลียยังมีอีก1คู่นะคะในรอบ32ทีมซาซาโอโลซาซูโอโลนะคะเสมอกับโฟซิโนเน่นะคะ1ประตูต่อ1ในเวลานะคะแล้วก็เป็นซาซูโอโลนะคะที่ชนะการดวลจุดโทษไปได้4ประตูต่อ3ค่ะ
7: รอบต่อไปเจอกับยูเวนตุสนะสำหรับทางซาซูโอโล
8: ค่ะส่วนฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะคะเดฟเบโพคาวรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะออสนาบรูคค่ะแพ้ไบเยนมูนิกไป1ประตูต่อ4ค่ะ
7: เกมนี้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูเลย
8: ค่ะยังต่อเนื่อง
7: ยิงอย่างต่อเนื่อง
8: ค่ะ
7: ขณะที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่มารักษาการก่อนเป็นโค้ชจากสเปนนะครับโรเบิร์ตโมเรโนดีกรีก็เคยคุมทีมชาติสเปนช่วงปี2019ด้วย
8: แต่คุมช่วงสั้นๆนะคะเป็นช่วงที่ลุยส์เอนริเก้ช่วงนั้นเนี่ยเขาขอลาพักนะคะ
7: ตอนนั้นไปดูลูก
8: คุมได้แค่9นัดเท่านั้นเองแล้วก็มีโอกาสคุมสโมสรต่างๆทั้งในลีกเอิงแล้วก็ในรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีชื่อหรือว่าประสบความสำเร็จมากนักนะคะนี่คือการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชั่วคราวนะคะหลังจากที่ฮงมยองโบเนี่ยประกาศลาออกไปเพราะว่าพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026มานะคะ
7: เบื้องต้นสัญญาจะมีผลจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะอาจจะยังทำหน้าที่คุมทีมต่อไปในการแข่งขันเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าอยู่ที่ผลงานช่วงแรกของการคุมทีม
8: ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียเรื่องของการแบบชอบใช้ AI ในการคุมทีมนะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่โซชีเอสซีลีกในรัสเซียนะคะมักจะใช้ AI ในการประมวลผลในการคุมทีมก็เลยโดนปลดออกจากตำแหน่งโค้ชนะคะก็อาจจะมาลองดูแล้วกันว่าการใช้ AI จะได้ผลกับเกาหลีใต้หรือเปล่านะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวมีคิวเจอกับเอลกวาดอร์แล้วก็อุรุกวัยในช่วงเดือนกันยายนนะคะก่อนจะเป็นเจ้าภาพรับการมาเยือนของเวเนซุเอลาแล้วก็อุซเบกิสถานในเดือนตุลาคมแล้วก็สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยยังจะมีการพยายามจัดการแข่งขันแมตช์น่าจะอุ่นเครื่องนะคะเพิ่มเติมอีก2นัดก็คือในช่วงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
7: ครับก็มาคุมเกาหลีใต้ถ้าผลงานไม่ดีกดดันแน่นอนนะ
8: ถูกต้องขณะฮีโร่อย่างฮงยองโบเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ทราบว่ากลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังนะ
7: ครับส่วนเชลซีซึ่งตอนนี้เสียกองกลางคนสำคัญไปอย่างอินโซ่เฟอร์นันเดสไปให้กับทางแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้ตลาดปิดแล้วด้วยก
8: ็
7: กำลังพยายามจะหาตัวเข้ามาเสริมจะต้องเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เท่านั้น
8: ถึงจะ
7: ย้ายได้
8: สัญญาได้
7: นะครับถ้ามีสัญญาอยู่ตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีข่าวกับทางจอร์จิเนโอไวนอลดุ
8: ม
7: อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลน
8: ะ
7: ครับซึ่งไปค้าแข่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็สัญญาหมดแล้ว
8: ค่ะ
7: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู
8: ่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางเชลซีพยายามติดต่อหามิดฟิลด์คนใหม่มาทดแทนนะคะก็มีทั้งมาร์ตินชูมิเบนดี้ของอาร์ซนอลแล้วก็เกือบจะได้ลามินคามาร่าของโมนาโกมาด้วยนะคะแต่ว่ามีการยกเลิกข้อสัญญากันไปก่อนจนกระทั่งมาติดต่อหาวอนาดุมเนี่ยละค่ะนักเตะไว้35ปีแล้วนะ
7: คือในเคสของคามาร่านักเตะของโมนาโกเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วน
8: ะ
7: มายกเลิกในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงทำให้ตอนนี้ทางเชลซีต้องหานักเตะที่เป็นฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็จังหวะที่ไวนอลดุมหมดสัญญากับทีมในซาอุดิอาระเบียพอดีเลยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าการย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเชลซีไม่น่าจะได้ไวนอลดุมละอัปเดตล่าสุดนะ
8: านะคะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะคะเพราะถ้าหากว่าเขามาอยู่กับเชลซีจริงๆเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานกับชาบี้อลอนโซแล้วก็รวมถึงจอร์แดนเอนเดอร์สันด้วยนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปมาหรือไม่มา
7: ครับก็ตอนนี้อายุ35ปีนะครับสมัยที่เล่นที่ดังสุดๆก็ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วก็มาลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับเล่นในลีกอังกฤษไป217นัดหลังจากนั้นก็ไปอยู่เปเชปารีสแซงต์แชร์แมงไปอยู่กับโรม่าแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอัลอิตติฟาคในซาอุดิอาระเบียนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกแชมป์ซุปเปอร์คัพได้หมดแล้วนะครับคือตอนเฟอร์นันเดสย้ายทีมไปมันช่วงตลาดนักเตะวันสุดท้ายพอดีเชลซีจริงๆไม่อยากขายน
8: ะ
7: แต่นักเตะอยากไปทีนี้ก็กลายเป็นเชลซีต้องหาตัวมาเสริมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างน้อยตัวเชื่อมเกม
8: นะคะมาดูกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติเยอรมนีอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์กันบ้างนะคะกองหลังประสบการณ์สูงล่าสุดประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
7: ครับรับใช้ชาติมา12ปีนะ
8: ค่ะ
7: กองหลังคนสำคัญปัจจุบันอยู่กับเรอัลมาดริด
8: ค่ะ
7: เจ้าตัวบอกว่าอยากจะโฟกัสกับสโมสรให้มากขึ้นกว่าเดิ
8: ม
7: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบ่งร่างกายไปเล่นทีมชาติอายุตัวเองก็เยอะแล้วด้วย
8: ค่ะจริงๆอายุก็33ปีถ้าเล่นต่อเนี่ยก็ยังไหวแล้วที่สำคัญเนี่ยเยอรมนีก็ได้กุนซือสมองเพชรอย่างเจอร์นคล็อปไปน่าจะเล่นต่อนะเผื่อจะได้แชมป์โลก
7: จริงๆดูดีเกอร์เนี่ยเป็นนักเตะเยาวชนอะคาเดมี่ของดอทมุนด้วยนะ
8: ค่ะ
7: ซึ่งทางเจนเขาก็เคยคุมดอทมุนมาแต่เสียดายไม่ได้ไปเล่นในชุดใหญ่ด้วยกัน
8: แต่เจ้าตัวก็คงไตร่ตรองมาดีแล้วนะคะว่าโฟกัสดีกว่า
7: ช่วงหลังเนี่ยลูดิเกอร์แกเจ็บบ่อยด้วยนะครับก็เลยถ้าจะเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยร่างกายไม่น่าไหว
8: ใช่นะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลยูโรเมื่อปี2016มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญกับฟุตบอลโลกที่รัสเซีย2018แล้วก็ได้เล่นยูโร2020ด้วยนะคะติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2014หรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้วจริงๆอ่ะเล่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชน18 19 20 21ปีนะคะก็เรียกได้ว่ารับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ก็เจ้าตัวบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะตัดสินใจโฟกัสกับต้นสังกัดดีกว่า
7: ตอนที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติปี2014จริงๆปีนั้นเยอรมันเป็นแชมป์โลกน
8: ะ
7: แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้ติดทีมไปมาเป็นตัวหลักช่วงบอลโลกปี2018 2022แต่ว่าเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มและก็ล่าสุดปี2026นะครับไปตกรอบ32ทีมไปแพ้ให้กับปารากวัยนะครับเจ้าตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเน้นผลงานกับสโมสรผลงานของทีมชาติที่โดดเด่นก็คือได้แชมป์ FIFA Confederation ครับเมื่อปี2017นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับสตุตการ์โรม่าเชลซี
8: อยู่กับเชลซีนี่ประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดมากมายนะคะฤดูกาลแรกเนี่ยก็คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกมาเลยนะคะก็อ่ะก็สุดท้ายนะคะโฟกัสกับเรอัลมาดริดนะคะ
7: ครับก็ถือว่าอายุเยอะแล้วนะ
8: ค่ะ
7: ไปที่ข่าวของไทเกอร์วูดส์กันบ้างนะครับล่าสุดถูกยึดใบขับขี่นะครับถูกพักใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีเลย
8: ค่ะก็เพราะว่าเจ้าตัวยอมรับผิดนะคะข้อหาขับรถโดยประมาทค่ะนี่เป็นอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะก็ตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการนะคะก็ส่งผลให้ได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดานะคะ
7: คือย้อนไปก่อนหน้านี้ไทเกอร์วูดส์เคยประสบอุบัติเหตุหนักถึงขั้นเกือบถึงชีวิตเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นก็รอดมาได้แต่ว่าช่วงต้นปีก็มีอุบัติเหตุทางรถยนต์อีก
8: ใช่นะคะก็ด้วยความที่ให้ความร่วมมือเนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่ได้ถูกข้อหาเมาแล้วขับนะคะก็รายงานเนี่ยระบุว่าไทเกอร์ยินดีรับโทษพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีแล้วก็ปรับเงินอีก $1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 34,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงก็ตกลงรับสภาพกันไปนะคะก็ไม่โดนโทษเมาแล้วขับก็เจ้าตัวแต่เขาบอกนะคะว่าห้ามผิดกฎนะคือไม่ให้ขับรถ5ปีก็อย่าเผลอไปขับเพราะถ้าขับเนี่ยอาจจะกลับมาโดนโทษเมาแล้วขับได้นะคะ
7: นี่เป็นภาพที่ไทเกอร์วูดส์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะครับหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาโดยถึงแม้จะผ่านการตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติ
8: มนะคะแล้วก็ในเดือนเดียวกันไทเกอร์วูดส์ก็ได้ปฏิเสธข้อ ข้อหาลหุโทษเรื่องการขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารเสพติดนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการบำบัดอาการของตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดด้วยนะคะ
7: ครับก็ช่วงนี้หลายคนลุ้นคือไทเกอร์วูดส์เนี่ยขอแค่กลับมาคนก็ตามแล้ว
8: ใช่
7: เป็นสุดยอดนักกีฬาจริงๆนะครับขณะที่การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นปรากฏว่านักชกเจ้าถิ่นผลงานดีนะครับได้เข็มขัดมา2เส้นเลย
8: ค่ะนะคะนี่เป็นมวยสากลที่สังเวียนโยโกฮาม่าบุนไตประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านักชกญี่ปุ่นนะคว้ารางวัลมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเริ่มกันที่รุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ไดยะคิระดาวรุ่งซามูไรวัย23ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะก็คุมจังหวะด้วยแยบแล้วก็ฟุตเวิร์ครวดเร็วก่อนจะปล่อยฮุกซ้ายส่งคาร์ลอสคานิซาเลสกำปั้นรุ่นเก่าชาวเวเนซุเอลาร่วงไปนับ8ในยกที่3นะคะ
7: ยก3ก่อนนะครับแล้วมาถึงยกที่7คิระก็สบโอกาสฮุกซ้ายเข้าเต็มทางอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ชนะไปทำให้คิระพงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จในการชกอาชีพเพียงไฟที่5โอ้โหนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่จะต่อยไม่ค่อยนานนะ
8: ค่ะ
7: ญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีช่วงพีคของเขาน
8: ะคะส่วนการแข่งขันเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์นะคะทาเคชิอิชิอิอดีตนักคิกบ็อกซิ่งวัย26ปีปิดฉากเกมรวดเร็วเกินคาดค่ะใช้เวลาไป65วินาทีของยกแรกยังไม่ถึง1นาทีเสร็จ
7: ตัดลำตัวนะ
8: ค่ะ
7: โอ้โหโดนที่ชายโครงเลยไม่ไหวอ่ะ
8: ถูกต้อง
7: คือถ้าโดนลำตัวส่วนใหญ่ยิ่งโดนชายโครงเนี่ยโอกาสจะลุกขึ้นมายากแล้ว
8: แล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยก็คือวิลเฟโดเมนเดสเป็นอดีตแชมป์โลกชาวปาเตริโกนะคะก็ฟุดลงไปแบบหมดสภาพเลยนะคะกรรมการก็นับ10ค่ะยุติการชกนะคะก็ส่งผลให้อิชิอิเนี่ยคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ไปครองนะคะจารึกเป็นแชมป์โลกคนที่6ของค่ายโอยาชิยิมค่ะ
7: ครับซ้อมมานานนะชกแป๊บเดียวไม่ถึงชกเลย
8: เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมวยสากลนี่น่ากลัวนะคะ
7: ครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเชียร์ทีมชายกันบ้างเสาร์นี้จะลงสนามนัดแรกนะครับเจอกับทางกาตาร
8: ์
7: หลังจากเชียร์ทีมหญิงจนประสบความสำเร็จไปโอลิมปิกแล้วเด
8: ี๋
7: ยวมาลุ้นทีมชายกันนะครับโค้ชของเราก็คือปักกีวอนนี่เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับซ้อมกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
8: ค่ะ
7: นะครับก็การซ้อมครั้งนี้ไม่ได้มีการใส่โปรแกรมอะไรมากเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการย้ายโรงแรมที่พักนะครับก็จะเป็นช่วงของการยืดร่างกายเบาๆ
8: ค่ะก็สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายเนี่ยนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่62ของโลกรอบแบ่งกลุ่มอยู่สาย C ร่วมกับกาตาร์อันดับ24ของโลกเกาหลีใต้26ของโลกแล้วก็ไชนีสไทเป58ของโลกนะคะนัดแรกเลยเดี๋ยวเราแข่งวันที่5กันยายนเวลา 15:00 น.เจอกับกาตาร์ก่อนค่ะ
11: สำหรับอาการบาดเจ็บของนักกีฬาก็ยังมีครับยังมีแทบทุกคนครับแต่ว่าก็ทุกคนถ้าลงไปเล่นแล้วต้องเต็มที่แน่นอนครับไม่กังวลแน่นอนเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆผมว่าทุกคนทำเต็มที่ในสนามแน่นอนครับ
12: กับเป้าหมายที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราตั้งเป้าไว้ตรงไหนครับรอบ
11: กับเป้าหมายผมว่ารอบแรกผมอยากชนะทั้ง3ทีมให้ได้ครับไม่ว่าเกมจะออกมาไงผมว่าทุกคนจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์นั้นให้ได้ครับ
13: วันนี้ก็มีการมายืดเส้นยืดสายค่ะมีการซ้อมเสิร์ฟอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องปรับกับเรื่องเวลาแล้วก็อากาศที่นี่ด้วยเพราะก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยค่ะก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่แล้วก็อากาศแล้วก็เวลาค่ะก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะจะเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามครับแบบว่าก็จะถ้าบอลมาหาหนูก็จะไม่ยอมให้บอลปล่อยบอลตกง่ายๆหรอกค่ะ
8: เต็มที
7: ่ครับ
8: ค่ะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆนะคะก็สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายนะคะย้ำอีกครั้งวอลเลย์บอลชายนะคะในรายการชิงแชมป์เอเชียทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับที่6มาเมื่อปี2013ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยเราได้อันดับที่10มานะคะรายการนี้สิทธิ์เดียวเหมือนกันกับวอลเลย์บอลหญิงเลยค่ะคือแชมป์ชิงแชมป์เอเชียจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนอันดับ1ถึง3ก็จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกปี2027ค่ะ
7: ครับก็เชียร์กันต่อนะ
8: ใช่ค่ะสนุกแน่นอน
7: ใช่ ส่วนตอนนี้นะครับช่วยถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ที่ประเทศไทยนะเมื่อวานนี้แจ๊สร่วมกับโมโนแม็กซ์นะครับมีกิจกรรมให้กับแฟนบอลชาวไทยใกล้ชิดกับถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ทางแจ๊สเนี่ยเขาได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแม็กซ
8: ์ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นี่คือเหล่ากองเชียร์แฟนบอลนะคะต่างสวมเสื้อทีมรักของตัวเองไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะทีมไหนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสมานานเนี่ยก็ต้องไปจับซะบ้างนะคะ
7: คุณสมัครมา10กว่าปีเอง
8: นะคะอ่ะก็บริษัท Jasmine International หรือว่าแจ๊สเนี่ยนะคะเขาก็เอาใจนะคะแฟนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็นำถ้วยโทรฟี่นะคะของจริงมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 จัดที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
7: นะครับแฟนเมื่อสักครู่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะนะครับเพราะก็เป็นแชมป์เก่าอ่ะ
8: ของเขา
7: ไปสัมผัส
8: ค่ะ
7: นะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ลุ้นกัน
8: ค่ะ
7: อาร์เซนอลก็ถือว่ายังเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนทีม2แต้มมันต้องลุ้นหน่อย
8: แต่ยังไม่แพ้ใครนะคะ
7: เออเหรอเรียกมีกดดันนะเนี่ยคุณไม่แพ้ใครนะคุณกดดันละแต่ถ้าแพ้ไปจะไม่กดดันละ
8: ค่ะสู้แบบแพ้1ชนะ1ยังมีแต้มมากกว่า
7: 3แต้ม
8: โอเคนะคะอ่ะแฟนๆนะคะใครอยากไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปได้ที่อาคารแจ๊สนะคะจัดมินนะคะไปไหมคะคุณไม่ได้ใช้มาหลายปีแล
7: ้
8: ว
7: ไม่เอาเดี๋ยวรอให้ได้แชมป์จริงก่อน
8: ขอของจริงโอเค
14: เป็นไงบ้างคะปีนี
7: ้แมนยูเหรอ
14: ใช
7: ่3แต้มยังดีอยู่คนข้างๆนี่ก็ยัง
8: ไม่ชนะเลยแต่ก็ยังไม่แพ้นะ
14: เอาใจช่วย
8: ค
14: ่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด
15: ์ขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเซานี่ค่ะมื้อนี้พบพ่อกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เซานี่ก็มีวรัตมหันต์และกับพี่กุ้งณภาพรต่อพ้นค่ะ
0: ค่ะกระทักทายคุณผู้ชมนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากจะเบิ่งรายการอีสานเซานี่ผ่านทางหน้าจอทีวีอยู่บ้านกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUBON นะคะหรือว่าจะชมย้อนหลังทาง YouTube กับ NBT 11อุบลแล้วก็ฝากอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือทาง TikTok นะคะก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายๆย่อยง่ายๆเข้าไปที่แพลตฟอร์มของ NBT อุบลคือกันค่ะ
1: ค่ะเซานี่ก็มีหลากหลายประเด็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ในพื้นที่ใดมาเว้ามาจากกันแน่เมื่อวานหลายหม่องหลายบอนในพื้นที่ภาคอีสานฝนก็ตกห้ามลงมานะคะเซานี่ก็ต้องมารุ่นว่าฝนในภาคอีสานเฮาสิเป็นแนวใดติดตามได้ในช่วงพยากรณ์อากาศรวมถึงประเด็นสำคัญค่ะที่ข่าวเฮามาฝากมื้อนี้นอกจากข่าวสารในพื้นที่แล้วเห็นว่ามีกิจกรรมดีๆแม่นบ่คะพี่กุ้งคะที่สิเกิดขึ้นนั่นคือกิจกรรมแลนงานวิ่งนะคะงานใหญ่ของอุบลราชธานีก็คืออุบลมาราธอน2026เทื่อที่1เพื่อสิจัดขึ้นแล้วก็สิมาสนทนาพิเศษในรายการอีสานเซานี่เฮาอย่าเปลี่ยนส่องไปใสค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวข่าวแรกมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นข่าวสารที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะจังหวัดอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงอำนาจเจริญอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายพิพัฒน์อาจมีแก้วผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญนำข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีนายเซนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางพุทธนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนำคณะกรรมการและก็สมาชิก

0: เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอำนาจเจริญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพและก็ปลอดภัยสำหรับใส่ในการรักษาผู้ป่วยโอกาสนี้นางพุทธนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะโดยมีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้น50คนได้โลหิตร่วม 175,000 ซีซีส่งเข้าคลังเลือดของโรงพยาบาลอำนาจเจริญเพื่อสำรองเอาไว้ใส่ซอยเหลือผู้ป่วยต่อไปค่ะ
1: การดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งการดูแลสุขภาพพระสงฆ์กันแน่ค่ะทางจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นประกาศใส่ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์พุทธศักราช2569ค่ะพร้อมขับเคลื่อนพื้นที่นำร่อง31วัดครอบคลุม18อำเภอมุ่งส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการพัฒนาระบบดูแลพระสงฆ์ค่ะบรรยากาศที่วัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดกาฬสินธุ์พระเมธีวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็มีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการขออภัยค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีประกาศใส่ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ภายใต้เป้าหมายพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขด้านนายสุชาติย่านประสบนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เกิดจากความร่วมมือของคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐอปท.และกับภาคีเครือข่ายโดยกำหนดวัดน้ำร่อง31แห่งครอบคลุม18อำเภอเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบและกับขยายผลทั่วจังหวัดขณะที่พระเมธีวัชราจารย์ก็บอกว่ากาฬสินธุ์มีพระสงฆ์ประมาณ4,000รูปพบผู้ป่วยเบาหวานและกับความดันโลหิตสูงประมาณ400รูปธรรมนูญนี้จึงมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค NCD การรักษาฟื้นฟูและการดูแลพระอาพาธโดยคำนึงถึงพระธรรมวินัยและกะวิถีสงฆ์เป็นสำคัญค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำกันเดี๋ยวกลับมาค่ะ

ติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่ค่ะไปเบิ่งระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง3มือเกือบ3เมตรนะคะในขณะที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายเพิ่นก็ได้เสริมขั้นกันพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันโดยเมื่อวานนี้ที่วัดที่สถานีอุทกวิทยาที่1

0: นาทีการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงหล่นตะลิงและก็น้ำท่วมฉับพลันจุดที่เสี่ยงรองรับสถานการณ์น้ำโขงเพิ่มสูงและก็น้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงหน้าฝนซึ่งก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำบริเวณปากประตูระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่โตเมืองได้ทันทีหากเกิดฝนตกหนักจนมีน้ำระลอกนะคะระบายออกหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันก็สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
1: ช่วงนี้ทางหนองคายเองก็ต้องติดตามระดับน้ำโขงค่ะอาจมีเพิ่มขึ้นมีลดลงก็อยากให้ฟังการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะจากหนองคายค่ะมาต่อกันที่นครราชสีมาทางจังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมีการกำชับทุกหน่วยให้ติดตามสถานการณ์น้ำและก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยขณะที่ปัจจุบันค่ะยังบ่มีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดค่ะที่สระกลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานศูนย์การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งผ่านระบบออนไลน์รวมกับนายอำเภอ32อำเภอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการรับมือภัยธรรมชาติด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาเป็นใดกำชับทุกหน่วยให้บูรณาการการเหตุงานตั้งแต่การเตือนภัยป้องกันซอยเหลือและก็เยียวยาโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยเผชิญเหตุด้านหน้าพร้อมให้ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและก็เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการยกระดับการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์และก็ช่องทางสื่อสารในพื้นที่ค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในปี2569ขณะนี้ยังบ่มีพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็พบพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและก็น้ำท่วมในชุมชนสำคัญเก่าจุดพร้อมกำหนดค่ะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและก็ปราสาทหินพิมายเป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะที่เทศบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองนครราชสีมาแล้ว12จุดร่วม18เครื่องและก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำหล่นตะลิงครอบคลุม22อำเภอ99ตำบล437หมู่บ้านเพื่อรับมือสถานการณ์และก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวกันเนี่ยค่ะโดยทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงจังหวัดนครพนมนะคะพร้อมกับได้ชื่นชมกําลังนะคะและก็กําชับให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตรักษาเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของทหารค่ะที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้ําโขงอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเขาตรวจเยี่ยมหน่วยงานและก็อำลาตำแหน่งโดยมีพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะก็ได้ให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานโอกาสนี้ทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้กล่าวขอบคุณและก็เชิญชมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งการลักลอบค้ายาเสพติดการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีการป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองตลอดจนสนับสนุนและก็ซอยเหลือประชาชนในพื้นที่ร่วมทั้งสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่กองทัพเรือทั้งนี้ก็ได้มีการกำชับกำลังพลทุกนายให้ตระหนักว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลขอให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตรักษาเกียรติและก็ศักดิ์ศรีของทหารบ่ประพฤติตนในลักษณะที่ซุ่มเสี่ยงหรือว่าล่อแหลมต่อการทุจริตพร้อมกับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและก็เต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและก็กองทัพเรือโดยผู้บังคับบัญชาพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจนะคะให้แก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นนำกำลังพล124นายเขาจู่โจมตรวจคนเรื่อนจำจังหวัดอำนาจเจริญสกัดกันยาเสพติดและก็สิ่งของต้องห้ามค่ะมุ่งสู่เป้าหมายให้เป็นเรือนจำสีขาว

0: ที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานปล่อยกำลังพลเข้าตรวจจู่โจมตรวจคนเรือนจำกรณีพิเศษเป็นบริการบูรณาการกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญตำรวจจากกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่222จังหวัดอำนาจเจริญและก็กำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำนาจเจริญที่1รวมทั้งสิ้น124นายด้านนายรัตนปัญญาเมืองใจผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญก็บอกว่าการตรวจคนเทื่อนี่เป็นไปตามนโยบายสำคัญของกระทรวงยุติธรรมและก็นโยบายการบริหารงานราชทัณฑ์8มิติโดยมุ่งยกระดับความมั่นคงป้องกันและปราบปรามสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำโดยเฉพาะยาเสพติดและก็โทรศัพท์มือถือสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องจากจังหวัดเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงซึ่งกรมราชทัณฑ์กำหนดให้เป็นเรือนจำและกระทั่งทัณฑสถานดำเนินการจู่โจมตรวจคนรวมกับหน่วยงานภายนอกอย่างหน่อยปีละ2เทื่อเพื่อกวาดล้างและสกัดกั้นยาเสพติดโทรศัพท์มือถือและกะสิ่งของต้องห้ามบ่ให้มีภายในเรือนจำคณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบยึดหมั่นในกฎหมายระเบียบและก็วินัยเพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและก็สุจริตทั้งนี้ค่ะปัจจุบันเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้ต้องขังร่วม 1,734 คนแบ่งออกเป็นผู้ต้องขังชาย 1,591 คนและกับผู้ต้องขังหญิง129คนและผู้ต้องกักขังอีก14คนค่ะโดยผลการตรวจคนและกับซุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขังเทอนี่บ่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสารเสพติดทั้งภายในเรือนจำและกับในโต๊ะผู้ต้องขังค่ะ
1: เบื้องทางจังหวัดยโสธรกันต่อค่ะจังหวัดยโสธรมีการยกระดับศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านเสริมเกราะผู้นำท้องถิ่นลุยขับเคลื่อนเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนรุ่นที่3ค่ะที่โรงแรม JP Emerald อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและก็พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายวิเชียรสุดาทิพย์ปลัดจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและก็ผู้นำท้องที่เข้าร่วมซึ่งการอบรมในเทื่อนี้เป็นรุ่นที่3จัดโดยที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธรเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายคุณธรรมจริยธรรมและก็ลักษณ์ธรรมาภิบาลให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอเมืองยโสธรอำเภอปาติ๋วและก็อำเภอไทยเจริญร่วม285คนสามารถปฏิบัติหน้าที่และก็เป็นที่พึงของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหลักสูตรก็ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติทั้งด้านการรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและก็สิ่งผิดกฎหมายร่วมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการอบรมที่เกิดขึ้นกับมุ่งที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถนำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและก็กรมการปกครองไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่พร้อมดูแลซอยเหลือประชาชนรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและก็แจ้งเบาะแสสิ่งผิดกฎหมายเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้ปลอดภัยน่าอยู่และก็มีความสุขให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
0: ไปเบิ่งการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพที่จังหวัดมุกดาหารค่ะทางจังหวัดมุกดาหารเพิ่นจัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีรณรงค์ให้ประชาชนลดละเลิกการกินปลาดิบพร้อมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและก็ยกระดับสุขภิบาลอาหารอย่างยืนค่ะบรรยากาศที่โรงแรมพลอยพาเลทอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนางพันชวีสุขบัตรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานมหกรรมคนมุกดาหารปลอดไพร่โรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีประจำปี2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ สำหรับจังหวัดมุกดาหารยังคงเผชิญปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนการจัดงานเทือนี้ค่ะมุ่งสร้างความระนักหูและก็ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการลดละเลิกการบริโภคปลาดิบหรืออาหารปรุงบ่สุกควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหารและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยตั้งแต่ระยะเริ่มต้นภายในงานค่ะมีการมอบใบประกาศนียบัตรและแก่บุคคลและก็เยาวชนที่มีผลงานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคการจัดเทศกาลให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีตลอดจนกิจกรรมส้มตำลีลาค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารการเลือกรับประทานอาหารทีแซ่บปลอดภัยและก็ถูกสุขลักษณะทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารตั้งเป้าใส่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดียกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะไปเบิ่งเรื่องของทางคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลหาหนตะวันออกเพื่อในลงพื้นที่ที่บ้านหนองสูงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารไปติดตามผลการดำเนินงานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะที่วัดกลางสนามอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีลหาหนตะวันออกลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีลหาบ้านหนองสูงหมู่ที่8เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักศีลธรรมและก็ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชุมชนที่เข้มแข็งและก็สงบสุขซึ่งกิจกรรมในเทือนี้ก็มีพระราชรัตนโมลีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนนักเรียนให้การต้อนรับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนำภูเขารวมกิจกรรมร่วมการประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้านรักษาศีลหาก่อนที่จะรับฟังผลการดำเนินงานของบ้านหนองสูงหมู่ที่8พร้อมกับเปิดโอกาสให้คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนตะวันออกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซักถามและก็ให้ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะพัฒนาการดำเนินงานของหมู่บ้านทั้งนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีลหาก็เป็นกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักศีลธรรมมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขโดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันสงฆ์ภาครัฐผู้นำชุมชนและก็ประชาชนร่วมกันสร้างชุมชนคุณธรรมที่เข้มแข็งและก็ยั่งยืนตามแนวทางความปองดองสมานฉันท์โดยใส่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปเบิ่งการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกันแน่ค่ะทางสวทช.ค่ะเพิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศรีสะเกษนำนวัตกรรมและก็นาโนเทคโนโลยีแก้ปัญหาคุณภาพน้ำค่ะบรรยากาศที่เทศบาลตำบลไพร่บึงอำเภอไพร่บึงจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัติถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานเปิดงานคลินิกน้ำเพื่อชุมชนสวทช.นวัตกรรมเพื่อคุณภาพน้ำสะอาดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นพื้นที่นำรองต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษค่ะจัดโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปใส่แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แผนงานนวัตกรรมน้ำสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตด้านดร.วิยงกังวานสุภมงคลรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เพิ่นก็บอกว่าจังหวัดศรีสะเกษเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโดยมีการสำรวจวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำรวมกับท้องถิ่นก่อนเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่สำหรับพื้นที่นำร่อง3หม่องได้แก่เทศบาลตำบลไพร่บึงอันนี้ใส่แผ่นซอยตกตะกอนที่ดัดแปลงพื้นผิวด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตกตะกอนเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ค่ะใส่เครื่องกรองน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำ และกับพิธายที่เทศบาลตำบลละเอียใส่อุปกรณ์และกับสารเคมีที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำนอกจากการนำเทคโนโลยีมาใส่แล้วนะคะยังมุ่งท้ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคนในชุมชนให้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำดูแลระบบและบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตนเองเปิดประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดและกระสางระบบจัดการน้ำที่ชุมชนสามารถดูแลต่อได้อย่างยืนค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบทุนการศึกษาประจำปี2569จำนวน54ทุนรวม 148,000 บาทเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2569โดยมีนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพุทธนีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนราชการและกสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธีในขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นบอกว่าทางเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อซอยเหลือและก็สนับสนุนเด็กและก็เยาวชนวัยเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและกับประเทศชาติในอนาคตสำหรับปี2569เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษาร่วมทั้งสิ้น54ทุนเป็นเงิน 148,000 บาทแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา28ทุนทุนละ 2,500 บาทและก็ระดับมัธยมศึกษา20ทุนทุนละ 3,000 บาทส่วนทุนระดับอาชีวศึกษากับเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาที่มีการจัดสรรในเทื่อนี้ซึ่งโครงการนี้กับมุ่งที่จะซอยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนที่มีความตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนได้เดินหน้าด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและก็มีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดและก็ของประเทศชาติในอนาคตค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดเวทีเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมมอบรางวัลเฉิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างหยั่งยืนค่ะที่หอประชุมสาเกตห้ออำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดดร.นิรุตบุตรแสนลี่ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค10ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค12เป็นประธานเปิดมหกรรมเฉิดชูเกียรติและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาพร้อมด้วยนายชนาศักดิ์ท่านทิมาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดดร.อดุลศักดิ์บุญอเนกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดผู้บริหารสถานศึกษาและครูบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือว่า IFTA เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ภายในงานค่ะมีการจัดนิทรรศการนวัตกรรม5ด้านทั้งการพัฒนาทักษะผู้เรียนระบบแนะแนวและก็โคชชิ่งการเรียนรู้แบบ STEAM Education นะคะและก็การส่งเสริมสุขภาพและธนาคารหน่วยกิจพร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านดร.นิรุตบุตรแสนลี่ก็บอกว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวให้ท่านต่อการเปลี่ยนแปลงท่านต่อนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญค่ะในการพัฒนาทักษะผู้เรียนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมทั่วถึงและก็อย่างยืนค่ะ
0: ไปเบิ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดกันต่อค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดโครงการวัคซีนทิพนะคะเสริมความรู้ให้กับเด็กและก็เยาวชนป้องกันภัยข่ามนุษย์ผ่านโลกออนไลน์หลังพบแนวโน้มการหลอกลวงผ่านสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้นมุ่งที่จะให้ความรู้นะคะรู้เท่าทันป้องกันตนเองและก็ขอความช่วยเหลือใดนั่นเองค่ะที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันภัยการฆ่ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสงวนสุธรรมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ5 พร้อมด้วยนางรำภาเวียงวิเศษนักวิชานักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดดุกคู่นะคะนักเรียนและกับภาคีเครือข่ายเขาร่วมด้านภูมิหน่วยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการหานะคะเพิ่นบอกว่าปัจจุบันขบวนการค่ามนุษย์นำเทคโนโลยีและกับสื่อสังคมออนไลน์มาใส่ในการหล่อล่วงและกับแสวงหาประโยชน์โดยเฉพาะกับเด็กและกับเยาวชนที่มีความเสี่ยงจากการใส่สื่อออนไลน์ซึ่งข้อมูลในปี2568พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการซอยเหลือ623คนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปี322คนและก็มีคดีผ่านช่องทางออนไลน์169คดีในขณะที่ในปีนี้ถึงวันที่27มิถุนายนพบผู้เสียหายแล้ว250คนเป็นเด็ก199คนและก็คดีออนไลน์91คดีทั้งนี้โครงการวัคซีนทีบจึงมุ่งที่จะสร้างความรู้และก็ทักษะให้เด็กเยาวชนให้ครูและก็ภาคีเครือข่ายได้รู้เท่าทันการถูกล่อลวงออนไลน์การหลอกไปเฮ็ดงานในขบวนการสแกมเมอร์และก็คอลเซ็นเตอร์รวมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันตนเองและก็ช่องทางขอความช่วยเหลือเพื่อให้รู้เท่าทันภัยป้องกันตนเองได้และก็ซอยเฝ้าระวังลดโอกาสตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ค่ะ
2: ช่วงท้ายๆแบบนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบื้องเรือของการท่องเที่ยวกันแน่ค่ะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเพิ่นขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระสางความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยสิเป็นแนวใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
4: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
5: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
3: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
6: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและรักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและการันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยว ก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
3: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
2: ค่ะขอบคุณทีมข่าว NBT 11ภาคอีสาน NBT ขอนแก่นค่ะที่ได้พาไปท่องเที่ยวนะคะผู้ใดอยากตามรอยกลับไปได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะยังมีเรื่องของสนทนาพิเศษค่ะแต่ช่วงนี้นะคะมีแล้วก็เรื่องของอัยการนะคะศิลาคุณผู้ชมไปในช่วงนี้ติดตามเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับมรดกค่ะไพที่มีสิทธิ์ไปฟังคําแนะนําในเรื่องนี้ในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินมีวิรัตมหาลาภคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมี

ีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงสนทนาพิเศษในวันนี้นะคะเรามีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะใครที่เป็นสายวิ่งค่ะต้องมางานนี้เลยนะคะนั่นก็คือการจัดงานอุบลมาราธอน2026ครั้งที่1นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านด้วยกันค่ะนั่นก็คือทางนายแพทย์เสวตศรีสิรินะคะท่านเป็นประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและอีกท่านนึงก็คือคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดนั่นเองหรือว่าโกเท่านั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: ทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยแล้วก็นำงานดีๆแบบนี้นะคะมาบอกต่อถือว่าเป็นงานที่เป็นการสร้างกุศลแล้วก็สร้างสุขภาพด้วยนะคะก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านประธานก่อนว่างานนี้จริงๆแล้วคือจัดเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็งานนี้เกิดขึ้นได้ยังไงมีที่มายังไงคะท่านประธาน
1: จริงๆก็ในนามของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดอุบลนะก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่แล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันเราก็มีตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนนะฮะองค์กรสาธารณประโยชน์นะฮะซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญให้จังหวัดอุบลนะฮะแล้วเราก็มองว่าเราน่าจะทำสาธารณประโยชน์อะไรสักอย่างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดอุบลนะฮะซึ่งก็มองนะว่าการวิ่งมาราธอนก็เป็นเรื่องนึงที่มีความสำคัญนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นการช่วยส่งเสริมในภาพของจังหวัดนะฮะในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องวัฒนธรรมนะฮะหรือว่าในเรื่องของการออกกำลังกายอะไรทั้งหลายนะครับเราก็มองว่าเราจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับพื้นที่นะครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะแล้วจริงๆแล้วคือพอเรารู้ถึงที่มาแล้ววัตถุประสงค์หลักๆในยะสำคัญที่เราจัดงานนี้ขึ้นจริงๆก็คือวัตถุประสงค์เป็นยังไงบ้างคะประเด็นนี้ถามท่านไหนดีคะท่านประธานค่ะ
1: ครับจริงๆเราก็ต้องการหารายได้เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์นะฮะให้กับจังหวัดอุบลนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่นะฮะเป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเราคิดว่าจังหวัดอุบลจึงมีสิ่งดีๆเยอะๆเลยนะฮะเราก็มองว่าการวิ่งเนี่ยก็จะดึงดูดคนได้หลายพันคนนะฮะก็ทำให้การท่องเที่ยวนะฮะเรื่องโรงแรมนะฮะเรื่องอาหารการกินนะครับหรือว่าสิ่งที่ผู้มาวิ่งจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยส่งเสริมจังหวัดอุบลนะฮะแล้วก็อันที่สามก็คงเป็นในส่วนของเรื่องการส่งเสริมสุขภาพนะฮะเรื่องปัจจุบันเนี่ยเรื่องwellness หรือว่าเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญคนที่จะวิ่งมาราธอนได้เนี่ยต้องมีวินัยในตัวเองค่อนข้างสูงนะฮะมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพลดปัญหาเรื่องกลุ่ม NCD ทั้งหลายนะฮะหรือว่าแม้แต่โรคอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยนะฮะการวิ่งก็มีส่วนสำคัญในการที่จะลดปัญหาพวกนี้นะครับ
0: โอ้โหนะคะข้อดีนี้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งการจัดทั้งการเป็นงานการกุศลด้วยนะคะทีนี้เรื่องของรายละเอียดในการจัดงานระยะในการวิ่งมีระยะไหนบ้างแบบนี้ค่ะเราลงรายละเอียดมีกี่กิโลบ้างอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับเท่าก็คือแบบที่เราทราบกันนะครับว่าสองสามปีมานี้การวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นที่นิยมของนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็คิดว่าอุบลเนี่ยไม่เคยจัดเลยด้วยความที่ว่า อุบลเองก็เป็นจังหวัดใหญ่เราจะเห็นว่าไม่ว่าขอนแก่นบุรีรัมย์ก็จัดจนติดอันดับละตอนนี้เราผมก็เลยคิดว่าทางชมรมร่วมกันคิดว่าเราลองจัดดูสักครั้งไหมมาราธอนครั้งแรกของอุบลนะครับปีนี้เป็นการจัดอุบลมาราธอนซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุบลเลยแล้วก็ทำให้ยิ่งใหญ่เลยนะครับ

0: คือจัดตามมาตรฐานเลยว่า42กิโลเนี่ยมาราธอน 42.129 แล้วก็ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลแล้วก็มินิมาราธอน 10.5 กิโลแล้วก็ฟันรันคือ 3.5 กิโลรวมทั้งหมด4ระยะการวิ่งนะครับซึ่งเรากำหนดวันวิ่งเป็นวันที่29พฤศจิกาซึ่งก็สามารถสมัครได้เลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราปิดรับสมัครวันที่31ตุลาคม
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งทั้ง4ระยะการวิ่งนี่แล้วก็มีกำหนดตั้งแต่รุ่น overall คือทั่วไปนะครับไม่กำหนดอายุแล้วก็มีระยะมีถ้ามาราธอนนี่แล้วก็มีรุ่นอายุตั้งแต่18ถึง29ปีนะครับแล้วก็30ถึง39 40ถึง49 50ถึง59 60ถึง69แล้วก็70ปีขึ้นไปนะครับส่วนฮาล์ฟมาราธอนก็มีโอเวอร์ออลแล้วก็ต่ำกว่า19แล้วก็20ถึง29 30ถึง39 40ถึง49 50ถึง59 60ถึง69แล้วก็70ปีขึ้นไปนั้นเราจะเห็นว่าเราแบ่งระยะการวิ่งแล้วก็แบ่งประเภทด้วยเป็นชายหญิงและทุกระยะการวิ่งและทุกประเภทก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากเงินรางวัลแล้ว100ท่านแรกที่เข้ามาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอนก็จะ100ท่านแรกนะครับก็จะได้น้องหมูยออันนี้เป็นตุ๊กตาน้องหมูยอนะครับซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นที่ระลึกที่ทำให้นักวิ่งที่มาวิ่งร่วมวิ่งเนี่ยจะประทับใจว่าครั้งหนึ่งเคยมาร่วมงานอุบลมาราธอนซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าสิ่งที่โด่งดังของอุบลแน่นอนใครก็รู้จักหมูยออุบลคุณกุ้ง
1: เป็นคอลเลกชันแรกเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นลิมิเต็ดเลยนะคือเราไม่มีขายที่ไหนนะครับนอกจากงานวิ่งครั้งนี้แล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือนอกจากเหรียญที่จะได้แล้วแล้วก็ยังมีเครื่องไฟฟ้าจับแจกให้ทุกระยะการวิ่งด้วยเพราะนั้นผู้โชคดีเนี่ยนอกจากได้เหรียญนะครับได้เงินรางวัลได้ถ้วยรางวัลแล้วก็ยังมีสิทธิ์ได้รางวัลใหญ่เครื่องไฟฟ้าแล้วสุดท้ายจริงๆคือสร้อยคอทองคำ
1: ค่ะ
0: รวมจับหนึ่ง
1: ค
0: ือง
1: านนี้เป็นงานใหญ่มากแล้วก็แจกด้วยแล้วเราจะเหลืออะไรไหมคะทีนี้คือมอบให้นักวิ่งทั้งหมดเลย
0: ก็ส่วนหนึ่งก็หาสปอนเซอร์ครับ
1: ค่ะ
0: กันกุ้งคือถ้าเราจัดไปถึงระดับที่เป็นที่รู้จักเป็นที่ใครๆก็อยากมาร่วมเนี่ยก็ต้องมีสปอนเซอร์เอาง่ายๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะมีสปอนเซอร์มาแจกด้วยความที่เราทำธุรกิจค้าปลีกก็จะดีลกับซัพพลายเออร์ก็จะมีของแจกมาแจกเป็นพรีเมียมนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณกุ้งถ้าไปเนี่ยคุณกุ้งสมัครรุ่นนี้ก็ได้นี่คือรุ่น 3.5
1: ต้องไปวอร์มก่อนค่ะ
0: ของแจกเนี่ยต้องเอากระสอบไปใส่นะครับไอ้ถุงเล็กๆเรามีถุงให้ด้วยเพื่อใส่เสื้อใส่ของใช้จิปาถะนะครับ
1: ค่ะ
0: คือให้เยอะมากผมมั่นใจว่าไม่มีงานวิ่งที่ไหนให้เยอะขนาดเราแล้ว
1: ก็คือเคยเห็นงานวิ่งที่อุบลนะคะแล้วก็จะมีนักวิ่งเขาเตรียมกระเป๋าผ้าไปเยอะมาก
0: ใช่ปีที่แล้วเรา
1: บางคนได้ล้นกระเป๋าเลยอันนี้เราต้องการอยากจะสื่อสารหรือว่าเราอยากจะให้อะไรกับนักวิ่งพร้อมกับสิ่งของเหล่านี้ด้วยค่ะ
0: คือด้วยความที่ว่าจังหวัดเราเนี่ยจัดครั้งแรกเราต้องการให้นักวิ่งทุกคนมาแล้วประทับใจคือทุกคนมาออกกำลังกายมาใช้เงินส่วนหนึ่งการกุศลให้กับเราใช่ไหมครับซึ่งเงินก็ไม่ได้ไปไหนเงินที่เหลือก็เอาไปซื้อเครื่องมือแพทย์แต่ที่สำคัญก็อยากสร้างความประทับใจว่ามางานวิ่งของอุบลเนี่ยโอ้โหมันของกินก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ครับน้ำเนี่ยไม่อั้นน้ำแร่ไม่อั้นผลไม้ไม่อั้นครับ
1: ค่ะ
0: เราจัดแบบเรียกว่าอะไรจัดใหญ่จัดเต็มนะครับ
1: จัดใหญ่จัดเต็มนะคะอุบลนี่คือเล็กๆไม่ใหญ่ๆเราจัด
0: ใช่อันนี้ก็เป็นระยะวิ่ง 10.5 นะครับ
1: ถ้า 10.5 ก็จะได้เป็นเสื้อสี
0: เสื้อสีนี้แล้วทุกระยะจะมี3แบบ
1: ค่ะ
0: คืออันนี้คือแบบมีแขนแล้วก็แขนกุดแล้วก็เสื้อกล้ามนะครับเพราะนักวิ่งบางคนก็อยากใส่เสื้อกล้ามนะครับแล้วก็นี่คือ42นี่คือระยะมาราธอนสีส้มเลย
1: ถ้าสีส้มนี้ก็คือเป็นนักวิ่ง
2: ตุ๊กตาตัวนี้ไหมรู้จักไป
1: ผ่าแต้มเหรอคะ
2: ใช่โอ้โหนี่แสดงว่าเคยไปอันนี้เป็นรูปวาดคนในอดีตเมื่อ 4,000 ปีเรามาเป็นสัญลักษณ์ของนักวิ่งเลยแล้วก็นอกจากผ่าแต้มก็มีวัดเรืองแสง
1: วัดภูพร้าว
2: ครับแล้วก็มีรูปปลาโลมาของผาแต้มเนี่ยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเมืองลุงบนเพราะนั้นเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันคือได้เฉพาะงานวิ่งครั้งนี้นะครับนี่ระยะทางการวิ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็จะโชว์ซึ่งความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะรับประกันให้เต็มที่ที่สุดก็จะประมาณสัก 90%
1: ค่ะ
2: คือเราจะพยายามประสานกับทางตำรวจแล้วก็จิตอาสาต่างๆมาคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักวิ่งเพราะนั้นก็อยากให้นักวิ่งทุกท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของความปลอดภัยขอให้วิ่งให้สนุกเราจะวิ่งผ่านเมืองเก่าได้ดูตึกเก่าๆอายุ100ปีนะครับแล้วก็วิ่งเลียบแม่น้ำมูลได้เห็นพระอาทิตย์ช่วงเช้าที่ริมแม่น้ำมูลคุณกุ้งก็เคยไปดูไหม
1: ค่ะเคยไปค่ะ
2: เออนั่นน่ะจะมีบรรยากาศที่ดีมากเป็นผมมั่นใจว่าเป็นการวิ่งที่โรแมนติกที่สุดเลยครั้งหนึ่งในชีวิต
1: โอ้โหแสดงว่าเราจะวิ่งผ่านหลายจุดเหมือนกันทีนี้อยากให้เขาเท่าได้พูดเพิ่มเติมหน่อยว่าจุดที่เป็นจุดปล่อยตัวเริ่มจากตรงไหนวิ่งผ่านอะไรไปบ้างโดยเฉพาะจาก3กิโลเป็น10กิโลแล้วก็42จะผ่านจุดไหนที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอุบลราชธานีบ้างคะ
2: คือปีนี้เราไปเริ่มจุดที่หน้าวัดโกวิทยาราม
1: ห้วยวังนอง
2: ห้วยวังนองซึ่งระยะทางวิ่งรอบห้วยวังนองเนี่ย7กิโล7กิโลครึ่งนะครับพอเริ่มต้นจากหน้าวัดเนี่ยเราจะวิ่งไปทางทิศเหนือก็คือไปทางซ้ายของห้วยแล้วก็วิ่งอ้อมห้วยมาจนมาออกทางปากทางเข้าด้านขวาแล้วก็วิ่งไปทางโรงเรียนปทุมศรีปทุมไปออกสนามบินแล้วก็ไปออกที่ถนนสุริยาตคุณกุ้งพยายามนึกแผนที่เน
1: า
2: ะ
1: ออกสุริยาตหน้ากองบินไหมคะ
2: ไม่ครับอันนั้นอุปริสารมันจะอีกเส้นหนึ่งจะเลยอุปริสารมาจะเป็นสุริยาตที่อยู่หลังโรงพักนึกออกไหม
1: เส้นหลังโรงพัก
2: เส้นหลังโรงพัก
1: หลังโรงพัก
2: แล้วก็วิ่งตรงไปจนไปถึงสี่แยกสมัยก่อนเราเรียกว่าสี่แยกเอสโซที่จะมีร้านอพอลโลนะครับตรงนั้นจะเจอถนนชยางกูลแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปจนถึงสามแยกราชพัฒน์ที่มีฮอนด้าแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายไปถึงหอนาฬิกา
1: ะ
2: นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะผ่านจิรศักดิ์คาแคร
1: ์
2: จนไปถึงสี่แยกไฟแดงบุงกระแซวนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาวิ่งลงไปจะไปเจอถนนริมมูลใช่ไหมครับถ้า42กิโลเราก็จะเลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนเส้นนี้ไปจนถึงสุดปลายถนนแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็วิ่งไปตามถนนริมมูลเนี่ยผ่านใต้สะพานเสรีผ่านตลาดใหญ่ผ่านวัดหลวงผ่านไปเรื่อยจนไปถึงสำนักงานเจ้าท่า
1: ะ
2: นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายขึ้นตรงนั้นพอเลี้ยวซ้ายขึ้นตรงนั้นวิ่งไปจนไปเจอสี่แยกโรงแรมลายทองก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็วิ่งไปเจอถนนพลแทนก็แยกเดียวนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาเพื่อที่จะมาลงแม่น้ำมูลตรงหาดแม่ใต
1: ้
2: คุณกุ้งนึกภาพออกเนาะมันจะมีซอยเล็กๆให้วิ่งลงไปพอลงไปก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตามทางเรียบมูลไปอีกจนไปถึงตรงนั้นก็จะเรียกบ่อขยะคือตอนนี้ถนนริมมูลเนี่ยยาวตั้งแต่นี่แหละครับมูลน้อยจนไปถึงบ่อขยะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปที่ห้วยบางหลองแต่เรายังไม่ไปห้วยบางหลองเราให้เลี้ยวขวาอีกเพราะระยะทางยังไม่พอเลี้ยวขวาไปตามไอแถวสมเด็จนะครับแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายตรงท่าทรายแล้วก็ขึ้นมาเพื่อที่จะขึ้นมาถึงเกือบถึงซอยสมเด็จ2แล้วก็วิ่งขึ้นไปที่ถนนสมเด็จที่เป็น
0: ถนนระหว่างทางเข้าเมืองจากสี่แยกตาลสุ่มแล้วก็เลี้ยวขวาไปจนไปวิ่งจนไปเจอหัวของห้วยบางนองแล้วก็วิ่งกลับทางห้วยบางนองจนมาเข้าเส้นชัยอันนี้42แต่41ก็จะอ๋อขออภัยครับตะกี้นี้พูดข้ามไปว่าพอขึ้นจากท่าสมเด็จเนี่ยเราวิ่งไปถึงลายทองแล้วก็วิ่งเราจะวิ่งผ่านทุ่งสีเมืองของ42นะครับผ่านทุ่งสีเมืองมาที่ถนนอุปราชตรงอุบลพาซ่าแล้วก็เลี้ยวซ้ายวิ่งขึ้นสะพานเสรีเพื่อที่วิ่งไปถึงวรินทร์แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกไฟแดงถนนทหารแล้วก็วิ่งเลี้ยวซ้ายไปจนถึงประตูของมทบแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานเกียงมาแล้วค่อยมาเลี้ยวซ้ายลงท่าลิมูนแบบที่พูดไปตะกี
1: ้
0: เพราะนั้น42กิโลนี่จะวิ่ง2อำเภอเลยคืออำเภอเมืองกับอำเภอวรินทร์แต่ถ้า21ก็จะตัดวรินทร์ออกไปจะวิ่งคล้ายๆกันแต่ตัดวรินทร์ออกไปแล้วก็10กิโลก็วิ่งรอบห้วยแล้วก็เพิ่มมาอีก3กิโลก็คือวิ่งมาถึงแถวบ้านดูแล้วก็วิ่งกลับส่วน 3.5 คือห้วยบางนองเนี่ยตอนนี้ก็มีสะพานตรงกลางนะครับก็วิ่งแค่นั้นน่ะวิ่งรอบห้วยแค่ 3.5 ก็จบก็ระยะ42นี่เราจะปล่อยตัวตี3นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยะ21นี่เราจะปล่อยตัวตี5แล้วก็ระยะ 10.5 เราจะปล่อยตัวตี5ครึ่งแล้วระยะ 3.5 เราจะปล่อยตัวตี5 45นะครับคุณกุ้ง
1: ค่ะ
0: งั้นเราเชื่อว่างานวิ่งอุบลมาราธอนครั้งนี้จะทำให้นักวิ่งทุกท่านคือตอนนี้ถ้าดูตามแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีนักวิ่งทั่วประเทศเลยมาร่วมวิ่งครั้งนี
1: ้ต่างชาติมาด้วยได้ไหมคะ
0: โอ้มีครับมีเคยฝรั่งมา
1: ค
0: นศรีสะเกษมาวิ่งประจำ นะครับก็อยากให้ทุกท่านที่เป็นนักวิ่งนะครับยังมีเวลานะครับสมัครได้จนถึง31ตุลานะครับซึ่งค่าสมัครก็ถ้ามาราธอนเนี่ยท่านละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็21กิโลเนี่ยท่านละ 800 10.5 เนี่ยท่านละ600และ 3.5 นี่ท่านละ400บาทนะครับก็สมัครได้ทาง QR Code เดี๋ยวเราจะขึ้นหรือจะไปสมัครด้วยตัวเองที่สวนสนุกแฟนตาซีอุบลแฟนตาซีเวิลด
1: ์
0: ที่ตรงไวสแควร์นะครับจะมีพนักงานรอรับถ้าหากท่านไม่สามารถเข้าเพจถ้าสมัครง่ายก็คือเข้าเพจอุบลมาราธอนนะครับที่ Facebook อุบลมาราธอน2026
1: ค่ะโอ้โหเวลาเหลือน้อยมากท่านประธานฝากอะไรถึงนักวิ่งหน่อยแล้วก็ที่สำคัญมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์โควิด-19 แล้วก็การจราจรด้วยในช่วงนี
3: ้ครับก็จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะฮะเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราก็พยายามทำเต็มที่แต่ก็ต้องขอความร่วมมือนะฮะพี่น้องประชาชนทั้งอำเภอเมืองอำเภอวารินนะครับยังไงก็ช่วยเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันนะฮะเพราะว่าร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดอุบลนะฮะในการวิ่งมาราธอนนะครับเพราะนั้นก็คิดว่าการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีนะฮะที่ได้มาร่วมวิ่งมาราธอนของอุบลนะฮะก็เป็นจุดหมายปลายทางที่เราอยากจะคิดว่าอยากให้ทุกคนเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ค่ะก็มาสมัครกันได้นะคะคุณผู้ชมงานนี้ได้วิ่งผ่านหลายจุดของอุบลราชธานีนะคะแต่ว่ากุ้งเองก็น่าจะวิ่งวนอยู่ในห้วยบางนองสัก 3-5 กิโลก็น่าจะพอแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะท่านนายแพทย์เสวศศรีสิริค่ะประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานีและคุณไพบูลย์จงสุวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทยิ่งยงมินิมาร์ทจำกัดหรือว่าโกเท่านั่นเองนะคะขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ครับ
5: ดีครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเช้านี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่ครับวันนี้อยู่กับผมปิยพงษ์เคนทวายครับเรื่องราวในวันนี้มาติดตามเรื่องของประเพณีของชาวอีสานกันนะครับในบุญเขาบอกเรียกว่าฮี่12คลอง14และต้องบอกว่าบุญในช่วงของวันออกพรรษานั่นคือบุญกฐินนั่นเองนะครับบุญกฐินมีต้องบอกว่ามีที่มาที่ไปมีเรื่องราวและที่สำคัญชาวพุทธก็บอกว่างานบุญกฐินเป็นอานิสงส์สำคัญที่จะได้รับอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกแตกต่างกันไปแต่ถือว่าความเชื่อของชาวพุทธนั่นเองนะครับวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งบุญสำคัญนั่นคือบุญจุลกฐินหลายคนบอกว่าได้ยินแต่ชื่อครับแต่ว่าความหมายสำคัญและที่มาที่ไปของบุญจุลกฐินแบบนี้มีอะไรกันบ้างวันนี้เราได้เมตตานะครับจากท่านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลนะครับท่านพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญอีก2ท่านด้วยกันนะครับท่านพันเอกบุญส่งอักษรศรีนะครับตัวแทนจากชุมชนรวมไปถึงท่านอาจารย์วิลาวันศรศิลป์อดีตท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีกราบนมัสการท่านอาจารย์และสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับจุลกฐินเป็นบุญสำคัญของพวกคนอีสานของชาวพุทธด้วยสำคัญอย่างหนึ่งด้วยต้องขออนุญาตกราบนมัสการท่านพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าทางความศรัทธาความเชื่อของชาวพุทธเองเนี่ยบุญกฐินมีความสำคัญยังไงกับทางพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย
1: ์บุญกฐินนี่ถือว่าเป็นบุญเดียวของในทางพระพุทธศาสนาที่มีในพุทธบัญญัติคือเริ่มแรกมีพระภิกษุชาวเมืองปัตถาจำนวน30รูปรีบจะเข้าเฝ้าองค์เจ้าหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในขณะนั้นก็เป็นฤดูการฝนตกก็พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นที่รีบเดินทางมาก็เปื้อนด้วยโคลนด้วยตมผ้าคลองจีวรก็สกปรกไปหมดแล้วก็ขาดวิ่นไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเดินทางเข้าเฝ้าองค์เจ้าหนิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้ามองเห็นพุทธสาวกของพระองค์พระพุทธองค์ก็มองเห็นถึงความยากลำบากของพระเจ้าประสงค์ที่เดินทางมาพบพระพุทธองค์พระพุทธองค์เลยมีดำริให้นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ถวายผ้าให้กับพระสงฆ์เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนผ้าคลองใหม่ก็ในเรื่องของบุญกฐินก็มีมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เป็นหมายถึงเป็นบุญที่หมายถึงผ้าของพระเจ้าประสงค์ที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่จะต้องขวานขวายเพื่อให้พระเจ้าประสงค์นั้นได้มีผ้าครองที่เหมาะสมกับสมณเพศกับสมณบริโภคอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นครับ
0: ครับผมหลังจากที่มีการบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนากันแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเราจะได้ยินเหมือนถ้าในตำรับตำราการเรียนการสอนเองเนี่ยเราจะได้ยินกันเยอะมากเลยว่ากฐินจะมีหลายระดับหลายขั้นรวมไปถึงก็บอกจุลกฐินก็มีด้วยบางคนก็บอกว่าได้ยินแต่ชื่อแล้วความหมายจริงๆแต่ละชนิดของกฐินมีอะไรบ้างท่านพระอาจารย์
1: คือกฐินนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ1กฐินราช2กฐินหลวงกฐินหลวงนี้ก็คือกฐินที่พระมหากษัตริย์หรือไม่ก็พระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชทานอนุญาตให้กับองค์กรหน่วยงานบุคคลได้เป็นผู้แทนของพระองค์

0: ไปทอดถวายยังอารามต่างๆยังวัดต่างๆซึ่งก็มีประจำเป็นประจำทุกปีแล้วกฐินอีกประเภทหนึ่งคือกฐินราษฎร์คือราษฎรเรานี่แหละชาวบ้านชาวช่องที่มีพอกินพอมีทุนทรัพย์บ้างก็จะหลอมรวมจิตรวมใจกันบางทีก็ทำกฐินเพื่ออุทิศถวายให้กับญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆก็พากันขวัญขวายในการทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อครั้งโบราณนี่กฐินก็คือสิ่งหนึ่งที่ญาติโยมได้พยายามขวัญขวายหาผ้าให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้นี่คือกฐินราษฎร์กฐินราษฎร์ก็ยังแบ่งเป็นกฐินสำหรับชาวบ้านธรรมดาและอีกกฐินหนึ่งซึ่งเป็นกฐินสำหรับการทำอย่างเร่งด่วนการทำอย่างเร่งด่วนเป็นการทำที่โดยส่วนมากก็จะเป็นวัดที่ไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าภาพองค์กฐินหรือปักเป็นเจ้าภาพกฐินชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ตามชุมชนเหล่านั้นก็จะล้อมรวมใจกันก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะพวกเราน่าจะมาทำผ้าเพื่อที่จะถวายพระเจ้าประสงค์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดแห่งนั้นแห่งนี้นะชาวบ้านก็จะล้อมรวมใจกันไปเก็บดอกฝ้ายมาไปเอามาเข้าสู่กระบวนการในการถักทอเย็บย้อมจนทั้งกลายเป็นผ้าไตรจีวรที่จะน้อมถวายเป็นพระเจ้าประสงค์ในวันรุ่งขึ้นนี่คือจุลกฐินครับว่าจุลกฐินเป็นกฐินเล็กๆที่เกิดจากพลังศรัทธาเกิดจากความสามารถเกิดจากความรู้เกิดจากความสามัคคีแต่มันเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของความรู้สึกเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่ในความสามัคคีเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่ในกระบวนการในวิธีการที่เราได้หลอมรวมใจในการที่จะทอผ้าผืนหนึ่งซึ่งเกิดจากดอกฝ้ายสีขาวอันบริสุทธิ
1: ์
0: ที่ปลูกเพียรปลูกเอาไว้แล้วก็เก็บในวันนั้นมาเข้าสู่กระบวนการในวันนั้นแล้วสำเร็จเป็นผ้าไตรจีวรที่จะถวายผ้าพระเจ้าประสงค์ต้องให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมง
1: นี่คือความแตกต่างกันของกฐินแต่ละชนิดกันด้วยถ้ากฐินราษฎร์ทั่วไปทราบมาว่าพอได้ยินกันมาบ้างนะฮะท่านอาจารย์ว่าจะต้องมีการเขาเรียกไปปักหรือไปจองกันไว้ก่อนซึ่ง1วัดก็ต้องมีแค
0: ่กองเดียว
1: กองเดียวเท่านั้นจะไม่มีการซ้ำซ้อนหรืออย่างไรแล้วท่านอาจารย์บอกว่าถ้าวัดไหนไม่มีการจองกฐินปักกฐินชาวบ้านก็ต้องมีการมาร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาหาผ้าไตรจีวร
0: มาถวาย
1: ยังไงกันบ้างแต่สำคัญท่านอาจารย์บอกว่าคำหนึ่งว่าจุลกฐินเป็นกฐินเล็กๆแต่อานิสงส์เยอะมากเลยที่มาที่ไปความสำคัญที่บอกว่ามีความต้องบอกอานิสงส์บุญเยอะมากๆเหตุเพราะอะไรครับ
0: ก็ที่มีอานิสงส์มากๆนี่เพราะว่ากว่าเราจะทํางานสําเร็จล่วงไปด้วยดีเนี่ยพวกคิดดูว่าจากดอกฝ้ายธรรมดาเนี่ยใครจะทํากฐินก็คือไปที่ร้านสังฆพันธ
1: ์
0: ก็ซื้อผ้าไตรจีวรมาแล้วไปทอดถวายพระเจ้าประสงค์นั่นก็จบละ
1: ครับ
0: เสร็จแต่ทีนี้จุลกฐินก็คือเป็นผ้าผืนที่เราจะต้องทําจากดอกฝ้าย
1: ครับ
0: ที่มันอยู่ในสมอแล้วเอามาเข้าสู่กระบวนการในการทอผ้าพอผ้าเสร็จก็ยังเอามาตัดเป็นผ้าไตรจีวรตัดผ้าเสร็จก็ยังเอามาย้อมด้วยน้ำฝาดเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามพุทธวินัยด้วยเพราะฉะนั้นกว่ากระบวนการที่มันจะแล้วเสร็จเนี่ยมันจะต้องอาศัยความสามัคคีอาศัยพลังอาศัยความร่วมไม้ร่วมมืออาศัยความเสียสละของคนในชุมชนหรือคนที่มาเข้าสู่ในกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผ้าผืนนั้นทอดถวายให้ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเรามีระยะเวลากรอบระยะเวลาแค่24ชั่วโมงเป็นตัวตั้งทุกคนต้องขวานขวายทำพร้อมกันอดตาหลับขับตานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวหอดอะไรต่างๆก็ตามทุกคนก็จะต้องเสียสละทุ่มเทเพื่อทำให้ได้ผ้าผืนนั้นเราถึงจะได้อานิสงส์ของกฐินโดยสมบูรณ์จะเป็นไป
1: ต้องถือว่าใช้แรงพลังของชุมชน
0: ต
1: ้องทำต้องบอกช่วยกันถักทอผืนผ้าไตรจีวรให้สำเร็จภายใน24ชั่วโมงผมขออนุญาตมาที่ฝั่งของชุมชนกันบ้างชุมชนเป็นตัวที่จะคอยอุปถัมภ์เรียกค้ำถ้าภาษาชาวอีสานก็เรียกค้ำวัดดูแลพระพุทธศาสนาในชุมชนของญาติธรรม

0: ส่วนต่างจังหวัดด้วยบรรยากาศเป็นยังไงฮะ
1: ครับในเมตตาเล่าให้ฟังแล้วก็จะต้องอาศัยจากพ่อแม่พี่น้องชุมชนของเราที่อยู่รอบวัดหรือที่อยู่ชุมชนอื่นข้างเคียงเราก็จะมีการประชุมบอกกล่าวเล่าแจ้งกันว่าปีนี้เราจะทำบุญกฐินวันที่สันวันที่นี้ขอเชิญญาติโยมคุ้มนั้นคุ้มนี้มาร่วมปรึกษาหารือนะครับเพื่อจะแบ่งภาระหน้าที่และก็ช่วยกันนะครับเพราะนั้นนอกจากอาจจะได้ยินในคุ้มของตัวเองแล้วอย่างคุ้มวัดชัยมงคลนี้ก็จะมีบอกกล่าวเล่าแจ้งไปหาญาติพี่น้องอยู่ห่างออกไปต่างอำเภอบ้างต่างตำบลบ้างนะครับได้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำกฐินด้วยกันในวันนั้นนะครับก็จะได้ผ้าจะได้ปัจจัยถวายพระเจ้าพระสงฆ์ตามที่เราปรารถนานะครับอย่างนี
0: ้ครับคุณพ่อครับชุมชนเมืองการรวมกลุ่มกันเนี่ยการประสานพลังกันเนี่ยถ้าคนอื่นมองอาจจะมองว่าน่าจะทำได้ลำบากเพราะถ้าเป็นชุมชนต่างจังหวัดหรือชานเมืองไหนเวลาเขาเชิญชวนบอกบุญกันเนี่ยน่าจะง่ายน่าจะประสานพลังกันได้ง่ายรวมกันได้ง่ายเพราะเป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันชุมชนเมืองคุณพ่อเขารวมกลุ่มกันยังไงเขาดึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชนยังไงเพื่อให้ยังดึงเข้ามามีส่วนร่วมและมาทำกิจกรรมร่วมกันภายในวัด
1: ครับอันนี้ก็บางท่านอาจจะคิดว่าเอาชุมชนข้างเคียงชุมชนอื่นมาร่วมทำบุญกันได้ยังไงอันนี้ก็เกิดจากหนึ่งได้รับข่าวจากพระเจ้าประสงค์ท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดเวลาวันพระวันโกนญาติโยม อยู่ในคุ้มวัดที่อยู่ใกล้ก็มาทำบุญเสร็จแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็จะเปรยแล้วก็กับญาติโยมที่มาคือญาติโยมคุ้มวัดเนี่ยเขาจะมาทำบุญวันพระวันโกนประจำนะครับเพราะนั้นเสร็จแล้วก็ในเมื่อหลวงพ่อได้ปรารภอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ญาติโยมที่มาก็จะนำไปสู่การบอกกล่าวญาติพี่น้องนะครับแล้วก็จะส่งข่าวต่อกันไปเสร็จแล้วก็ไม่ยากเลยในคุ้มตลาดนั้นคุ้มนี้คุ้มนี้นะครับแล้วก็มานะครับตลอดจนการแจ้งความจำนงมาเป็นเจ้าศรัทธาในการที่จะทำลงทานนะครับในบุญกฐินแล้วก็ยังบ้านป้าอ่าวเนี่ยก็มีญาติโยมที่มีความรู้ทางด้านทำทองเหลืองทางด้านทำนู่นทำนี่นะครับทอผ้าย้อมผ้าแล้วก็ผ้าแถววันประอาวเนี่ยเป็นผ้าไหมขิดผ้าไหมที่เป็นลายโอ้โหอย่างดีนะแต่ย้อมเขาย้อมดำแล้วย้อมสีดำแล้วเขาย้อมสีดำแล้วแล้วก็มองมันสวยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเป็นตัวอย่างมาสาธิตมาทำให้ลูกหลานหลวงพ่อจะบอกข่าวถึงว่ากฐินเพื่อการศึกษานะครับอันนั้นครูบาอาจารย์จะมาร่วมประชุมด้วยเสร็จแล้วเราญาติโยมเราตั้งคณะกรรมการนั้นขึ้นเราก็มอบหมายภารกิจว่าเอ้าโรงเรียนเบญจมาศนี่เอาเรื่องนั้นไปนะโรงเรียนวารินชำราบโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเอาดนตรีไทยไปนะครับอย่างโรงเรียนบ้านเด็กอะไรทำนองนี้อยู่ฝั่งวารินก็เอาดนตรีนะครับเขาแบ่งมอบหน้าที่กันทำงานเสร็จแล้วเราก็ไม่เสี่ยงกันเสร็จแล้วงานก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอย่างนี้ทุกปีละลูก

0: เป็นบอกบุญกันนั่นเองนะครับท่านพระอาจารย์ครับเห็นบอกว่างาบุญจุลกฐินเองเนี่ยก็เพิ่งมีการเริ่มเข้ามาด้วยจุดเริ่มต้นสำคัญที่วัดเองเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงฮะเห็นบอกว่าเป็นเปลี่ยนจากบุญเป็นกฐินธรรมดาเป็นกฐินการศึกษากันด้วย
1: ก็อย่างนี้ก็คือเมื่อประมาณสักปี2551ก็เป็นที่รวมตรงวัดชัยมงคลก็จะเป็นที่ปรึกษาหารือขอระหว่างผู้ที่เป็นหลักชัยแม่เท้าของบ้านของเมืองที่ท่านอาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วท่านอยู่ในระบบราชการหรือท่านอยู่ใน เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเราก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะเดินในทางไหนแล้วสิ่งที่ทุกคนห่วงใยก็คือเรื่องศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือเราเรียกว่ามูลมังมรดกของบรรพบุรุษของเราซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสูญหายไปกับคนรุ่นใหม่ในการที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นบรรพบุรุษของเราได้วางหลักคิดวางหลักปฏิบัติวางหลักในการสร้างตนสร้างตัวสร้างครอบครัวเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วเป็นหลักที่ดีเป็นแนวทางที่ดีแต่คนปัจจุบันของเรานั้นค่อนข้างจะไม่ได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นก็เลยมีความเป็นห่วงใหญ่ว่าเอ๊ะถ้าเผื่อนานไปหมดรุ่นนี้แล้วรุ่นต่อๆไปซึ่งขณะนี้เป็นเด็กเป็นเยาวชนเขาจะรับรู้รับทราบถึงกระบวนการวิธีการต่างๆหรือไม่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนเหล่านั้นเขาเกิดความสนใจในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราวางเอาไว้จะให้เขามานั่งหลับตาฟังธรรมเหมือนคนสมัยก่อนก็เป็นไปไม่ได้จะให้เข้ามาเอาเข้ามาแล้วมาเล่าสู่ให้เขาฟังเขาก็มันเป็นคนคนละเจเนเรชันเป็นคนละวัยคนละอายุกันการที่จะสื่อทอดสืบสานมันก็เป็นไปได้ยากแล้วเราจะทำอย่างไรก็ทุกคนก็มานั่งคิดเอาหีบต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งหมด12หีบเอามาถกกันเอามาวิเคราะห์วิจัยกันว่าหีบไหนมันเกิดความสำคัญทางด้านไหนบ้างก็เลยตกมาจนกระทั่งผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันวิเคราะห์วิจัยกันจนกระทั่งมาคำว่ากฐินแต่ที่มันเกิดจากอะไรวิธีการกรรมวิธีมันเป็นงานบุญงานเดียวที่เกิดมาในพระธรรมวินัยที่พุทธองค์บัญญัติและพระพุทธองค์ก็ยังช่วยในการทำภาพพระกฐินเมื่อครั้งพุทธกาลด้วยก็คือจุลกฐินเราก็มาศึกษาคำว่าจุลกฐินถึงแม้ว่ามันเป็นกฐินเล็กเป็นกฐินที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่โดยเนื้อแท้แล้วเหมือนที่อาตมาเล่าไปนะเบื้องต้นแล้วว่ามันจะต้องเป็นกฐินที่ใช้ความสามัคคีใช้ความอบอุ่นใช้ความรักใช้ความเมตตาใช้พลังต่างๆที่จะหลอมรวมกันเพื่อทำผ้าผืนนั้นให้เกิดขึ้นแล้วก็นำทอดถวายแด่พระเจ้าประสงค์ได้ทางข้าราชการเลยมีมติว่าเราเอาสักปีหนึ่งเราลองจัดงานจุลกฐินดูก็มาตกผลึกกันที่วัดชัยมงคลก็เลยเป็นปีแรกที่เราเริ่มจัดงานจุลกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมครั้งที่1ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมาเราเริ่มจากปีนั้นเป็นต้นมาก็เกิดจากบริบทงานตรงนี้โดยทุกคนก็เป็นกำลังงานแล้วคนที่มาพัฒนาช่วยกันพัฒนาไม่ใช่มีเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่วัย60 70อย่างนี้นะก็จะมีเด็กมีเยาวชนมีนักเรียนนักศึกษามาออกแบบความคิดออกแบบเนื้องานทำอย่างไรเด็กเยาวชนถึงจะเกิดความสนใจถึงจะเกิดการติดตามงานเราก็เกิดกระบวนการสร้างสรรค์งานขึ้นมาเมื่อเราจะเอาเฉพาะคำว่าจุลกฐินมามันก็จะได้อย่างเดียวแล้วก็เอาอ้าวโบราณเรามีอะไรถนนสายข้าวเรามีตำนานลานข้าวโบราณเรามีข้าวปุ้นมีข้าวต้มมีข้าวปาดมีข้าวมัทุปายาตมีข้าวอะไรต่างๆเยอะแยะในหลายๆข้าวที่เราเอามาแล้วก็เอามาให้เด็กมาศึกษาเรียนรู้ learning by doing สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยวิชาการได้เมื่อเรียนรู้เสร็จเด็กสามารถมาทำมาปฏิบัติได้อย่างข้าวหลามอย่างเงี้ยเด็กในเมืองเราจะไม่มีใครรู้เลยวิธีการทำข้าวหลามเราก็จะเอาภูมิปัญญามาแล้วให้เด็กกรอกลองกรอกข้าวหลามดูกรอกข้าวหลามเสร็จเด็กก็จะเอาข้าวหลามไปเผาไฟเผาไฟทำอย่างไรมันถึงจะสุกทั่วๆกันภูมิปัญญาก็จะบอกเอานักเรียนเอาหางไฟทางด้านนี้นะ ก็เอาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมันก็จะสุกพอสุกแล้วเด็กก็เกิดความภูมิใจท่านเชื่อไหมว่าอาตมาเฝ้ามองดูแล้วก็มองไปลงไปถามเด็กดูว่าลูกเห็นถือข้าวหลามไว้ไม่วางเลยลูกจะไปทำอะไรเขาบอกว่าจะเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรามองเห็นว่าพัฒนาการเหล่านี้ถามว่าเด็กเขาเกิดความสนใจเนี่ยเกิดความอยากเรียนรู้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยยังหาอะไรที่จะให้เขาเรียนรู้ไม่ได้ไม่ทันในสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่พวกเราทำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เป็นต้นมา
0: ครับผมมาถามในส่วนของท่านอาจารย์วิลาวันกันบ้างครับในภาคของเครือข่ายกันบ้างเพราะท่านพระอาจารย์บอกว่างานนี้ไม่ใช่แค่วัดและชุมชนเท่านั้นเองมันต้องมีหลากหลายเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะในวันนั้นอาจารย์บอกว่าเริ่มต้นคือเข้ามามีส่วนร่วมในช่วงนั้นคือเป็นยังดำรงเป็นท่านผู้อำนวยการของสำนักงานกศน.อุบลราชธานีกันอยู
2: ่ใช่ค่ะ
0: เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างแล้วภาพที่เห็นการที่รวมพลังกันถ้าแบบเป็นของคนชาวอุบลเลยในตอนนั้นอยากให้อาจารย์เล่าบรรยากาศให้ฟังนะว่าจุลกฐินกับด้านการศึกษาและเครือข่ายของเรา
2: ค่ะค่ะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลนะคะในปีนั้นก็เรียกว่าที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรามีการประชุมการหาอะไรกิจกรรมที่มันเข้ากับฮีต12ของ14ท่านก็ได้ประชุมแล้วก็เน้นอยู่ที่กศน.แล้วมาอาศัยวัดนี้เป็นจัดเป็นศูนย์การเรียนชุมชนคือเป็นห้องเรียนของนักศึกษากศน.กศน.นี่มีโรงเรียนแค่อาคารสำนักงานแต่ห้องเรียนจะกระจายไปอยู่หลายที่หลายทางทั้งในตำบลทั้งในวัดชัยมงคลก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนพอท่านพูดขึ้นมาเรื่องมหาบุญจุลกฐินเรื่องจุลกฐิน อุบลทิศคนมีธรรมเนี่ยนะคะก็ตอนนั้นเรากำลังทำเรื่องการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพอดีเลยมันก็เหมือนกับมันเข้ากันพอดีนะคะที่จะมาทำเรื่องนี้แล้วก็กศน.เป็นหน่วยหนึ่งที่จะทำเรื่องของการสืบสานองค์ความรู้คือการจัดการองค์ความรู้เก็บรวบรวมเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบทอดกันไปก็ตรงกับที่พระอาจารย์คิดก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในช่วงปี2552ที่เรียกว่าได้มาร่วมเต็มที่ปี2551นั้นยังแผ่วอยู่พอปี52นี้ก็เรียกว่าได้มาร่วมพระอาจารย์ดำเนินการทำกิจกรรมฐานต่างๆฐานการเรียนรู้เดิมทีเดียวเนี่ยเรียกว่ากศน.เกือบทั้งหมดโดยกศน.อำเภอเมืองนะคะซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดได้คณะครูและนักเรียนนักศึกษาซึ่งมาพบกลุ่มมาเรียนอยู่ที่ชั้นเรียนแห่งนี้นี่แหละนะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการองค์ความรู้เรื่องฐานลานข้าวเนี่ยนะคะก็มาจากคุณครูกศน.ที่มาถอดเอามาจากภูมิปัญญาเรามีความถนัดเรื่องการไปถอดองค์ความรู้จากคนรู้คนเก่งคนดีอยู่ที่ไหนกศน.ก็ตามไปถอดองค์ความรู้ข้าวล้ำทำยังไงพระอาจารย์ก็มาทำเป็นแผ่นความรู้ไว้นะคะเนี่ยก็ตอนนั้นมีส่วนร่วมลักษณะเริ่มต้นเรียกว่าเป็นหนึ่งของผู้ก่อการเนาะพระอาจารย์เนาะผู้ก่อการดีที่เห็นด้วยแต่ที่พระอาจารย์เราก็กำลังของพลังของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสำหรับกศน.ก็มีนักศึกษาการศึกษานอกระบบจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นก็จำนวนมากพอสมควรแต่ที่วัดนี้ก็มีประมาณช่วงนั้นมีผู้มาพบกลุ่มประมาณ60กว่านะคะคือเป็นห้องเรียนห้องเดียวน่ะเองแล้วก็กระจายอยู่ที่อื่นดังนั้นสิ่งที่เข้ามาช่วยก็คือเริ่มต้นที่ตรงนี้ทีนี้พอกเกษียณแล้วนะคะไม่ใช่ว่าทอดทิ้งอาจารย์ไปเลย ก็จะเห็นว่าในการทำงานของพระอาจารย์ท่านจะกระจายความรับผิดชอบให้คนหลายๆกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้งหลายในจังหวัดอุบลราชธานีเดิมทีเดียวก็เข้ามาไม่มากแต่พอหลังๆมาด้วยความศรัทธาตรงไหนศรัทธาที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนาะเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและศรัทธาที่พระอาจารย์ทำจริงทำจริงจังแล้วก็เห็นความรู้เห็นประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานก็ขยายออกไปถึงโรงเรียนเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนแล้วก็ในปีแรกๆก็มาจัดฐานการเรียนรู้ที่อาจารย์บอกว่าข้าวหลามทำยังไงเนี่ยถอดองค์ความรู้มาแล้วพิมพ์ไว้ให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เด็กก็มาทำข้าวต้ม ข้าวต้มมัดนะ
0: ครับ
2: ข้าวต้ม

0: ไม่ใช่ข้าวต้มมาผัดนะข้าวต้มมัดซึ่งวันนี้ถ้าหากจะไปชมกำลังทำชุมชนกำลังทำตรงนี้ก็มีทั้งชุมชนมีทั้งสถานศึกษามีทั้งชมรมผู้เฒ่าผู้แก่เรียกว่าหลายๆวัยมาร่วมกันทำนะคะห่อข้าวต้มยังไงข้าวสารนี่เป็นข้าวเลยต้องเป็นข้าวเหนียวนะไม่ใช่ข้าวเจ้านะอย่างนี้แล้วต้องใส่กล้วยเอากล้วยใส่ตรงไหนเอาถั่วใส่ยังไงก่อนที่เอาถั่วใส่ต้องต้มก่อนไหมก็มีคำบรรยายมากมายนะคะก็ข้าวอื่นๆก็เหมือนกันอย่างข้าวมัทุปายาสซึ่งเป็นข้าวสำคัญของกฐินนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่อันนี้ก็ยังมีอยู่ในนี้นะคะข้าวปุ้นนะคะก็เรียกว่าข้าวทั้งหลายละก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของกฐินคืองานบุญมันต้องมีอาหารเหล่านี้ว่างั้นเถอะนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทอฝ้ายเป็นสายบุญตั้งแต่ไปเก็บฝ้ายเอาฝ้ายมาอิ้วมาอิ้วให้มันเป็นเส้นนะคะเอามาขึ้นกี่อะไรพวกนี้ก็เป็นกระบวนการของการทอฝ้ายทุกคนก็จะได้เรียนรู้ในช่วงที่ยังอยู่ในตำแหน่งก็ให้นักศึกษากศน.นี่แหละมาเรียนรู้แล้วให้กลับไปเสวนาทำรายงานอะไรกันมาแต่พอปีหลังๆมาท่านพระอาจารย์ก็กระจายออกไปค่อนข้างเยอะโรงเรียนต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งแต่แรกๆก็จะมีในชานในเมืองก่อนใกล้ๆอนุบาลวัดศรีอุบลเบญจมนารีแต่พอปีหลังๆมาต่างอำเภอก็มาค่อนข้างเยอะด้วยการที่ได้รับรู้สิ่งที่เข้ามาเรียนรู้แล้วเขาได้อะไรจากการเรียนรู้นี่แหละนะคะซึ่งจุนกฐินเมื่อก่อนไม่มีใครพูดถึงนะคะก็พระอาจารย์เริ่มขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าคนรู้จักจุนกฐินมากขึ้นสำคัญก็ตรงที่ว่าทำผ้าพระกฐินนี้ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงทำได้ยังไงก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่นี่แหละนะคะสถานศึกษาต่างๆค่อนข้างเยอะก็มามีส่วนร่วมแต่ก่อนนี้เราก็จะมีฐานอาชีพนะคะฐานอาชีพซึ่งจะมีทั้งกศน.ทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนเอาอาชีพต่างๆมาแสดงแต่หลังๆมาว่าพื้นที่คับแค
1: บ
0: ฐานอาชีพก็เลยตัดไปเมื่อก่อนทำทูบก็มีนะคะทอผ้าก็มีทำทองเหลืองก็มีอะไรมีมากมายเนื่องจากสถานที่ของวัดก็คับแคบและคนมาเรียนรู้ก็ค่อนข้างเยอะขึ้นมันก็เลยด้านอาชีพเอาไปก็เหลือแต่ส่วนสำคัญก็คือฐานที่เกี่ยวกับกฐินจริงๆนะคะปีนี้ก็จะมีลานข้าวนี่แหละนะคะลานข้าวก็จะเป็นการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้บุญมันอะไรสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะคนมาต้องได้ทานใช่ไหมคะถึงพระอาจารย์ก็บอกคนมาต้องได้ทานข้าวต้มนี่มันเป็นอะไรข้าวเหนียวที่มาต้มมาห่อมามัดมีทั้งกล้วยมีทั้งถั่วได้คาร์โบไฮเดรตได้โปรตีนได้วิตามินเนี่ยก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมฐานต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งในวันงานนี้ก็จะเห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เด็กๆก็จะได้อย่างคุณแม่เองเนี่ยนะคะอยู่ในฐานข้าวต้มมัดในนามของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุค่ะก็จะมาทำสาธิตเรื่องการห่อข้าวต้มทุกปีเลยนะคะตั้งแต่เกษียณมาแล้วก็จะได้รับผิดชอบตรงฐานข้าวต้มมัดนี่แหละไม่ได้ไปที่อื่นอีกเลย
1: ครับผม
0: แต่ก็ข้างๆก็จะมีข้าวล้ำมีข้าวโป่งมีข้าวปุ่นมีข้าวมัทุปายาสนะคะแต่ก่อนก็มีข้าวปาด มีอีกหลายอย่าง
1: ก็เปลี่ยนกันไป
0: เปลี่ยนกันไป
1: ไปตามยุคตามสมัยเพื่อความเหมาะสมนั่นเองนะครับ
0: เพื่อความเหมาะสมว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องชัดเจนเราก็เอาตัดสิ่งอื่นๆออกไปบ้างนะคะนี่นะคะที่หน่วยงานสถานศึกษานะคะได้เข้ามามีบทบาทก็มาจากความศรัทธามาจากการต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็เด็กๆก็ได้มาเรียนรู้เต็มที่ในการที่จะเข้ามาที่ตรงนี้นะคะ
1: แต่ละกิจกรรมก็มีการปรับไปในแต่ละช่วงปีเพื่อความเหมาะสมกันเองอาจารย์บอกว่านอกจากมีกิจกรรมการห่อข้าวต้ม
0: ค่ะ
1: ไม่มีอะไรอีก
0: มีก็มีพวกลานข้าวนี่จะเป็นเรื่องสำคัญที่เหมือนกับว่าเราจะต้องทำเพื่อให้คนมาชมงานได้อิ่มท้องด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยและนอกจากนี้ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมนะคะเช่นมีการประกวดต่างๆอย่างประกวดหมอลำประกวดสรพันยะประกวดการทำพานใบสีทำพานขันหมักเบงที่เราต้องใช้ในงานกฐินมีการประกวดหลายๆอย่างแล้วก็มีการแสดงเพื่อให้เด็กๆได้มาแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

0: นีของคนอุบลของคนอีสานนะคะเหมือนกับเป็นการสมโพธิองค์กฐินไปด้วยนะคะจริงๆแล้วจุลกฐินเราปกติก็ไม่มีการสมโพธ
1: ิแต่ปกติคือไม่มีใช่ไหมฮะจะมีแค่เหมือนองค์กฐินปกติเหมือน
0: ก็เขามีการ
1: สมโพธิกัน
0: ใช่เขามีการสมโพธิของเรานี่ก็จะมีเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนคนที่ทอผ้าใช่ไหมคะถ้าอยู่ตามหมู่บ้านก็ไม่เป็นไรก็ทอไปแต่ที่นี่เรามาเหมือนกับทำเป็นงานให้มันมีการรับรู้มากขึ้นมีการสมโพธิเพื่อคนทอผ้าเขาก็จะได้ทอแล้วก็มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนด้วยอะไรฟังเสียงดนตรีมุมนั้นก็จะมีหมอลำทางโน้นก็จะมีการแสดงอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีการประกวดของนักเรียนก็เกิดเป็นที่สนใจนักเรียนที่เข้ามาคุณครูพาเด็กมาประกวดกิจกรรมต่างๆทั้งด้านของศิลปะของด้านอะไรต่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีนี่นะคะก็หลายเรื่องทีเดียวที่เข้ามาแล้วนอกจากเข้ามาแล้วเนี่ยโปงลางก็มีนะคะแล้วก็สารพันยะเสียงกลองเสียงกลองนะคะกลองที่เอามาตีเสียงกันน่ะเนาะแล้วก็พวกเหล่านี้แหละเด็กที่เข้ามานอกจากมาแสดงแล้วเขาก็ได้มาเรียนรู้คุณครูก็จะพาเด็กมาแล้วแต่ละโรงเรียนก็จะพาเด็กมาเป็นกลุ่มก็ทางพระอาจารย์ก็จะมีคล้ายๆมัคคุเทศเนาะเนี่ยจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีเฉพาะเด็กๆในระบบและนอกระบบแต่ยังมีมหาวิทยาลัยเหมือนกับเป็นมัคคุเทศอยู่ประจำฐานมาตรงนี้นะแต่ก็มีคุณแม่ทั้งหลายที่เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องการทอผ้าอยู่ในแต่ละฐานฐานอิ่วฝ้ายอย่างเงี้ยอิ่วฝ้ายดึงฝ้ายออกยังไงมันถึงจะมาเป็นเส้นไอ้ฝ้ายกลมๆเนี่ยก้อนกลมๆสีขาวๆนี่ทำยังไงให้มันออกมาเป็นเส้นได้เด็กก็จะมาได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองทำด้วยนะคะ
1: คร
0: ับใครอยากทำคุณแม่ก็ให้ทำซึ่งจะมีส่วนหนึ่งที่คุณแม่ที่จะต้องทอให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงตรงนั้นก็ทำไปแต่จะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นให้เรียนรู้ว่าให้เด็กมาลองทำแต่ถ้ามีจุดเดียวเด็กมาลองทำตรงที่ทอเดี๋ยวก็ไม่เสร็จในรุ่งเช้าเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็แบ่งเป็นสองส่วนว่าตรงนี้นะให้ทำเพื่อให้เด็กได้มาลองเด็กหลายคนสนใจอยากขึ้นกี่ทอผ้ากี่นะคะบางคนไม่เคยเห็นหรอกโดยเฉพาะเด็กในเมืองเด็กก็ได้มาเรียนรู้ที่ตรงนี้แล้วก็มีความสุขสนุกสนานพวกเราคนที่จัดเนาะคุณพ่อเนาะเราก็มีความสุขไปด้วยว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นติ่งเล็กๆนิดเดียวแต่เราก็ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับการทำให้งานนี้บรรลุผลสำเร็จค่ะโดยมีพระอาจารย์เป็นผู้นำถึงบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆนี่ก็เพราะศรัทธาศรัทธาในตัวพระอาจารย์ที่ทำจริงจังแล้วก็ต้องการที่จะใหวัฒนธรรมนี้มันส่งต่อไปถึงลูกหลานดังนั้นชุมชนในฐานะที่เป็นตัวแทนเนี่ยกลุ่มชมรมผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยมาด้วยความเต็มใจมาโดยไม่ได้เกี่ยงงอนไม่ได้เกี่ยงว่ามีงบประมาณไหมไม่อะไรไม่มีนะคะมาด้วยความเต็มใจเต็มที่เลยกับงานค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตพักช่วงนี้สักครู่หนึ่งอยากให้ท่านนอกจากเราคุยกับท่านพระอาจารย์กับท่านแขกเชิญอีก2ท่านแล้วเนี่ยยังมีชาวบ้านเพื่อเป็นการการันตีในเรื่องของการมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้เพราะท่านพระอาจารย์บอกว่าจุลกฐินชื่อเหมือนเป็นชื่องานบุญเล็กๆแต่ถือว่าเป็นอานิสงส์กับผู้ที่มาร่วมกับการที่ช่วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเรามีพิธีกรภาคสนามของเรานะฮะคุณอธินัทชัยวงศ์นะจะพาไปดูบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมในบุญจุลกฐินครั้งนี้กันครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันไปเมื่อสักครู่นะครับถึงประวัติความเป็นมาของงานบุญจุลกฐินนะครับที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาของเรานะครับซึ่งเป็นงานที่รวบรวมนะครับพุทธศาสนิกชนมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกันอย่างล้นหลามครับซึ่งวันนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศงานบุญจุลกฐินนะครับที่วัดชัยมงคลครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณครูประดุจเพชรเกษรินหอมหัวนะครับคุณครูโรงเรียนวาดิชำราบนะครับที่พาน้องๆนักเรียนนะครับมาเที่ยงที่สถานที่แห่งนี้ครับคุณครูครับสวัสดีครับครับคุณครูครับตอนนี้คุณครูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าตีป้ายก็คือเราเอาป้ายมาจากที่เขาอิ้วไว
0: ้ครับ
1: อันนี้ลืมแนะนำกับเป็นคุณครูของครูพานักเรียนคือพานักเรียนมาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่เอาฝ้ายมาเรารับฝ้ายมาเสร็จแล้วเราก็ผ่านขั้นตอนการยิ้วยิ้วคือเอาเมล็ดฝ้ายออกนะคะเมล็ดฝ้ายออกเสร็จแล้วมาผ่านกระบวนการเมล็ดออกแล้วเสร็จแล้วเราก็จะตีเนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์นั้นนี่ตีไปเรื่อยเพื่อให้เกิดการแตกเหมือนกับปุยเมฆเหมือนกับปุยเมฆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะผ่านขั้นตอนอันเรียกว่าเข้าล้อก็จะปั่นเป็นเส้นเอาไปทอเพื่อที่จะให้เป็นผืนเข้าเครื่องทอด้วยมือเป็นเขาเรียกว่าทอมือป้ายเข็มเสร็จเรียบร้อยกระบวนการขั้นต่อไปคือตอนเย็นก็จะเป็นการย้อมสีนะคะที่จะเสร็จในกระบวนการจุลศิลป์ก็คือเสร็จภายใน1วันเป็นอะไรที่มีมหาบุญที่เราทำโรงเรียนเราก็จะดำเนินการนำนักเรียนเข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ทุกปีค่ะโดยที่ก็จะหมุนเรียนเปลี่ยนไปว่าเราจะได้ฐานอะไร
0: เดี๋ยวกระบวนการแรกเริ่มนี่ก็คือตั้งแต่เก็บป้ายใช่ไหมครับเก็บป้ายแล้วก็
1: เก็บป้ายนี่จะมีขั้นตอนการเก็บมาให้แล้วโดยที่ชาวบ้านจะสามัคคีรวมกันเพื่อที่จะเอาป้ายที่เก็บได้เรียบร้อยเนี่ยมาถวายที่วัดแล้วจากนั้นก็จะหามาแล้วก็ถวายมาโดยผู้นำคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นผู้นำมาเพื่อถวายพอเข้ามาถวายป้ายเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกระบวนการของการแปรเพื่อให้ออกมาเป็นแผ่นผ้าเป็นผืนผ้าจนกระทั่งถึงกระบวนการย้อมแล้วก็ถวายเป็นกฐิน
0: ครับแล้วคุณครูนะครับก็ความรู้สึกพูดถึงความรู้สึกบ้างครับความรู้สึกที่ได้ทั้งตัวครูเองแล้วก็ที่ได้แบบว่านำพาน้องๆนักเรียนนะครับได้เข้ามาอย่างกิจกรรมอย่างนี้ครับ
1: ความรู้สึกนะครับประเด็นแรกก็คือบุญก็คือเราเชื่อว่ามันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นจุลกฐินไม่ใช่กฐินธรรมดาสองก็คือเป็นการเรียนรู้เด็กๆเราเนี่ยไม่เคยมีความรู้เลยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราก็อาจจะมองว่าเป็นธรรมดาคือเราได้มาด้วยง่ายพอเราไปเห็นกระบวนการและขั้นตอนเราจะเห็นความยากเราก็จะเห็นคุณค่าของผ้าที่เราใส่เราก็จะมีความรู้สึกทะนุถนอมและก็ประหยัดยิ่งขึ้นก็เชื่อว่าเป็นการสอนนักเรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วยังสอนให้นักเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงด้วยนะคะนี่คือความรู้สึกของหน่วยงานของทางราชการที่เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมในการกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับอยากจะให้คุณครูนะครับฝากถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่แล้วกันที่เกี่ยวกับงานบุญงานจุลกฐินครับจะให้จะสืบสานอนุรักษ์ยังไงต่อในอนาคตครับ
1: ก็ฝากรุ่นหลังนะคะว่าเราสังเกตว่าพิธีกรของเราวิทยากรของเราเนี่ยมีแต่แม่ๆนะคะก็คืออาวุโสทั้งสิ้นก็คือเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะต้องเข้ามาเรียนรู้ในฐานะที่เราคือหน่วยงานที่ให้การศึกษาซึ่งวิทยากรเราคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมเราสังเกตว่านับวันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็มีอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่โรงเรียนจะต้องสนับสนุนนะคะแล้วก็ดึงนักเรียนเข้ามาร่วมให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับอยากจะให้คุณครูเชิญชวนนะครับถึงแบบว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้สนใจนะที่อยากจะมาร่วมงานจุลกฐินที่วัดชัยมงคลนะครับ
1: ก็เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้นะคะในเรื่องของกระบวนการป้ายเข็มนะคะสามารถเดินทางมาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ทุกปีนะคะโรงเรียนเราก็มาทุกปีนั้นที่วัดก็จะจัดทุกปีเป็นงานระดับจังหวัดนะคะก็จะเห็นวิถีของเราหลายๆอย่างแม้กระทั่งลายผ้านะคะก็จะมีจุดที่โชว์นะคะคือผ้าที่ผลิตออกมาแล้วนอกจากว่าเป็นผืนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการลวดลายนะคะซึ่งอุบลเราเนี่ยเด่นในเรื่องของผ้านะคะเรียกว่าผ้า ผ้าอะไรนะคะ
0: ผ้ากับบัวใช่ไหม
1: ผ้ากับบัว
0: ใช่ค่ะ
1: ผ้ากับบัวซึ่งของเราก็มีความภาคภูมิใจที่เราจะสวมใส่ผืนผ้านั้นเหมือนที่คุณครูกับนักเรียนก็พยายามมีนโยบายที่จะสวมใส่ผ้าคือผ้าที่เราใส่คือผ้าฝ้ายซึ่งเป็นผลิตในท้องถิ่นของเราคือบ้านท่าลาดนะคะเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชุมชนของเราเอง
0: ครับถึงก็ขอบคุณครูนะครับ
1: ค่ะยินดีค่ะ

มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้เป็นบุญใหญ่ครับของชาวพุทธกับอานิสงส์ของการร่วมจุลกฐินนั่นเองนะครับย้อนกลับมาคุยกับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับท่านอาจารย์ครับผมว่าจุลกฐินที่ท่านพระอาจารย์ได้บอกไปว่ามันเป็นมหาบุญใหญ่ถ้าได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมการได้มีโอกาสร่วมครั้งนี้แล้วเพื่อบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เห็นความสำคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนากับบุญครั้งนี้ไม่ใช่แค่บุญจุลกฐินอย่างเดียวบุญอื่นๆด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับกับคนยุคใหม่สมัยใหม่และพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน
1: พระเจริญพรก็นี่แหละคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็เป็นจุดมุ่งหมายจริงๆของคณะกรรมการที่หลักชัยแม่เท้าของบ้านของเมืองหลอมรวมใจกันเพื่อที่จะทำอะไรให้กับลูกๆของเราที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆได้ซึมซับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเราเอาคำว่าจุลกฐินเป็นตัวตั้งแต่ส่วนที่รายล้อมที่เป็นองค์ประกอบจุลกฐินเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ที่มันมีแก่นมีก้านแล้วเราเอาสิ่งอื่นๆที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีมาเป็นองค์ประกอบของต้นไม้มาเป็นใบมาเป็นกิ่งมาเป็นก้านมาเป็นรากมาเป็นกระพี้เพื่อทำให้ต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนแล้วก็มองดูสวยงามเพื่อจะทำให้คนที่มามองเห็นต้นไม้ต้นนี้ให้มันเกิดความสมบูรณ์ขึ้น
0: ครับ
1: นี่คือนิติใหม่ทางวัฒนธรรมในเรื่องของการทำบุญเราถามว่าการทำบุญทุกคนก็มุ่งหมายแค่การเอาปัจจัยการเอาทรัพย์ของตัวเองการเอาสิ่งของไปถวายพระในวัดแต่เราไม่ได้มุ่งมองถึงจุดนั้นเป็นจุดหลักนั่นคือสิ่งที่ได้มาแต่สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งมองก็คือทำอย่างไรเด็กเยาวชนผู้ที่เป็นไม้ผลัดทางวัฒนธรรมที่กำลังเติบโตขึ้นเขาจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อที่จะได้สืบทอดแทนบรรพบุรุษของเราที่ค่อยๆเสื่อมถอยไปนี่คือจุดมุ่งหมายในการทำงานในการสร้างงานของพวกเรามีอยู่ครั้งหนึ่งจากการสังเกตที่อาตมาเองสังเกตจากเด็กนักเรียนที่มาร่วมงานเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีคณะครูอาจารย์ได้นำเอามาศึกษาและเรียนรู้เด็กนักเรียนถือแก้วน้ำที่เขาซื้อมาจากร้านค้าหรือที่จากโรงทานถือแก้วน้ำเขาเดินไปที่คุณยายแก่ๆซึ่งมาจากจังหวัดศรีสะเกษมาจากอำเภอกันทรลักษณ์กำลังค่ำเคร่งในเรื่องของการทอผ้าเหงื่อไหลใครย้อยเด็กคนนั้นเดินเข้าไปแล้วยื่นแก้วน้ำเย็นๆน่ะให้กับคุณยายแล้วบอกคุณยายน้ำดื่มเนี่ยแล้วมองเห็นคุณค่าที่มันเกิดขึ้นเด็กกับคุณยายคนนั้นไม่เคยรู้จักกันเลย
0: ครับ
1: ไม่อยู่กันคนละฝั่งคนละที่แต่ทำไมเด็กคนนี้เกิดปฏิสัมพันธ์แล้วสามารถที่จะนำเอาน้ำแก้วเย็นๆเนี่ยไปให้คุณยายได้ดื่มเพราะอะไรเพราะมันเกิดความศรัทธาเกิดความปิติในใจว่าคุณยายเขาคงเหนื่อยนะเขาคงค่ำเคร่งในการทอผ้านี่คือสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นจากเด็กจากเยาวชนของเราอันนี้คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามองเห็นในการที่จะพัฒนางานทอผ้าเป็นสายบุญจุลกฐินที่มันเกิดขึ้นจากพลังใจการหลอมรวมการหลอมรวมกันของชุมชนของเครือข่ายขององค์กรภาครัฐภาคประชาชนซึ่งมารวมกันตรงนี้ทำให้เราก้าวเดินมาจนกระทั่งถึงปีที่16ปีที่17แล้วก็ปีต่อๆไปนี่คือจุดมุ่งหมายนั่นตัวต้นตัวตั้งของเราก็คืองานจุลกฐิน
0: ครับ
1: แต่องค์ประกอบมันไม่ใช่แค่งานจุลกฐินแต่มันเป็นการสืบทอดสืบสานมูลมังมรดกของบรรพบุรุษของเราให้สืบสานต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่คือเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการทำงาน
0: ครับผมท่านทางคุณพ่อบุญพ่อบุญส่งมาครับในฐานะชุมชนเองจุลกฐินเป็นแก่นสำคัญในการที่เราร่วมกันผนึกกำลังผสานพลังของคนในชุมชนจากที่เราร่วมกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเราเห็นภาพอะไรฮะในชุมชนของเราอยากจะสะท้อนอะไรถึงคนในยุคใหม่อยากสะท้อนอะไรเพื่อเป็นพลังให้บุญแบบนี้ยังคงอยู่และสืบทอดต่อไปในชุมชนของเราคุณพ่อ
2: ครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่ผู้สูงวัยในครอบครัวจะต้องทำตัวเองเป็นตัวอย่างให้ลูกหลาน ที่อยู่รอบข้างได้รับรู้รับทราบว่าขณะนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเราทำอะไรนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องจดจำแล้วก็นำไปคิดไปอ่านนะครับในเรื่องที่เขายังไม่รู้เขาจะต้องถามว่าทำไมถึงทำงั้นทำไมถึงทำงี้ทำไมยกตัวอย่างว่ามันจะมีของงานเก่าๆงานแสดงที่เด็กๆไม่เคยเห็นอย่างหนังโปรโมทไทยนี่หนังบุกตื้ออย่างเงี้ยนะหลวงพ่อก็เอามาลูกหลานก็มานั่งดูก็มีคนแก่เล่านิทานเล่าเรื่องเดิมๆเรื่องบ้านเรื่องเมืองหมายความว่าบ้านเมืองเก่าๆเราเป็นยังไงอะไรเนี่ยลูกหลานไม่เคยรู้จักก็ต้องมานั่งฟังแล้วก็เขาก็จะมาถามว่าอันนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะไรมันเป็นอย่างนี้ถ้าผมเล่าเขาฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยทุ่งสีเมืองเป็นอะไรนะครับเป็นนาข้าวทำไมถึงกลายมาเป็นอย่างนี้กี่ยุคนะกี่สมัยนะแล้วใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้บริจา
0: ค
2: ทุ่งสีเมืองถึงได้มากลายมาเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นรูปร่างหน้าตาไงคงก็สามารถเล่าให้เด็กฟังเด็กที่สนใจก็โอ้ฟังนั่งเงียบเลยนะครับหมายความว่าเราเอาเรื่องที่เขาไม่เคยรู้ไม่เคยเลยอย่างโรงเรียนเบญจมามหาราชนี่ที่เป็นศาลากลางจังหวัดเลยนะแต่ก่อนเป็นโรงเรียนเบญใช่ไหมหลังโรงเรียนเบญแต่ก่อนเป็นอะไรเป็นโรงเรียนช่างไม้ถัดจากโรงเรียนช่างไม้เป็นอะไรตรงไหนอบจ.อยู่เป็นโรงเรียนช่างเหล็กนะครับเราอธิบายให้ลูกหลานเขาสนใจมากนะครับมันจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยสภาพพื้นที่ทุ่งสีเมืองแต่ก่อนร่มเย็นทางด้านศาลหลักเมืองจะมีคลองมีต้นช้ำฉามีจักจั่นแมลงอีเราเดินผ่านหน้าแรงเดินสามเดือนสี่เนี่ยจะเปียกเพราะว่าเขาฉี่ลงมาเขาเยี่ยวลงมานะครับน้ำเต็มไปหมดเขามีตลาดนัดกันวันเสาร์วันอาทิตย
0: ์
2: นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปไหนผมสามารถพูดอธิบายให้ลูกหลานฟังได้นะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับ
0: ก็จะเป็นกิจกรรมในการที่แบบได้โอกาสในการพบปะพูดคุยกันถ่ายทอดความรู
2: ้
0: เดิมให้ลูกหลานได้เรียนรู้ด้วยถือว่าเป็นการเป็นเวทีหนึ่งเพื่อให้ผู้สูงวัยหรือคนที่เป็นปราชญ์ของเมืองเป็นคนที่มีประสบการณ์ในเมืองเองมาบอกเล่ากันด้วยนะคุณพ่อน
3: ะ
0: ทางอาจารย์ด้วยครับช่วงสุดท้ายนี้ครับผมอาจารย์มีส่วนร่วมในภาคชุมชนณตอนนี้เปลี่ยนจากบทบาทเป็นผู้บริหาร
3: มาเป็นชุมชน
0: มาเป็นชุมชนโดยตรงละสิ่งที่เราเห็นงานจุลกฐินแบบนี้เป็นแก่นสำคัญที่เราคุยกันไปแต่ภาพสุดท้ายคือเรื่องของการมีส่วนร่วมกันยังคงวัฒนธรรมต่างๆในอีสานบ้านเราเราเห็นภาพแบบนี้แล้วอยากจะให้เกิดอะไรกันขึ้นในอนาคตเพื่อให้คงอยู่ครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วงานนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสานพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเรียกว่าทุกภาคส่วนวัดบ้านโรงเรียนชุมชนนักเรียนลูกเล็กเด็กแดงผู้เฒ่ามาเล่าความหลังอะไรพวกนี้นะคะการสานพลังเช่นนี้เกิดมาได้นี่ก็เพราะความรู้สึกความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจริงเหล่านี้แหละที่ชุมชนต้องการใช่ไหมคะคนในประเทศเราเนี่ยแหละเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยต้องการความสามัคคีและการสานพลังร่วมไม้ร่วมมือก็อยากจะเห็นภาพเหล่านี้คงอยู่ตลอดไปหมายความว่าไม่ต้องเกี่ยงกันว่าเป็นหน้าที่คนนั้นเป็นหน้าที่คนนี้และไม่ต้องไปคิดว่าคนนั้นทำมากคนนี้ทำน้อยแต่เป็นลักษณะที่เกิดพลังในตัวเองว่าใครได้รับผิดชอบเรื่องอะไรก็ทำเต็มที่ในเรื่องนั้นๆอันนี้สังคมเราก็จะอยู่แล้วก็สามารถที่จะให้สิ่งดีๆงามๆทั้งหลายได้สืบทอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะงานบุญจุลกฐินนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการสานพลังชุมชนที่จะให้เกิดพลังความสามัคคีแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะก็คิดว่าพี่น้องเฮามาร่วมบุญแล้วได้ทั้งบุญได้ทั้งอานิสงส์ แล้วก็ได้ทั้งสิ่งดีงามที่จะเห็นให้ลูกหลานเฮาได้สืบทอดตลอดไปค่ะ
0: ครับผมผู้ชมครับเรื่องของงานบุญจุกฐินนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ไปคุยกับทุกๆท่านในวันนี้เรื่องส่วนหนึ่งคือความภาคภูมิใจครับที่เรายังได้มีการส่งเสริมสืบทอดและต่อยอดในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมุมเล็กๆมุมหนึ่งครับที่เราได้เห็นณเวลานี้ยังมีอีกหลายชุมชนยังคงอนุรักษ์แบบนี้กันอยู่แต่ที่อุบลราชธานีได้มีการยกให้เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของอุบลราชธานีที่ถ้าท่านมีโอกาสอยากให้มาร่วมรับบุญอานิสงส์ใหญ่แบบนี้สักครั้งหนึ่งวันนี้ขอกราบนะครับขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างสูงที่ในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของหลักพระธรรมวินัยแล้วก็มุมมองแนวคิดในการที่อยากจะใช้โอกาสนี้ในการเสริมนะครับความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วันนี้ขออนุญาตกราบนมัสการลาท่านอาจารย์ด้วยนะครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะครับคุณพ่อบุญส่งนะครับและท่านอาจารย์วิลาวันด้วยนะครับเป็นถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนเบื้องหลังในการส่งต่อข้อมูลความรู้ในวันนี้และนี่คือทั้งหมดนะครับของอีสานสตอรี่ในวันนี้และผมทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลกเที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับครับผู้ชมครับขอสู่รายการเอมิที่ร่วมใจซอยชาวบ้านครับกระตุกกระตักเนี่ยบอกกันครับรายการสดครับผม10โมงหอด11โมงครับ4โมงเสาร์หอด5โมงเสาร์ครับกดหมายเลข11เบิ่งเอมิที่ภาคอีสานพอกับผมปิยพงษ์เคยได้ไหว้และทนายประพันธ์โพธิวีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปิยพ
0: งษ์วันนี้มีประเด็นเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของความเดือดร้อนส่วนหนึ่งก็คือเป็นความเดือดร้อนใจหลังจากที่ได้รับเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งมาจริงๆนะเพราะว่าหลายคนอาจจะเจอเอกสารแบบนี้เดี๋ยวมาคุยกันนั่นคือเรื่องของเมื่อได้รับหมายสารมาถึงที่บ้านต้องทำยังไงดี
1: อันดับแรกก็เหงื่อแตก
0: ซะก่อนมันก็จะมีสองแบบเป็นมหาทนายคือแบบแรกคือเอกสารจากไปรษณีย์หรือเจ้าหน้าที่มาหอดปุ๊บหอดบ้านนี่มีคนอยู่แบบสองบ่มีคนอยู่เพิ่นก็สิติดไว
1: ้ครับ
0: ก็ถือว่าถ้าติดหน้าบ้านแสดงว่าได้รับแล้วมาครับ
1: เดี๋ยวเอาฟังขั้นตอนในการส่งหมายของเจ้าพนักงาน
0: ครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้กันนํานะครับรวมไปถึงความเดือดร้อนของคุณผู้ชมครับมีประเด็นใดแน่หน้าบ้านน้ําท่วมเป็นจังได๋แน
1: ่ครับ
0: หรือเดือดร้อนหลายก็โทรมาได้ครับ0452813993 0452813993เฮาจะรับฟังและก็คําแนะนําว่าจะเพจจังไหนจะแจ้งหน่วยงานใดหรือหน่วยงานผ่านเพื่อนฟังอยู่เพื่อนกสิเดมาอธิบายมาบอกมากราวว่าตอนนี้ดำเนินการจะได้แน่หรือเป็นการของงบอยู่หรือจังไหนบอกกล่าวซอยเหลือกันให้เฮาเป็นเวทีหนึ่งในการซอยเหลือพี่น้องประชาชนครับ0452813993หรือจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook NBTUBON นะครับเบิ่งทาง Facebook ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ครับ NBT Plus นะครับ NBTPLUS นะฮะ .prd.go.th กับทุกฟองช่องทางในการที่จะร่วมสื่อสารบอกกล่าวความเดือดร้อนกันเข้ามาได้ช่วงนี้ทางรัฐบาลเพิ่นก็อยากให้เว้าให้จากันเรื่องนึงครับ
1: คือ
0: เรื่องน้ํา
1: อ๋อ
0: ทางบ้านเฮาทางอุบลบ้านเฮาก็เตรียมกันอยู
1: ่เตรียมการแล้วครับ
0: เฝ้าอยู
1: ่บ่แน่เด้
0: แต่ผมว่าน้ำกันมาและที่ดีสำคัญคือสังเกตได้ว่าพักตอกพักตบมันไหลมาน้ำน้ำนี่หลายที่ขามมาสองสะพานเพราะว่าผมขามสะพาน M7 ก็คือสะพานเซรีแล้วก็ไปสะพานมา
1: สะพานหลอกเมือง
0: บ
1: ้านไปเล่นด้วย
0: บ้านไปหาไปเล่นเบตุละ
1: นึกว่าบ้านที่ทั้งฟัง
0: ว่านี่ไปบ้านคุณย่าอยู่วารินกับไปทางหลอกเมืองกับขี่ไปเบิงเพชร
1: น้ำไหลบ
0: ่หลายอยู่ครับ
1: สะพานมุ่นขามไปแล้วแนมเบิงน้ำยัง
0: ก็หลายแต่ยังถือว่าเดี๋ยวว่าหลายจนแบบ
1: เป็นตะยาน
0: เป็นตะยานก็ถือว่าร้ายในช่วงหน้าฝนแบบนี้แต่สังเกตคือพักตอกพักตบมันไหลมานำก็ไปสังเกตนะว่าหนทางหนทางมันที่เฮ็ดทางใหม่นี
1: ่ครับ
0: เป็นจังได๋แน
1: ่ก็เป็นจังได๋ล่ะครับไปเห็น
0: ก็
1: คืบหน้าบ
0: ่คืบหน้า
1: คืบหน้า
0: คืบหน้าก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการการเฮ็ดทางได้ดีก็คือช่วงที่มันก่อสร้างยากก็เช่นเส้นสะพานขามคลองทางลอดใต้อย่างนี
1: ้มันต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลาตรงไหนที่สามารถที่จะขยายเส้นทางลาดยางแล้วอันเทปูนเหยียบร้อยแล้วเปิดให้พี่น้องประชาชนใส่แดกอ่ะถือว่าดี
1: ครับ
0: ก็
1: จัก3ปีเนาะ
0: แม่นครับ
1: อีก3ปีเมืองอุบลเฮานี่โอ้สัญจรไปมาสะดวก
0: คร
1: บวงจร
0: ก็สิยากแน่มองทางไอ้ทางสิจะไปแยกอันศรีสะเกษ
1: ครับ
0: รถหลาย
1: ก็ต้องใส่ความระมัดระวังโดยเฉพาะหน้าฝน
0: ครับ
1: แล้วก็ยามกลางคืนสัญญาณไฟวับวาบหรือป้ายบอกว่าข้างหน้ามีการขุดการเจาะหรือมีการวางท่อถนนกำลังซ่อมกำลังเหตุอยู่ตรงนี้เด้เวลาเกิดเหตุขึ้นครับ
0: ผมเคย
1: รับผิดชอบบ่หวาดบ่ไหวแล้ว
0: เคสที่ทนายบอกผมเคยเจอเคสหนึ่งก็คือช่วงหนึ่งเพิ่นก่อสร้างเกาะกลางอยู่ช่วงแถวไข่ทหาร
1: ไข่ทหาร
0: ไข่สมาชิกนี่แหละไปจนหอดประมาณทักหมู่บ้านบางบรรทงนาคำประมาณกิโลละ10เป็นงบประมาณมาเหตุข้างก่อสร้างมาผมก็แจ้งไปที่อบต.เพราะมันคือเป็นการโพสต์ว่าผมว่าอันให้ผู้รับเหมานี่ติดไฟแน
1: ่
0: เพราะว่าบ่ฮู้ว่าหม่องเกาะกลางนี่เพิ่นก่อปูนขึ้นมาบ่หรือเพิ่นขุดหรือจังได๋นี่พอคนมาเขาก็จำทางได้ว่าเข้ามาเส้นนี้มันบ่ฮอดมาเป็นเกาะกลางแบ
1: บ
0: ตั้งไว้สิ
1: อัน
0: ตราย
1: ครับเวลาเกิดเหตุขึ้น
0: แม่นครับ
1: กับผู้ที่มีหน้าที่หรือมีความรับผิดชอบต้องรับผิดมันเป็นละเมิดนะครับม
0: ัน
1: เราเลื่อยหรือเราเวียนบ่ได้หรอกครับถือว่าเป็นเรื่องประมาทเนิ่นเลยอย่างหลายแรงน้ํานี่นี่เนาะบอกนิดนึงเรื่อง data center
0: โอ้ครับๆ
1: โอ้ถ้าบ่มีคนเปิดประเด็นขึ้นมาผมก็เคยได้ยินอยู่ได้ data แต่ผมบ่ฮู้ว่าโอ้มันมีผล มันมีปัญหามันมีเรื่องกฎหมายมันมีข้อบังคับมันมีจักมองจักทีที่เขาสร้างขึ้นมันอยู่ไกลเฮือนคนมันอยู่ไกลบ้านคนขนาดเด้ๆครับแถวพระรามเก่าเห็นบ
0: ่
1: ใกล้โรงพยาบาลพร้อม
0: ครับ
1: แล้วปัญหาเรานี่นะครับรัฐบาลมองผ่านไปได้จังได๋หรือมันว่ามันมีกฎหมายบ่มีคำนิยามบ่มีกฎหมายที่จะมาควบคุมดูแล data ทั้งหลายทั้งแลเนาะบางคนก็ยังบ่เข้าใจ data คือหยังนะถ้าเขาสรุปบ่คือมองเก็บ
0: เก็บรูปเก็บวิดีโอ
1: เครือข่ายของเขาเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทั้งดิจิตอลทั้งอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เขาก็ไปฝากไว้นั่นแหละแต่ว่ามันหลายเนาะมันต้องสร้างเป็นอาคารตึกใหญ่แล้วก็ต้องใส่น้ำในการรอเย็นเนาะใส่ไฟฟ้าในการปั่นกระแสไฟในการที่จะต้องเอาไฟมาเลี้ยงมันเบิดมือเบิดเวียน24ชั่วโมงที่สำคัญคือที่เขาเปิดประเด็นเนาะน้ำมันโซล่าดีเซลนี่กักตุนไว้โอ้โหเป็น 200,000 300,000 ลิตร
0: ครับ
1: เขาป้องกันเวลาไฟดับเขาจะได้มีเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินแล้วใส่น้ำมันเรานี่ในการเลี้ยงมันไว้ถ้าปิดเลยบ่มีไฟมันเสียหายต่อธุรกิจของเขา
0: ว่าถึงคือขันว่าการเก็บกักน้ำมันหลายๆแบบนี้แล้วน
1: ี่
0: ส่วนหนึ่งก็คือขันการใบอนุญาตเกี่ยวกับการก่อสร้างปั๊มน้ำมันนี่มันก็ต้องมีห่างจากเขตชุมชน
1: อัน
0: นี้ติด
1: อันนี้มันยิ่งกว่าปั๊มน้ำมันเพราะว่าปั๊มน้ำมันนี่เขาบอกว่ามองดาต้าศูนย์มันนี่นะเก็บน้ำมันทอกับปั๊มน้ำมันที่เก็บกักน้ำมันไว้แบบเต็มที่เลยที่จะไปจะขายประมาณ4ปั๊ม
0: โอ้
1: ล่องขึ้นเบิ่ง
0: ครับ
1: โดยที่ประชาชนบ่ฮู้สัญจรไปมาวันว่าข้างใต้มันคือหยังทึ่งมันคือหยังในห้องในเคหสถานของเขาเขาเฮ็ดอีหยังกันเขาปิดทึบเบิดเลยเด
0: ้ครับ
1: แทบจะบ่ฮู้เลยว่าเขาเฮ็ดหยังเขาก็ฮู้แต่ว่า data center เขียนชื่อไว้ของบริษัทบริษัทนี้แต่ว่ากิจกรรมกิจการภายในเขาเฮ็ดหยังบ่ฮู้เลย
0: อ
1: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่เขาข้อมูลออกมาเปิดเผยก็คือสสนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถึงก็จะเป็นไฟขานหรือไฟยังเข้ากับต้องให้เครดิตเขาเป็นการตรวจสอบอย่างหนึ่งเพราะเรื่องมันแดงขึ้นมาปุ๊บมันบ่ล่ะทั้งท่าน
0: กรุงเทพ
1: กรุงเทพเป็นบ
0: ่ครับ
1: ทั้งฝ่ายทั้ง
0: การ
1: รัฐมนตรีที่เป็นเบิ่ง
0: การพลังงาน
1: ทุกอย่างเลยโอ้โหส่งคนออกมาตรวจสอบนั่นนี่นู่นแล้วก็น้ำมันหายไปหมดล่ะ
0: ครับ
1: ดูดไปหมดแล้วคือดูดไว้แท้เอารถมาใส่ขนไปไว้ใส่มันคือมีหม่องไว้ 200,000-300,000 ลิตรเอาไปไว้ใส่เออมันอันตรายพี่น้องเฮาแล้วบางเทื่อเขาบอกว่าคนอยู่แถวนั้นก็ได้กินน้ํามันเนาะคนที่เขาขายน้ําอ้อยน้ําตาลสดนั่นได้กินน้ํามันมันขึ้นมาจากท่อมันหัวบ่มันปนเปื้อนออกมาบ่แล้วใส่น้ําหลายกว่าศูนย์การค้าใส่น้ําใส่ไฟหลายกว่ากิจการอย่างอื่นมันก็ดึงทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปแม่นบ
0: ่ครับ
1: หลายเกินควรบ่ราคาตอบแทนให้กับหลวงกับรัฐค่าภาคหลวงหยังให้ซ้ำใดเขามาแสวงหาประโยชน์แบบที่เฮาบ่ฮู้เรื่องฮู้ราวก็บ่ฮู้ว่ากรรมการเขาเจ้าของบริษัทเขาเป็นคนไทยบ่หรือเป็นคนจีนหรือเป็นคนฝรั่งหรือเป็นบริษัทที่มาจากต่างประเทศเฮาบ่มีโอกาสฮู้เลย
0: ครับ
1: นี่แหละครับให้เขาตรวจสอบ
0: ตรวจสอบก่อนว่าจังใด
1: เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเฮาทั้งเบิดมันมีมาเป็น10ปีแต่ว่านี่มันขออนุญาตแบบใหญ่มีอยู่6หม่องอนุญาตไปละ3ยัง3ตอนนี้ยุดทบทวนเลยแล้วก็เฝ้าหากฎระเบียบข้อบังคับมาดูแลกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
0: ครับตะกี้ก็จะเป็นแบบศูนย์เซอร์วิสศูนย์โดเมนต่างๆ
1: คือของไผของมัน
0: แม
1: ่ขายไว้ขายมันนะ
0: เขา
1: ก็สิมีห้องน้อยๆหรือเป็นตึก3ชั้น4ชั้นรักษาข้อมูลทางดิจิตอลของของลูกค้าเจ้าของไว้ท่านบัดนี้เขาสร้างใหญ่ๆมากเขาให้เซาตัวผมอยากไปเซาเขาเก็บข้อมูลผมก็ไปเซาเขา
0: ค
1: ือเซาบ้านอยู่นี
0: ่
1: ผมกิการสร้างบ้านเองผมก็ไปเซา
0: บ่ต้องลงทุนเอง
1: บ่ต้องลงทุนเขาก็เก็บข้อมูลไว้ให้ผมของบริษัทนี้ผมก็จ่ายทุกปีเขาก็ดูแลให้ผมนี่เห็นบ่เขาไปหาประโยชน์เขาหากินกันโอ้โหบ่ฮู้เลยตะสีตะสาแม่กระทั่งตามดำแบบผมถ้าเขาบ่เปิดประเด็นขึ้นมาผมก็บ่ฮู้ดิมันไม่เฮ็ดอีหยังกันอยู่ข้างใน
0: พอเดี๋ยวอุตสาหกรรมนี่จะเกิดขึ้นหลาย
1: แม่น
0: เพราะว่าเรื่องของ IT เรื่องของระบบต่างๆเองประมวลผลมันต้องใส่งานอย่างต่อเนื่องนะ
1: จริงๆมันก็มีความจำเป็นต้องให้เขาสร้างล่ะต่างประเทศเขาก็สร้างอยู่แต่ว่าบางประเทศเขาก็บ่ยอมบัดนี้มันมาสร้างอยู่ในใจกลางกรุงเทพเลย
0: มันก็เลยเป็นปัญหาเนี่ย
1: ปัญหาพุ่นไปอยู่ในป่าในดงพุ่นบ่มีไผว่าดอก
0: เขตนอกเมืองแน่ก็บ่เป็นหย
1: ังอยู่หม่องหยังก่อนนี่ครบนี่ครบหยังน่ะ
0: ครับ
1: บ่มีไผว่าแต่นี่ท่านมาเล่นอยู่ในใจกลางกรุงเทพเลยใกล้โรงพยาบาลมานี่บางมือเขาก็ซ่อมเครื่องทํางานเขาเด
0: ้
1: หมายความว่าเครื่องปั่นไฟนะคือเขาอยากมันติดขัดเวลามันเกิดปัญหาไฟดับหรือไฟบ่มาก็จะได้ใส่งานในทันทีเขาก็ลองปั่นเบิ่งมือนึงก็ต้องปั่นเบิ่งอย่างหน่อยเท่านึงเด้ม
0: ัน
1: ก็บุญวันบันขึ้นมาทีละคนหมวกหูแล้วก็มลภาวะมลพิษเกิดขึ้นทันทีเลยครับโลกร้อนทันทีเลยแหละไปอยู่แถวนั้นโอ้โหตับไตใส่พุงครับ
0: อ่ะเป็นหูเป็นตาซอยกันเอามาเบิ่งเรื่องนี้กันฮะเรื่องของน้ำตอนนี้นี่ทางภาคส่วนเองก็ต้องเฝ้าจับตามอง ตอนนี้คือมันมีน้ำอยู่2 3สายเนาะคั่นอีสานบ้านเฮาก็คือมูลมีชีและกับน้ำโขง
1: ครับ
0: คือมูลชีนี่ก็จับตามองอยู่พอสมควร

0: ประชุมใหญ่ในพื้นที่ของลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกันแล้วนะครับก็คือปี66ไปจนฮอดปี80เฮ็ดแผนไว้ระยะยาวแต่มาทบทวนเรื่อยๆโดยมีท่านธรรมพงษ์นวบุตรครับท่านผอ.สทนช.ภาค3ได้รายงานถึงการดำเนินโครงการสืบเนื่องมาจากมีบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำปี2561มาตรา35วงเล็บ1กำหนดให้คณะกรรมการลุ่มน้ำนี้มีอำนาจในการเฮ็ดแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเอาไว้พิจารณาเห็นชอบที่ผ่านมานี่ทางคณะกรรมการนี่มีมติเห็นชอบร่างแม่บทสำหรับ22ลุ่มน้ำแล้วเพื่อให้หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใส่เป็นกรอบในการจัดเฮ็ดแผนปฏิบัติการแต่เนื่องมาจากยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมิติทางคณะกรรมการก็มอบหมายให้คณะกรรมการลุ่มน้ำดำเนินการทบทวนอีกเทื่อนึงและก็ปรับปรุงแผนแม่บททั้ง22ลุ่มน้ำให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยสทนช.ภาค3ในฐานะการกำกับดูแลน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยเอากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใส่ในการศึกษาและกระทบทวนแผนแม่บทช่วงที่1โดยบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเข้าไปนำกันผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ปรับปรุงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์และก็แผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มีปัญหาความต้องการที่แท้จริงส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเอาไปใส่เป็นกรอบในการเฮ็ดแผนปฏิบัติการและก็แผนโครงการด้านการทรัพยากรน้ำซึ่งก็แบ่งเป็น3ระยะก็คือที่บอกไปคือในปี66ไปจนถึงปี80เพิ่นแบ่งเป็น3ระยะก็คือระยะแรกก็คือปี66ฮอดปี70ก็คือจะสิ้นสุดปีหน้าระยะที่2ก็คือปี71ฮอดปี75และอีกระยะหนึ่งก็คือปี76ฮอดปี80แบ่งเป็น3ช่วง
1: อยู่ฮอดบ่เนาะผม
0: ฮอดอยู่ล่ะครับเบิ่งอยู
1: ่โอ
0: ้ถ้าต้องเฮาได้ครับต้องได้เห็นว่าเพิ่นจัดการจังได๋ครับผม
1: ครับ
0: การประชุมนี่นี่เป็นเวทีนึงจากหาเวทีครับครอบคลุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจากในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนออกเฉียงเหนือประกอบด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำส่วนภาคราชการเอกชนสถาบันการศึกษานักวิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดครับทั้งสกลนครบึงกาฬอุดรธานีนครพนมหนองคายนะครับสาระสำคัญก็คือประชุมชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี่ตรวจสอบและการให้ความเห็นต่อผลการทบทวนบอกปัญหาว่าในพื้นที่นี่มีปัญหาสำคัญจังใดแน่มันเกิดจากอีหยังตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์เป้าหมายและก็ยุทธศาสตร์ของ SEA ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและก็เพื่อจะรวบรวมนะครับไปประมวลผลเพื่อประกอบการเฮ็ดรายงานและก็ความสมบูรณ์และก็สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริงนี่คือเป็นการประชุมกันว่าสุดท้ายแล้วนี่จะเป็นยังไงเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความต้องการผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้จากน้ำที่มีการเฮ็ดเคลื่อนกันไประดับน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากสารมลพิษต่างๆที่มันไหลมาจากน้ำมันส่งผลต่อบ้านเฮาบ
1: ่
0: หรือจังใดมีเสียงส่วนหนึ่งนะครับจากท่านผอ.สทนช.ภาค3คุณธรรมพงษ์นวบุตรเว้าถึงประเด็นนี้จากการที่จะประชุมเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะแสดงความเห็นกันครับ
2: อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการศึกษาจะทำแผนแม่บทของวันนี้เองจะเป็นการจะทำแผนแม่บทของลุ่มน้ำของอีสานนะครับเราจะใช้เป็นตัวกรอบของการดำเนินงานที่จะนำไปจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆไปว่าพื้นที่ไหนควรจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับโดยที่เราคำนึงถึงในส่วนของกระบวนการ SCA ก็คือกระบวนการของสังคมกระบวนการของสิ่งแวดล้อมกระบวนการของเศรษฐกิจนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับซึ่งในกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยประมาณ5ครั้งนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2นะครับจะมีอยู่5เวทีก็คือเวทีของทางสกลนครนครพนมนะครับทางมุกดาหารนะครับแล้วก็ทางอีกฝั่งก็คือทางเวทีของจังหวัดเลยแล้วก็เวทีของฝั่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะรับฟังครั้งที่2หลักๆในวันนี้เองจะเป็นในส่วนของการนำวัตถุประสงค์นะครับนำวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นนำร่างทางเลือกของลุ่มน้ำเราเองเนี่ยจะไปดำเนินการว่าจะพัฒนาไปทิศทางไหนอย่างเช่น เราอาจจะเน้นแหล่งน้ำมากหน่อยหรือเราอาจจะเน้นของการป้องกันชุมชนเมืองมากหน่อยอันนี้ก็ขึ้นกับว่าเป็นการรับฟังว่าเราจะเดินไปทางไหนตรง

0: ส่วนนี้นะครับเพื่อให้ตัวของแผนแม่บทที่เองอ่ะมีความสมบูรณ์ต่อประชาชนต่อไปนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องของคนในพื้นที่พอนำโค้งเองส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแม่น้ำสายสำคัญและที่นี่ก็มีเมืองกับพยายามอยู่ไกลน้ำนะ
2: มันเจริญเด้แต่พยายามอยู่ไกลน้ำจะปลูกยังก็ได้เฮ็ดยังก็ได
1: ้ค
2: ้าขายก็ได
1: ้ครับ
2: นะครับก็เลยจำเป็นต้องอยู่ไกลๆแม่น้ำทีนี้เวลามันท่วมขึ้นมากก็ลำบากครับ
1: การใช้ประโยชน์จากริมแม่น้ำเองนี
2: ่ครับ
1: ถามว่าก็มีกฎหมายอยู่ว่าท่าน
2: ก็มีครับ
1: เพราะว่ามีการควบคุม
2: มีครับมีกฎหมายอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ลำน้ำสาธารณะนี่ถ้าว่าคุณปิยพงษ์อยากสร้างบ้านกลางแม่น้ำมูลสิ
1: โอ้ย
2: วิวมันดีได้อากาศดีได
1: ้หัวโค้งพอดีปั๊บ
2: เออแล้วก็เฮ็ดตอหม้อขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างบ้านก็เด้อขึ้นมาผู้เดียวอยู่กลางมูลเลยจังซี่ถามว่าเฮ็ดได้บ่เฮ็ดบ่ได้เด้ครับเพราะมันเป็นแม่น้ำสาธารณะ
1: ครับ
2: ทีนี้ผมถามว่าพวกที่เขาเฮ็ดแพขายอาหารหรือกระช่างเลี้ยงปลา
1: ครับ
2: อยู่แถวริมน้ำต่างๆแม่น้ำมูลก็ดีหรือซี่หรือเซยังต่างๆนี่นะ
1: ครับ
2: ก็ต้องไปขออนุญาตเด้กรมเจ้าท่า
1: อ๋อต้องเขา
2: ท่านจะเฮ็ดแพร่ปลาหรือเฮ็ดกระชั่งเฮ็ดยังต้องขออนุญาตเขา
1: ครับ
2: แต่คุณไปเฮ็ดเอาเองเลยนี่เขาก็มาตรวจพอเขาก็ดำเนินคดีครับมันมีกฎหมายของมันอยู่ที่นี่ถ้ามันเป็นลำน้ำของคนทั่วไปที่เขาใส่กันระดับประเทศนะแม่น้ำโขงนี่ใส่หลายประเทศเด
1: ้ครับ
2: ไทยลาวพม่า
1: ครับ
2: จีนแม่นบ่ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เขมรไทยบ่ถึงบ่เพิ่นมีประโยชน์กับแม่น้ำโขงบ่เขมรนี่หรือบ่ได้บุญนำนี่ที่หาประเทศที่ยมเอ็มทั้งหมดนี่เนาะครับเป็นผู้ที่ต้องดูแลรักษาครับแม่น้ำโขงรวมกันเด้เออภาคหนึ่งที่ว่าปลามันตายเนาะ
1: อ๋อครับ
2: มันได้รับสารเคมีมาจากโรงงานยังก็แล้วแต่ที่เขาผลิตยังก็แล้วแต่แล้วปล่อยสารเคมีลงไปในลำน้ำโขงปรากฏว่าปลาที่ภาคเหนือขึ้นมาเกล็ดเปื่อยโตเปื่อยตาลูดออกมาจังสิเห็นบ่แล้วตอนนี้ก็เงียบไปแล้วว่าเขาจริงจังเขาดำเนินการสำใดแล้วผู้ที่ปล่อยมลพิษลงไปในลำน้ำโขงนี่เขาดูแลกันสำใดมันเป็นโรงงานของเฮ้าดิประเทศเฮ้าบ่เคยเฮ็ดแบบนั้นนะเขามีมาตรการในการคุ้มเข็มปล่อยสารเคมีปล่อยน้ำเสียลงไปในลำน้ำท่านาจะต้องบำบัดก่อนจะต้องกรองก่อนนั่นนี่นู่นก่
1: อ
2: นแต่ว่าเขาบ่เฮ็ดเขาปล่อยลงเลยแล้วเขายังเขาบ่สนใจนี่
1: การไปเก็บตัวยางวิเคราะห์ตลอดว่านั่นนี่ยังมีสารปนเปื้อนบ่มีสารเคมีปนเปื้อนบ
2: ่มันดิมันมาหอดคนเด้เฮาบ่กินปลาบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าเฮาใส่น้ําเด
1: ้ครับ
2: ปลาที่มันป่วยเฮาก็อย่าไปกินติล่ะแม่นบ่หรือเฮ็ดให้มันสุกซะแต่ว่าเฮาต้องใส่น้ําบริโภค
1: บางพื้นที่เฮาก็ใส่แรงน้ําอยู่ในการ
2: ดู
1: แลน้ําปะปา
2: แม่นนี่ล่ะเฮาใส่น้ําเฮาต้องบริโภคน้ํานี่อันตรายอย่างยิ่งเลยแล้วตอนนี้ก็บ่มีไผหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังล่ะปลาตายเท่านึงก็จังลงไปเพราะมันเศร้าตายมันไข้แน่เนาะมันอาจจะปั๊บโตมันอยู่ในน้ำแบบนี้ได้แบบปลาหมอข้างดำนะสิน้ำแบบนี้มันก็อยู่ได้เด
1: ้ครับ
2: ก็เลยบวชหัวซากันปล่อยให้คนป่วยให้คนมีปัญหาทางด้านสุขภาพก่อน
1: เป็นมิโซกันได้ว่างานว่างมือว่านผมเปิดแป๊บๆหนึ่งนี่มาเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดเห็นว่าว่าปลาหมอข้างดำสิมาฮอดอีสานล่ะเพิ่นว่า
2: เดี๋ยวก็มา
1: ผมก็เลยเอา
2: ก็บ่เป็นเรื่องไกลโตเด้บ่เป็นเรื่องไกลโตบ่เป็นเรื่องยากเลยเอามาจากสอบนึงปล่อยลงมุ่นนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับ
1: รูดมาแน่เน
2: า
1: ะ
2: รูดมาน้ำธรรมชาติเนาะเอามาปล่อยลงนี่ก็จบละข้าวเดียวมันใหญ่ไวมันหากินเก่งครับก็น้ำทะเลมันยังอยู่ได้คือเอารถมุ่นนี่โอ้ยสะอาดปันหยังมันอยู่แบบมีความสุขเลยแล้วปลาทองทีปลาทองทินปลาที่เขาเคยยุงเขานี่ตายเบิดมันบริโภคเรียบครับมันยังดอกเอ้า
1: ว่ากันไปเบิ้งน้ำมูลน้ำโค้งกันต่อครับตอนนี้นี่มีการฝ่อระวังเรื่องของระดับน้ำโค้งที่จะสูงข
2: ึ้
1: น
2: โอ้เน้นน้ำโค้งเนาะปีนี้เนาะ
1: ปีน้ำโค้งครับ
2: เน้นน้ำโค้ง
1: ก็เลยบอกว่าเอ๊ะปีนี้คือเป็นฝ่อระวังเกี่ยวกับน้ำโค้งหลายเพราะว่าน้ำโค้งนี่แต่ช่วงนั้นก่อนหน้านี้คือมีระดับน้ำสูงขึ้นจุดท่องเที่ยวทางจังหวัดทางอีสานล่างตอนนี้อย่างเช่นนครพนม
2: ครับ
1: นครพนมมุกดาหารนี่สิเหมือนกับได้รับผลกระทบกับติดตามยาวต่อเนื่องอุบลราชธานีก็จะติดตามเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นอยู่แต่ยังบ่ถึงตะลิง
2: ยังบ่หนาห่วง
1: ยังบ่หนาห่วงแต่เห็นระดับน้ำนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นทางปภ.มีการแจ้งจังหวัดหนองคายครับผมบึงกาฬนครพนมมุกดาหารเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำโขงที่แม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอาสิล้นตะลิงช่วง 1-6 กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงกำชับนะพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมซอยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับคุณธีรพัฒน์ขจมาศบอกว่าทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากทางสธนช. เพิ่นบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงบอกว่าช่วงนี้นี่มีปริมาณนะครับมีอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้ปริมาณฝนตกหนักตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นช่วงจีนตอนใต้เฮ็ดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและก็ลาวเฮ็ดให้ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: คาดว่าบริเวณของจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารสิเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง2ถึง4เมตร80เซนเฝ้าระวังอย่างเช่นในสถานีหนองคายอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายครับมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-4 กันยายนและคาดว่าระดับน้ำสิสูงสุดในวันที่4กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรอีกมองนึงที่เพิ่นบอกไว้ก็คือสถานีบึงการครับอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-5 กันยายนคาดว่าระดับน้ำสิสูงสุดในวันที่5กันยายนสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจสิเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีจังหวัดหนองคายกับเครื่องอำเภอเมืองสังคมสีเชียงใหม่ทาบอพ้นพิสัยและรัตนวาปีบึงการอำเภอเมืองปากคาดบุงคลาและก็โสพิสัยนครพนมมีอำเภอเมืองบ้านแพงทาอูเทนและก็ถาดพนมส่วนมุกดาหารกับมีอำเภอเมืองมีหวานใหญ่และก็ดอนตาลเพิ่นบอกว่าตอนนี้นี่มีการเตรียมการรับสถานการณ์โดยทางกองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกำชับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่น้ำโขงครับและระดับน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องจักรสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลสนับสนุนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและก็เป็นวงกว้างทั้งนี้กำชับนะครับให้จังหวัดนี่แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนภัยที่อยู่ริมน้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดที่สำคัญขันทางราชการเพิ่นประกาศแล้ว
2: ครับ
1: ก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเช่นขนของก็ต้องขนของนะครับเคลื่อนที่เคลื่อนยังออกก็ต้องเคลื่อนออกไปนะครับไปที่ที่ปลอดภัยหากสถานการณ์รุนแรงร่วมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและก็เตรียมรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีอยู่ในห้องทรงเฮาตอนนี้มีเครื่องของปอพ
2: มาติดตั้งแล้ว
1: มาติดตั้งคันมีสถานการณ์มันสิฮ้องเตอะเตอะเตอะขึ้นคือ
2: มาก็ทั่วประเทศแจ้งมากนี่เลย
1: เพิ่นก็จะแจ้งเป็นศูนย์พื้นที่ตอนนี้มีติดตั้งไว้กระจายทุกพื้นที่ตอนนี้ต้องเช็คว่าอยู่หม่องใดแน่ผมกำลังเช็คอยู
2: ่
1: แต่ว่าที่อุบลราชธานีจุดหนึ่งคืออยู่ NBT นี่แหละสั่นหนึ่งมีจออัปเดต
2: ที่นี่ถ้าสมมติว่า NBT รับทราบเน
1: า
2: ะ
1: รับทราบมันจะขึ้น
2: สัญญาณเขาแจ้งมาขึ้นห้องจีเคสได้ไหมวะนี่
1: เขาก็จะแจ้งตัวแลนทางออนไลน์วิทยุก็จะประกาศแจ้งจริงๆนะครับเขาก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตเพราะว่ามันก็จะบอกว่าพื้นที่นี่นี่มีหม่องใดแน่ยังเช่นทางอีสานตอนบนมันก็จะบอกว่าพื้นที่นี้ต้องเฝ้าระวังนะน้ำท่วมบ่หรือเหตุการณ์ต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษมันก็จะมีข้อความ
2: พึ่งมีบ่ครับ
1: พึ่งมีครับที่ตั้งและทดสอบระบบกำลังเรียนรู้การใช้งานกันอยู
2: ่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นระบบหนึ่ง
2: อย่าฝ่ามาเด้อภัยธรรมชาติเพราะว่ากำลังเรียนรู้อยู่เดี๋ยวมันจะว่าท่านการอีกจักเดือนท้องเดือน
1: แต่ก็ยังบ่อยากให้เกิด
2: ก็บ่อยากให้เกิดแล้วดีที่สุด
1: นี่พ่นบอกว่าฝนเอ้ยทั้งเหนือตอนนี้นี่หนาวแล้ว
2: อ้าวมาสร้างว่าเด้อ
1: เพิ่นว่าหนาวแล้วว่าบัดที่นี่หนาวสิมาไหวว่าซั่น
2: ปีนี้
1: ฝนก็สิเบิดไหวว่าซั่นก็เลยเอ้าเป็นพิษแปลกๆไปเรื่อยบัดน
2: ี้แต่ว่าคนมักเด้กันว่าฝนนี้ไหวหนาวมาเร็วขึ้นนี่เขามักตัวเขามักหนาหนาวคนส่วนมากแต่ว่ามันก็ต้องเบิ่งน้ําเกษตรกรน้ําพอยังปลูกข้าวปลูกหยังสินะ
1: ข้าวคือนี่มันอากาศมันเปลี่ยนมันก็ไปทางใหม่เด้บัดนี้ผลไม้หนาว
2: มากหนาว
1: มากหนาวว่าขันหนาวดีนี่ครับโอ้ถือว่าโอเคเลย
2: ครับคนก็มัก
1: เอาอีกข่าวหนึ่งสั้นๆแต่ว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เฮาย่ำตลอดช่วงก่อนหน้านี้แล้วนาย
2: จะเกิดขึ้นอีกแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เกิดขึ้นอีกแล้วแต่บ่ได้ว่ามีผู้ที่สูญเสียเกิดเหตุการณ์รุนแรง
2: ถือว่าโชคดี
1: ครับ
2: เนาะสกัดได้ทันเน
1: า
2: ะ
1: อยู่ที่กำแพงเพชรนะ
2: เป็นข่าวก็ตกใจ
1: มีรับแจ้งเมื่อวานนี้นะครับช่วงบ่ายสองบอกว่ามีเหตุวัยรุ่นพกอาวุธปืนพกเขาไปก่อเหตุสิกาก่อเหตุครับสิไปก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งฝั่งนครชุมทาง คณะคู่เจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นนะครับเพิ่นก็ฝ่าไปซอยระงับเหตุจนสามารถควบคุมตัววัยรุ่นผู้ที่ก่อเหตุ

0: สอบอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องว่ายังก็หนีสู้ซ่อนยังนะ
1: ครับ
0: หนีซ่อนสู้บ
1: ่
0: หนีซ่อนสู
1: ้ทางที่สำคัญทางโรงเรียนเพิ่นก็มีการให้เรียนทางออนไลน์ไปสัก2มื้อ
0: ครับ
1: ให้สบายอกสบายใจกันก่อนส่วนผู้น้องๆที่อยู่ถูกควบคุมตัวไปเพื่อกะไปดำเนินคดีไปสอบถามไปเว้าไปจากันอีกเทื่อนึง
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณทางภาพทั้งสวท.ปชส.กำแพงเพชรครับอันนี้เพิ่นส่ง
0: มันพอเดือนหรือยังที่อยู่นนทบุรีมีการยิงกันเกิดเหตุการณ์รุนแรงกันนะถึงเดือนแล้วบ่ฮอดมื้อนี่ฮอดเมื่อวานนี
1: ่น่าจะยังบ่ถึง
0: ยัง
1: บ่ถึงนะผมว่าก็คุยกันทางนายจน
0: เออนี่เกิดเหตุการณ์
1: ภาพล่าสุดที่ผมติดตามจากส่วนกลางก็คือไปเบิ่งบรรยากาศว่าการเรียนกลับมาการเรียนการสอนที่โรงเรียนนนทบุรีเป็นจังได๋แน่นะครับอันนั้นก็ถือว่ากลับมาเรียนแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจของนักเรียนนี่ก็ต้องควรดีฟอร์กันอยู่
0: ผมบอกเลยครับว่าเรื่องเล่าแบบนี้บ่แม่นเสื้อสุดท้ายหรอก
1: ครับ
0: จะเกิดอีกหลายหม่องหลายโรงเรียนแล้วก็ทั่วประเทศเลยถ้ายังละหลวมคือตอนที่เกิดเหตุอยู่นนทบุรีเนาะนนทบุรีเรียบร้อยปุ๊บมันบ่เพิ่นว่าว่างมาตรการโรงเรียนต่างๆมีรปภ.มียามมีหยังตรวจคนกระเป๋านักหน่อยนักเรียนนี่ทําว่าตรวจคนมันเข้าบ่ได้หรอก
1: แม่น
0: ย่างโดยๆถือปืนเข้ามาแม่นบ่รปภ.ตรวจคนเขาบ่ได้จบล่ะนี่ปล่อยเขามาในโรงเรียนมาก่อการได้ขนาดเป็นเด็กน้อยเด้นี่ถ้ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนเคยมีทักษะในการยิงปืนอาจจะเกิดเหตุสูญเสียหลายกว่านนทบุรีก็ได
1: ้ครับ
0: นี่ล่ะเฮาเหตุเกิดจังหลินขึ้นหน่อยพอเหตุการณ์มันผ่านไปเฮาก็เศร้าเว้าเฮาก็ลืมตอนมันเกิดใหม่ๆกําลังเป็นข่าวโอ้หลายหน่วยงานลงไปเบิ่งลงไปว่างมาตรการนั่นนี่นู่นอาวุธปืนไผมีป.3 ป.4จะดําเนินการแบบนั้นแบบนี้จนคึดย่าวไปฮอดว่าไผมีใบหยาดไอ้มีและใส่อาวุธปืนจะต้องเอามาดำเนินการทุกปีหรือทุก3ปีหรือทุก5ปีเอาไม่เขาตรวจสอบนะตอนนี้บ่มีมนุษย์ใดเว้าถึงล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เงียบท่านนายกเองก็เว้าแต่มือมันเกิดเหตุหลังจากนั้นแล้วท่านก็ต้องไปเตรียมการอย่างอื่นไปต่างประเทศแน่เดี๋ยวเขาสิเปิดอภิปรายบ่ไว้วางใจแน่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมาลำมาก่อยบัดนี
1: ้
0: นี่ถ้าตรวจเบื้องต้นครับก่อนเข้าโรงเรียนตรวจเบิดบ่ว่าสิเป็นเด็กน้อยนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือหยังก็แล้วแต่ท่านตรวจนะครับเป็นการสกัดเบื้องต้นจบเลย
1: ครับ
0: ถ้ามันเกิดเหตุมันก็เกิดอยู่หนังเรียนนั่นล่ะมันบ่ไปเกิดในโรงเรียนซึ่งในโรงเรียนมันนักเรียนหลายคู่หลายเด้มันเกิดอยู่หนังเรียนมันก็มีแต่รอปภมีแต่ย่ามมีแต่ผู้ที่เขาฝึกมาแล้วมันอาจจะบ่เกิดเหตุรุนแรงหรือสูญเสียหลายกว่าเขามาในโรงเรียนสกัดปุ๊บจบเลยนี่บ่ปล่อยย่างเขามาเฮาเบิ่งตามคลิปย่างเขามาหมอกับกระชาก
1: ส่วนใหญ่จะเคยเห็นได้ยินแต่ต่างประเทศเนาะ
0: ใช่ไหม
1: นักเรียนต่างไอ้นักเรียนไอ้วัยชายวัยรุ่นได้รุ่นไอ้อาวุธปืนกัดยิงนะอันตะกี้ได้ยินอยู่ต่างประเทศหลายแล้วก็มีกฎหมายควบคุมปฏิมาใกล้ตัวบ้านเฮา
0: เมืองไทยจะเกิดเปลี่ยนแปลงนี่ครับท่านผอ.ก็ดีนะครับที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านก็ต้องวางมาตรการแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านกับสำลูกของท่านผู้ปกครองเขามาฝากไว้กับท่านแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็บ่สบายใจแม่บ่ล่ะท่านก็ต้องวางมาตรการแล้วครับว่าสิเข้าสิออกจังได๋ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขามีการฝึกฝนกันอยู่ก็โอเคก็ดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าสกัดแดงได้ตอนแรกเนาะอาวุธเข้าไปในโรงเรียนบ่ได้มันก็จบล่ะ
1: วิธีการง่าย
0: เบาหลายเลยครับเข้าไปบ่หลายถ้ามันเข้าตัวมันเข้าไปได้แต่ว่าอาวุธบ่มีก็ไปโศกปากกันซื่อไปตีกันไปแก้แค้นก็จบไปตีคู่สมมุติว่าสร้างคู่เนาะโศกปากคู่เท่านึงอ้าวคู่ก็สู้ก็จบมันก็บ่รุนแรงถึงเลือดตกยางออกแม่นเสียชีวิตผมปืนนะครับเก้าหม้อๆเอาเข้าไปจังได๋นี่แต่ใครอยู่มอนี่ยิงปืนบ่เก่งเขาว่ามันบ่มีทักษะในการใส่ปืนนี่แหละมันก็เลยยิงขึ้นฟ้าเนี่ยยิงเป๊ป๋าไปถึกรถถึกล่าไปก็เลยถือว่าโชคดีนะแต่ว่าทุกโรงเรียนทุกจังหวัดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เบิดถามบ่ระมัดระวังถ้าท่านยังอันใดก็ได้เป็นข่าวก็เอานิดนึงหลังจากเศร้าเป็นข่าวก็เคยอยู่แบบใดใส่ชีวิตแบบใดก็ใส่ต่อไปมันก็เกิดเหตุแบบนี้แล้วครับน้อยมันเล่นเกมหลายมันเบิ่งหลายมันหูหลายวุธปืนอยู่ต่อหน้ามันช่างไปเขียดไปมันก็ถือไปเพราะว่าเขาขาดการหยั่งคิดบ่มีสติแล้วเป็นโรคซึมเศร้านําโรคนี้มันอันตรายกว่าโรคมะเร็งเด้โรคซึมเศร้ามะเร็งก็ตายแต่ผมเด้ผมเป็นมะเร็งผมก็ตายไปรักษาบ่ดีคีโมบ่ได้หรือกินยาบ่เศร้าผ่าตัดบ่ได้ผมก็ตายไปก็ตายบักเดียวตายผมนี่ล่ะแต่ว่าซึมเศร้ามันไปก่อปัญหาให้สังคมเด
1: ้
0: มันเป็นคนอื่นเขาเดือดร้อน
1: ซึมเศร้าอยู่กับเจ้าของนี่ก็เป็นกับตัวเจ้าของแต่ซึมเศร้าไปสร้างความเดือดร้อน
0: นี่มันมีหลายซึมเศร้าแม่นบ่ซึมเศร้าเก็บกดอยู่ในห้องนั่งอยู่มุมห้องมุมมืดจังซี่กินแนวบ่กินแนวจนจ้อยหมดก็มันก็บ่เป็นหยัง แต่ว่าเสื่อมเสาแล้วออกไปอาละวาดออกไปทำการอย่างอื่นที่มันผิดกฎหมายนี
1: ่
0: มันเดือดในสังคมเดือดร้อนได้ครับ
1: ครับ
0: ความปลอดภัยของลูกหลานเอาไปเรียนหนังสือจักอยู่วางไหนเอาไปมาพ่อแม่กัน

0: บ่แม่นสิซื้อปืนให้ลูกนําบ่ไปโรงเรียนมึงยิงมากกูยิงไปเอาปืนไปนําลูกป้องกันตัวเด
1: ้ครับ
0: ดีกว่าเขาขาฝ่ายเดียวมันวุ่นวายกันไปเบิดว่ามันเทคซัสบัดต่างคนต่างพกปืนก็ขัดต่อนโยบายของทางราชการอีก
1: อันนี้ก็เป็นอัปเดตนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็โชคดีที่ถือว่าบ่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สำคัญก็เป็นหูเป็นตาซอยกันคร
0: ับ
1: น้องๆหนูๆมูสังเกตกันที่สำคัญคือทางโรงเรียนก็ต้องมีนโยบายนะในการที่จะตรวจสกัดกันก่อนเช่นตรวจกระเป๋ากันก่อนเนาะเสียเวลาสักหน่อยนึงก็ต้องเคารพธงชาติตรงก็ได้ดอกอุปนิยังก็คือซ้อมเมื่อเสาร์นี่ปกติแข่งเคารพธงชาติเนาะแต่ที่ก็เอาเลทไปแน่สักสอง
0: คนก็ได้ตรวจบ่ต้องตรวจทุกคนหรอก
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นตำรวจหรือผู้ที่เขาฝึกมาเขาเบิ่งออกเด
1: ้
0: ว่าผู้ใดควรตรวจบ่ควรตรวจเห็นบ่เวลาเขาขับรถเจอด่านตำรวจตำรวจเขาเบิ่งส่วนมากเขาบ่ตรวจผมเด้เขาก็ยกมือไปเลยแต่ว่ารถข้างหลังผมเนี่ยเขาคือตรวจผมก็แน่เมืองโอ้ยางบักใหญ่นึงโหลดเตี้ยเปิดเพลงเสียงดังแล้วรถแต่งนี่เขาตรวจเขาก็เบิ่งค้นเบิ่งลักษณะเบิ่งนั่นนี่นู่นอยู่ได้บ่ว่าตรวจทุกขั้นมันก็เสียเวลาแล้วเขาก็ไปบอกว่าตำรวจเลือกปฏิบัติขั้นข้างหน้าคือว่าตรวจอ้าวเขาว่าจำเป็นต้องตรวจเพราะเขาเบิ่งแล้วบ่น่าสงสัยบ่น่าก่อเหตุแล้วผู้เฒ่าขับรถจังสีสมุนแบบผมนี่เขาก็โอ๊ยไปๆไม่ไปก่อเหตุได้ก็บ่ได้ดอกแต่ว่าข้างหลังน่ะวัยรุ่นแล้วมีอาการเมาเขาจำเป็นต้องตรวจเด้เวลาเขาก็บ่ได้ดังนั้นแล้วตรวจนักเรียนคือกันครับนิดหน่อยที่มันเกเรเนาะ
1: เบิ่งก็ฮู
0: ้เบิ่งก็ฮู้ครับเขาก็ฮู้อยู่ในโรงเรียนพวกที่คู่หรือเขาเป็นนักการพลองเห็นหมอนี่เป็นประจำยังเขายังออกที่โรงเรียนเขาก็ฮู้ว่าหมอนี่มันเกเรบ่หรือมันเป็นเด็กดีเด็กดีก็ต้องไปยุ่งกับหลายไปไหนแต่ก็บ่แน่เด้
1: เฮาก็ต้องตรวจตัวแน่
0: มันก็บ่แน่เพราะยังเวลาเกิดเหตุแล้วก็มีแต่ว่าลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันบ่มวนลูกฉันบ่เคยเกเรจักผีตัวใดมาเข้าสิงก็เลยไปก่ออาการแบบนี้ก็มีครับก็ต้องตรวจนั่นแหละครับตรวจ
1: อ้าวเดี๋ยวจะพักกันแป๊บนึงแต่ก่อนพักไปเบิ่งเรื่องของการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ซอยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องเทือนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางได้รับความเดือดร้อนแล้วแจ้งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได
0: ้
1: เพิ่นก็จะลงไปตรวจสอบไปดำเนินการและไปแก้ไขปัญหาหายอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาทางขามล่ำปรุที่นครราชสีมา
0: ครับ
1: กระบวนการนี่เป็นยังไงเป็นตัวอย่างนึงให้พี่น้องประชาชนเรื่องเดียวแบบมาบอกคุณบอกผมบอกทนายแล้วเนี่ยบ่น้ำใจอยากให้เพิ่นดำเนินการเลย
0: บอก
1: ผ
0: ู้ตรวจ
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ครับผมไปเบิ่งคลิปนี้และพักกันสักครู่ครับผม
2: ในอดีตลำปรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางกระถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าว เมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปรูตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปรูเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: ครับกระทรวง MIT ร่วมใจซอยชาวบ้านทาง MIT 11ภาคอีสานครับผมรายการสดทุกวันพฤหัสบดีครับเฮาเริ่มมาแต่ 4:00 นจนถึง 5:00 น1ชั่วโมงเต็มอันนี้เลย20นาทีครับมีคําถามใดสามารถโทรเข้ามาได้ในช่วงระหว่างที่เฮาคุยกัน0452813 เบอร์โทรจะข้างหน้าจอแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ประเด็นคำถามขอกฎหมาย
1: ครับ
0: วันนี้เขาต่างประเด็นกันไว้ว่าเมื่อรับหมายศาลต้องทำอย่างไรครับทนาย
1: ครับตอนแรกรับหมายปุ๊บมันมาละ
0: แบบยุ่งเหงื่อนแบบยุ่งแบบเรียกต้องสั้นตัว
1: คนทั่วไปเหงื่อแตก
0: ครับ
1: เพราะเผลอนักกว่านั้น
0: เป็นล่ม
1: แทบจะเป็นล่มเลย
0: ครับ
1: บางเทือกับหูมาก่อนนะว่าเขาจะฟ้
0: อง
1: เขาบอกก่อนเลยอาจจะบอกโดยการส่งโนติสมาว่าถ้ายังบ่ชำระหนี้ภายใน15มื้อจะฟ้อง
0: ครับ
1: ก็ฮู้แก่ใจล่ะว่าเฮาบ่ได้ใช้หนี้เขาหรือจักหน่อยหมายศาลก็ต้องมา
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าก็รอไปเรื่อยมื้อใดมื้อนึงหมายมาบัดกับเห็นหมายปุ๊บนี่ล่ะอาจจะสลบเลยก็ได้พอเขาฟ้องแล้วจริงๆบ่แม่นเรื่องน่าตนกตกใจอีหยังนะครับเป็นเรื่องปกติของการที่เขาไปใช้สิทธิ์ทางศาล
0: ครับ
1: หรือมีเหตุจะต้องไปเพิ่งศาล
0: ถือเป็นตัวกลางครับ
1: หมายศาลถ้าท่านได้รับปุ๊บคือวิธีการส่งหมายของศาลเนี่ยนะครับเขาจะส่งไปผู้มีลำเนาของเฮา
0: ตามทะเบียนบ้าน
1: ตามทะเบียนบ้านเลยโตท่านจะอยู่ไสก็แล้วแต่แบบผมนี่ทะเบียนบ้านผมอยู่อุบลเนาะ
0: ครับ
1: อยู่อุบลอยู่หนองขอนอยู่ทงบุรพานี่แต่ว่าผมไปเฮ็ดงานกรุงเทพไปเซาบ้านอยู่หรือไปอยู่น้ำมูหรือไปอยู่คอนโดก็แล้วแต่เวลาเขาส่งหมายเขาก็ส่งมาอุบลครับอยู่บ้านก็มีแต่บุเฒ่าอยู
0: ่ครับ
1: ก็เด็กหน่อยจังซี่ส่วนผมอยู่กรุงเทพผมบ่มีวันได้รับหมายอยู่แล้วเพราะว่าผู้มีลำเนาผมอยู่อุบลเขาก็จะมาส่งอุบล
0: บ้าน
1: นี้ผู้เฒ่าบางเทื่อก็ตนกตกใจบางเทื่อผมก็สั่งผู้เฒ่าไว้เนาะว่าถ้ามีหมายมีหยังมาเฝ้าโทรบอกผมเลยนะแม
0: ่ครับ
1: เขาฟ้องผมแล้วนี่ยายเราก็นั่งเขี่ยวหมากอยู่เจ้าหน้าที่มานายประพันธ์อยู่บ่ผมมาส่งหมายจากศาลจังหวัดอุบลศาลยโสศาลศรีสะเกษยังแล้วแต่เนาะบางเทื่อมีการส่งหมายข้ามเขตมานําเขาอาจจะฟ้องกันอยู่ยโสหรือฟ้องกันอยู่สุรินทร์แต่ว่าส่งหมายข้ามเขตมาหาผม
0: ครับ
1: อยู่บนตามผู้มีลำเนาผู้เฒ่ารับหมายปุ๊บอย่าฝ่าไปล่มเด้อครับอ่านเบิ่งดีๆถ้าอ่านบ่ออกฝ่าโทรบอกลูกตามที่ลูกบอกไว้โทรหาผมเลยว่ามีหมายมาเป็นเรื่องสำคัญเด
0: ้ครับ
1: ถ้าท่านบ่อ่านหรือท่านสุกไว้หรือท่านลืมไปนี่เกิดปัญหาทันทีหลายๆอย่างเสียสิทธิ์หลายๆอย่างแพ้คดีเลยในรับหมายท่านต้องใจแข็งนิดนึงครับมันโมเป็นเรื่องอีหยังหรอกแต่ท่านบ่อ่านนั่นแหละครับคือเรื่องที่ท่านจะเสียชีวิตและอันตรายอย่างยิ่งอ่านเบิ่งก่อนว่าเป็นหมายอีหยังบางเทื่อก็เป็นหมายที่เขาฟ้องเฮาบางเทื่อก็เป็นหมายแจ้งให้ทราบซื
0: ่อ
1: บางเทื่อก็เป็นหมายเรียกเข้าไป
0: ครับ
1: บางเทื่อก็ต้องให้เฮาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายเขากําหนดไว้ถ้าเฮาบ่อ่านเฮาจะฮู้บ่ก็บ่ฮู
0: ้ครับ
1: ครับข้าได้ตกใจข้าแต่ตื่นเต้นบางคนบ่อยากให้เมียฮู้ว่าถูกฟ้องหมายมาปุ๊บเมียบ่อยู่เนาะ
0: เผาถิ่ม
1: เอาไปเสื่องหรือไปเผาถิ่มไม่ยังก็แล้วแต่บัดนี้เจ้าของก็ลืมไปบัดนี้หมายก็ให้ไปศาลมื้อใดให้ไปเฮ็ดอีหยังข้าแต่ญาติเมียเห็น
0: ครับ
1: เอาไปเสื่องไว้แล้วก็ลืมว่าเอาไว้หม่องใดบ่อ่านเด้หมายมาปุ๊บเสื่องเลยบ่อ่านบ่หยังเลยเลยบ่ฮู้รายละเอียดบ่ฮู้ก็บ่ไปบ
0: ัดวิธีการ
1: เสียหาย
0: อ่านรายละเอียดต้อง
1: อ่านครับเมื่อมีหมายมาเนาะครับเฮาต้องเบิ่งอันดับแรกเลยว่า
0: ไผเป็นคนฟ้อง
1: เขาแจ้งอีหยังมาหาเฮา
0: ครับ
1: แล้วเขาให้เฮาเฮ็ดอีหยังแล้ววันเดือนปีที่เขาให้เข้าไปเนี่ยมันมือใดแล้วมันเป็นศาลของจังหวัดใดเพราะว่าอยู่บนเท่านี้มีหลายศาลเลย
0: โอ้หลายแห่งอ้อม
1: ศาลจังหวัดอุบล
0: ครับ
1: ศาลแขวง
0: ครับ
1: ศาลเยาวชน
0: ครับ
1: ศาลอำเภอเดชอุดม
0: ครับ
1: เห็นบ่แล้วก็ยังมีศาลอย่างอีกศาลทหารก็มีศาลปกครองก็มี
0: ครับ
1: ท่านต้องเบิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาจะบอกเลยครับไต่ตาขุดที่จะบอกเลยว่าศาลจังหวัดอุบลราชธานีศาลจังหวัดสุรินทร์ศาลจังหวัดสุโขทัยก็จะบอกเลยแล้วเขาจะบอกเลขคดีเขาจะบอกชื่อโจทก์ชื่อจำเลย
0: อ
1: ่านเมืองก่อนว่ามันเกี่ยวของกับคนในครอบครัวบางทีส่งผิดก็มีเด้เจ้าที่ส่งผิดอ
0: ้
1: าวเบื้องแล้วบ่เฮาบ่ได้เป็นจำเลยจักไผบ่ฮู้จักเฮาเจ้าที่ส่งแล้วเขาก็ไปเลยบางทีเขาบ่ท่าเด
0: ้ครับ
1: เขามาเสียบไว้ตู้ไปซะนี่หรือเอาหอยไว้เอาลวดมัดไว้อยู่นําประตูหยังนี่เฮาก็ต้องไปแจ้งว่ามันบ่เกี่ยวนําผมส่งผิดบ้านบ่ก็อำนวยความสะดวกเขาแน่เสียเวลานิดนึงเอาไปขึ้นศาลนั่นแม่บอกครับว่าเฮาบ่เกี่ยวของเฮาบ่เคยฮู้จักคนซื้อนี่เลยนายกอนี่ขอบ่แม่นพี่น้องเฮา
0: ครับ
1: เอาไปคืนเขาก็จะได้ส่งให้มันถูกยังบ่เสียเวลาก็เป็นพลเมืองดีแน่แต่ว่าถ้าเบิ่งปุ๊บอ้าวซื้อลูกเฮาอ้าวซื้อเฮาอ่านต่อไปครับว่าไผเป็นโจทเขาฟ้องเฮาขอหาหยังเฮาสิฮู้แก้ใจหรอกว่า เฮาไปก่อนิติสัมพันธ์ไปกับไผเป็นต้นว่าบ่ใส่หนี้ค่าเช่าซื
0: ้อครับ
1: 3เดือน8เดือนแล้วก็ฮู้แก่ใจตัวว่าบ่ใส่งวดเขาแต่สิว่าตกใจจนสลบเพิ่นหยังล่ะก็หาทางที่จะเจรจาหรือผ่อนใส่หนี้เขาเรื่องรถไปคืนเขาหรือสิเฮ็ดจังได๋ปรึกษาผู้ฮู้หยังก็ต้องทำความเข้าใจกับหมายนั้นเมื่อท่านฮู้แล้วมันบ่ล่ะ
0: ครับฮู้แล้วอ่านแล้ว
1: ในหน้าหมายนี่นะครับเขาจะมีหลายอย่างแนบมานำเลยถ้าเป็นคดีแพ่งนะ
0: ครับ
1: เป็นคดีแพ่งก็จะมีหมายศาลแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านถือฟ้องและเป็นคดีหยังส่วนมากถ้าเป็นคดีเช่าซื้อคดีกู้ยืมสถาบันการเงินฟ้องเรื่องบัตรเครดิตจังซี่มันจะเป็นคดีผู้บริโภคตัวย่อมันคือผบ.ครับเป็นผบ.ผพึ่งแล้วก็บ.ใหม่ๆจุดแล้วก็ตามด้วยเลขคดีตามด้วยปีที่เขาฟ้องก็คือปี69สมมุติอาจจะเป็นคดี22ทับ69ผบ22ทับ69ก็แปลว่าคดีที่เขาถูกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคหมายเลข2ทับปี2569ครับบัดนี้ต่อมาครับทุนทรัพย์ที่เขาฟ้องเขาจะบอกหมดเลยรายเฮาเฮ็ดหยังแต่เป็นคดีผบ.นี่นะครับเฮารับหมายแล้วปุ๊บเขาจะบอกว่าให้ไปศาลสมุดนะว่าให้ไปศาลวันที่18เดือนตุลา
0: ครับ
1: เวลาของศาลนัดนี่เนาะจะมีเวลา9นาฬิกา
0: ครับ
1: หรือ13นาฬิกา30นาทีหรือมีรอบแรงอีกเป็นบางกรณีที่เพิ่นเปิดเวลานอกราชการ16นาฬิกา30นาทีจะมี3รอบท่านเบิ่งดีๆว่ารอบเช้ารอบบ่ายหรือรอบแรง
0: ต้องไปให้ตรงเวลา
1: ต้องไปตรงเวลาครับบัดนี้เมื่อเบิ่งแล้วเข้าใจแล้วแม่นบ่ว่ามันเป็นคดีถือเขาฟ้องเรื่องเช่าซื้อนี่ครับถ้าท่านมีความรู้ความสามารถท่านอยากไปเจรจาเขาเองก็ถือหมายนี่ไปหาสถาบันการเงินที่เขาเอารถออกให้ท่านเช่าซื้อเป็นต้นว่าธนาคารหรือลิสซิ่งต่างๆไปหาเขาเลย
0: ครับ
1: ที่ฟ้องมาเอ๊ะมีสิ
0: เอาไปหาก่อนบ่ครับหรือ
1: ไปคุยก่อนก็ได
0: ้
1: บ่จําเป็นต้องไปมือที่ศาลนัดก็ได้แต่ว่าบางคนเขาก็บ่อยากไปหาโจทย์
0: ครับ
1: อยู่สถาบันการเงินเขาเข้าใจว่าไปแล้วเสียเปรียบเขาเพราะว่าสถานที่เขาดิ
0: ครับ
1: ถ้าไปศาลดีกว่าศาลเป็นกลางบ่ล่ะไปคุยกันเจรจาซึ่งในหมายศาลเขาจะบอกว่าวิธีการไกลเกลี่ยประสงค์จะไกลเกลี่ยบ่จะไกลเกลี่ยเฮ็ดจังได๋เขาจะบอกมีหนังสือมอบอำนาจมีหยังแนบมาเบิดเลยมีหมายเลขโทรศัพท์ของศาลท่านสามารถใช้บริการได้เลยโทรไปนัดได้ก่อนเลยว่าคดีนี้ผมถือฟ้องผมอยากไกลเกลี่ยก่อนมื้อขึ้นศาลเพราะว่ามื้อขึ้นศาลนั่นวันที่18ตุลานั่นผมสิไปอเมริกาผมบ่อยู่เด้ผมอยากเจรจาก่อนเขาประสานงานให้ก่อนมือนัดเลย
0: ครับ
1: ว่าท่านจะตกลงกับเขาแบบใดจะใส่หนี้เฮ็ดสัญญายอมก่อนมือนัดก็ได้ได้เบิดทุกอย่างครับบ่มีปัญหาหยังมีเจ้าที่ระงับข้อพิพาทตามที่เฮาประสงค์เลยครับมันก็เรียบร้อยไปแต่ว่าถ้าเบิ่งแล้วหนี้ขาดอายุความรถก็ยึดไปแล้วมาฟ้องเฮาส่วนต่างคือฟ้องเอาหลายแถมเฮาคือยังบ่ได้รับคำบอกกล่าวว่ารถคันนี้ยึดไปแล้วจะขายทอดตลาดบ่ฮู้เรื่องแล้วมาฟ้องเฮามีข้อต่อสู้บ่นี่ถ้าเฮาฮู้เองต่อสู้คดีเองก็ได้เด้เขายื่นคำให้การเองก็ได
0: ้ครับ
1: หรือไปยื่นคำให้การโดยว่าจ๋าในมือที่ศาลนัดก็ได้ผบ.นี่บ่ต้องยื่นคำให้การก่อนไปในมือนั้นก็ได้ไปเพื่อหยังไปเจรจาก็ได
0: ้ครับ
1: เมื่อวันที่18ตุลาที่ผมยกตัวอย่างหรือไปเพื่อจะยื่นคำให้การก็ได้หรือไปบอกศาลว่าขอเจรจากับโจทก่อนถ้าเจรจาบ่ได้จะสู้คดีหรือหาทนายว่าท่านได้ประสงค์จะสู้คดีเรื่องเดียวหาทนายว่าท่านได้มาก่อนขอเลื่อนคดีไปก่อนศาลเขาก็ให้ครับแต่ว่าถ้าฮอดมื้อ18ตุลาที่ศาลนัดท่านบ่ไปเขาพิจารณาโดยบ่ถ่าเด้จบเลย
0: ครับ
1: อันนี้คือคดีผบ.ไปมือที่ศาลนัดนะครับบ่ต้องเฮ็ดอีหยังก่อนก็ได้แต่ว่ามันมีอีกคดีนึงที่เขาเอิ้นว่าคดีสามัญ
0: ครับ
1: คดีสามัญที่ขึ้นต้นด้วยตัวพ่อพานคือคดีแพ่งสามัญทั่วไปซึ่งแตกต่างกับผบ.นะครับอันนี้แหละอันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะบางคนเข้าใจว่าในคดีแพ่งที่เขาฟ้องคดีตัวพ่อตัวเดียวนี่นะที่เขาฟ้องมาท่านจะต้องยื่นคำให้การก่อนหอดมือวันพิจารณาเด้
0: ต้องมีทนายเฮ็ดเอกสารได้บ่ฮะ
1: คือวันพิจารณานั่นอาจจะอีก2เดือน
0: ครับ
1: ก็แล้วแต่ว่าคดีศาลหลายศาลหน่อยหรือทนายโจทก์เข้าไปฟ้องเขานัดมือเขาวางกะอีก2เดือนให้ขึ้นศาล
0: ครับ
1: แต่ว่ามือที่ท่านจะยื่นคำให้การมันจะนับแต่มือที่ท่านรับหมายหรือถือว่ารับหมาย
0: ครับ
1: ถ้าเป็นต้นว่าไปส่งหมายคุณปิยพงษ์เนาะคุณปิยพงษ์นั่งอยู่บ้านนี่เจ้าที่มาส่งหมายผมมาส่งหมายครับจากศาลนั่นศาลนี่เซ็นรับหมายนะครับคุณปิยพงษ์ก็เซ็นรับหมายเลย
0: นับเลย
1: 15วันคุณปิยพงษ์ต้องไปยื่นคำให้การถ้าเป็นคดีพ่อพ่านนะ
0: ครับ
1: ต้องไปยื่นคำให้การถ้ายื่นบ่ทันจะต้องไปแถลงศาลว่ายื่นบ่ทันหาทนายอยู่นั่นนี่นู่นขอขยายศาลก็บ่ว่า ก็ย้ายให้เดือนนึงก็บ่ว่าเพื่อให้ท่านไปเขียนคำให้การมาขอแต่ไปบอกเขาแต่ว่าต้องไปขยายก่อนเบิดเวลา15มื้อเด้โมเมนต์16เลย15มื้อไปละมื้อ16จังไปยื่นขยายบ่ได้ต้องขยายก่อนระยะเวลาสิ้นสุดลงคือภายใน15มื้อเหลืออีก3มื้อจะเบิดเวลามันบ่ล่ะไปขยายหาทนายบ่ท่านหรือติดภารกิจยังไปเว้าให้ศาลฟังเขาให้ขยายครับครับบัดนี้เมื่อขยายไปแล้วฮอดมื้อท่านก็ไปยื่นคดีมันก็เข้าสู่กระบวนการว่าตรวจฟ้องจำเลยยื่นคำให้การฮอดมือนัดก็จังไปแต่คนจะเข้าใจยังสิครับ
0: ครับ
1: ว่ารับหมายแล้วปุ๊บพุ่นวีห้องรับหมายปุ๊บวันที่18เขาก็เขียนนัดมาเลยว่านัดขึ้นศาลวันที่18ตุลาคมเวลา 9:00 นคุณวีพงษ์บ่ยืนยังสิหามือน่ะลืมเลยบ่สนใจสนใจแต่ว่า18จะไป18จะไปท่องไว้เลย
0: จำแต่มือสิไป
1: โจทย์ว่ายางดีเลย18ไปแต่เช้าเลยศาลนัด 3:00 นไปได้ตี 5:00 นไปนั่งถ่าจนศาลเปิดเข้าไปคำให้การบ่ยืนภายใน15มื
0: ้อ
1: นี่ที่นี่คดีแพ่งถ้าบ่ยืนคำให้การนะครับท่านบ่สามารถนำพยานมาสืบได้เด้สามารถแพ้ไปแล้ว 99% เพราะท่านบ่ต่อสู้ไงท่านบ่บอกได้ว่าคดีก็ฟ้องมาโจทย์ฟ้องนะท่านมีทางต่อสู้บ่ท่านจะต่อสู้เรื่องหยังคำให้การท่านมีประเด็นหยังแน่ท่านบ่บอกศาลเลยก็แปลว่าฟ้องเขาที่เขาฟ้องมาถือวัดเลยท่านบ่ต่อสู
0: ้
1: บ่คัดค้านหยังเขาเลย
0: ครับ
1: ภายในระยะเวลาศาลก็บ่ฮู้ฮอดมือท่านบ่ยืนก็ถือว่าท่านโจทย์เขาอาจจะไปยืนขอให้ขาดนัดพิจารณาขาดนัดยืนคำให้การเขาจะไปยืนเลยสิบหามือปุ๊บเลยสิบหามือทันโมยืน
0: เขาไปยืนยืน
1: เขาไปยืนเลยยืนเลยว่าขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยโบยืนคำให้การขอให้ขาดนัดยืนคำให้การแปลว่าคุณมีพวกหล่อแหล่แล้วดิพยานสืบโบได้มีแต่ไปสักขานเอาโอกาส

0: ที่ยาพยานไปเสนอศาลนี่บ่มีก็แพ้ท่านตัวคดีแพ่งดังนั้นแล้วท่านอย่าไปหลงเด้อ18สิงหาที่เขาเขียนบอกนั่นมันเป็นมือศาลนัดซื่อๆฮอดมือท่านต้องไปล่ะโอเคบ่ว่าแต่ว่าท่านมีหน้าที่จะต้องยื่นคำให้การเพราะในเขาเขียนชัดได้ว่าให้ท่านเฮ็ดหยังแน่ให้ยื่นคำให้การภายใน15มื้อ
1: ครับ
0: นับแต่รับหมายหรือถือว่ารับหมายปกติแล้วถ้าเส้นรับเอง15มื้อถ้าคุณปิยพงษ์บ่อยู่บ้านเนาะบ่แผ่อยู่บ้านเลยเขาก็เอาลวดมัดไว้อยู่หน้าประตูเขาก็จะบวกให้อีก15มื้อเป็น30มื้อถ้าเลย30มื้อถือว่าท่านบ่ยื่นคำให้การตรวจก็อาจจะมายื่นคอยขัดนัดบาดนี้ผลเสียหลายเลยบ่ยื่นคำให้การที่นี่ถ้าอยากยื่นคำให้การเฮ็ดแนวใดท่านก็ต้องไปขอศาลยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การก็ต้องเบิ่งว่าโจทย์เขาขานบ่ส่วนมากโจทย์เขาขานแล้วเพราะว่าเขาฮู้ว่าท่านสิแพ้เด้ท่านบ่ยื่นคำให้การ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องขานที่นี่ถ้าเขาบ่ขานศาลอาจจะอนุญาตให้ยื่นคำให้การถือว่าท่านบ่ได้จงใจบ่ยื่นคำให้การเอาให้ยื่นคำให้การไหนก็ยื่นก็ไปรอดตายสามารถสืบพยานได้แล้วโอกาสที่จะชนะคดีก็มีครับก็ยื่นคำให้การเข้าไปแต่ว่าถ้าโจทย์เขาขานบัดนี้ว่าบ่ได้เพราะว่าบ่ยื่นภายในกำหนดบ่เฮ็ดตามกฎหมายให้ศาลสั่งขัดนัดไปเลยศาลก็ต้องสั่งไต่สวนไต่สวนก่อนว่าผู้เป็นจำเลยนี่เป็นหยังจึงบ่ยื่นภายใน15มื้อคือบ่ยื่นภายในเดือนนึงเหตุเพราะหยัง
1: ครับ
0: บ่ได้รับหมายอยู่เมืองนอกกลับมาแล้วบ่เห็นหมายบ่ฮู้หยังเลย
1: ถ้าออกจากโรงพยาบาล
0: อ้างไปถ้ามีเหตุรับฟังได้เขาจำจะอนุญาต
1: ก็จังสิไต่สวนกันอีไป
0: แต่ว่าถ้าบ่มีเหตุนะครับถือว่าจงใจขาดนัดบ่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ขาดนัดยื่นคำให้การตามที่โจทย์เขาขอท่านก็มีโอกาสแพ้สูงมากเลยดังนั้นแล้วท่านต้องเบิ่งดีๆนะครับเบิ่งหมายดีๆถ้าเบิ่งบ่เป็นเบิ่งบ่เก่งเบิ่งบ่ถนัดท่านกลับไปศาลนั่นล่ะศาลใดศาลอุบลท่านไปศาลอุบลศาลแขวงอุบลท่านไปศาลแขวงอุบลศาลเด็กท่านไปศาลเด็กอุบลเขามีนิติกรมีเจ้าหน้าที่ท่านไปถามเลยผมมานบ่เข้าใจครับวรรคนี้บรรทัดนี้ผมเฮ็ดหยังแน่ผมจะต้องมาศาลแล้วผมต้องยื่นคำให้การบ่ผมจะต้องเฮ็ดแบบใดแน่ไปถามเขาเขาจะอธิบายแล้วท่านปฏิบัติตามนั้นบ่แม่นว่าไก่จวนมือยังไปเด้มันจะบ่ทันรับไม้หมดนี่มื่นท่านไปโหลดถ้าท่านบ่เข้าใจถ้าเข้าใจเชี่ยวชาญหลายเพราะว่าถือฟ้องหลายเด้ฮู้ว่าทุกอย่างถือฟ้องเป็นร้อยๆคดีจังซี่ท่านก็ต้องฮู้แล้วว่าท่านจะต้องเฮ็ดหยังแน่ยื่นคำให้การบ่เอาหรือบ่ยื่นเอาหรือหนีเลยหรือบ่ไปศาลเลยท่านฮู้แก้ใจท่านแต่ว่าถ้าผู้บ่เคยถือฟ้องเนาะ
1: ครับ
0: แล้วบ่มีความรู้บ่มีคนแนะนําแนะนําให้ไปศาลครับ
1: ครับ
0: มันมีหลายคดีเด้มันมีทั้งผบ.มีทั้งพ่อพานและอ้ออ้างอีกอ้ออ้างคือคดีอาญาก็ต้องอ่านคือกันบ่ว่าสิอ้ออ้างพ่อพานหรือผบ.ท่านต้องศึกษาเบิ่งดีๆบ่ฮู้ไปหาผู้ฮู้ครับแล้วยังมีคดีผู้ร้องอีกก็คือร่อสอเขาร้องขอแสดงสิทธิ์เป็นต้นว่าร้องขอกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นี่เป็นคดีผู้ร้องครับนี่ร่อสอมาแล้วแล้วยังมีคดีม่อมาอีกม่อมาก็คือคดีมโนสาลีแต่พวกนี้จะปลอดภัยแน่คือสามารถไปในมือที่ศาลนัดใด
1: ครับ
0: ไปยื่นเอกสารในมือนั้นได้ยื่นคำให้การในมือนั้นได้ยื่นคำคัดค้านใดในมือนั้นระวังแต่พ่อพ่านอย่างเดียวที่จะต้องยื่นคำให้การภายใน15วันนับแต่รับหมายหรือรับทราบว่ารับหมาย
1: คร
0: ับ พ่อพ่านอย่างเดียวที่ต้องระวังนอกนั้นมือที่ศาลนัด
1: ขอให้ไป
0: 18ตุลาท่านยังไปก็ได้ไปแล้วจังไปแก้ตัวเอาอยู่หน้าศาลนั่นล่ะผมหาทนายบ่ท่าน
1: ครับ
0: ผมบ่มีความรู้ทางกฎหมายขอเวลา15มื้อเพื่อจะหาทนายทั้งที่ทนายก็มาอยู่แต่ว่านั่งอยู่ข้างนอกก็มีแต่ว่าอยากเลื่อนเอาเวลาซื้อปวิ่งน้อยนึงก็มีแห้งจังซั่นก็มีพวกนี
1: ้คร
0: ับทั้งที่ทนายก็คุยไปแล้วแต่ว่าอยากเลื่อนออกไปปวิ่งหาเงินหาหยังให้เขาก็ได้ครับบ่เป็นหยังเนี่ยนี่คือหมายที่ท่านต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วมันยังมีหมายอีกหลายๆอย่างที่เขาแจ้งให้ทราบเป็นตัวคำบังคับ
1: คำบังคับคด
0: ีศาลเขาพิพากษาเรียบร้อยแล้วเขาแจ้งคำบังคับมาว่าให้ท่านชำระหนี้ภายในระยะเวลาท่านนี้ที่แจ้งให้ท่านทราบท่านรับปุ๊บท่านก็ต้องไปหาทางชำระหนี้เขาล่ะที่ถ้าท่านบ่ปฏิบัติตามคำบังคับเขาก็จะไปยึดทรัพย์ท่านบัดนี
1: ้
0: ออกหมายบังคับก็ดียึดทรัพย์ท่านบางเดียวก็แจ้งให้ท่านทราบว่าศาลนัดพิจารณามื้อนั้นมื้อนี้ให้ท่านไปศาลเขาแจ้งมาท่านรับหมายแล้วท่านก็ต้องไปตามนั้นท่านต้องอ่านดีๆนะครับมีสตินะครับบ่ต้องไปตื่นเต้นเพราะว่าบ่แม่นเรื่องน่ากลัวหยังแต่ท่านบ่อ่านนั่นแหละครับน่ากลัวกลัวที่จะแพ้คดีหรือเสียหายต่อรูปคดีอ่านบ่เข้าใจไปหาศาลไปถามเจ้าหน้าที่ศาลหรือมีหมู่เป็นทนายมีลูกมีเต่ายังเป็นทนายฮู้จักมักคุ้นฮู้จักกันถามหรือถามเขามาในรายการก็ได
1: ้
0: ว่าหมายนี่คือหมายหยังต้องเฮ็ดหยังแน่ปฏิบัติตัว1 2 3 4 5บางเทื่อคดีผู้บริโภคนี่กฎหมายให้ฟ้องอยู่ผู้มีลำเนาของจำเลยท่านเคยไปเซาซื้อเขาอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: แม่นบ่ครับ
1: เคยไปเฮ็ดงานอยู่
0: สัญญาเฮ็ดอยู่กรุงเทพโจทย์อยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: แต่ว่าทะเบียนบ้านท่านอยู่บนเวลาเขาฟ้องหมายกรุงเทพเด้หมายสมมุติว่าเป็นศาลแขวงดุสิตสมมุติเพราะว่าผู้ยังเอาโจทย์อยู่แถวดุสิตศาลแขวงดุสิตนั่นเอง ส่งหมายมาหาคุณปิยพงษ์อยู่บนเนี่ยศาลแขวงดุสิตส่งมาให้ศาลอุบลก่อนศาลอุบลเป็นผู้มาส่ง
1: ครับ
0: คุณปิยพงษ์ก็รับหมายของของอุบลนี่แหละก็ฟ้องกันอยู่บนนี่แหละคือหมายความว่าขอประทานโทษเขาบอกผิดคดีเกิดกรุงเทพเซาซื้อกันกรุงเทพเนาะแต่ว่าเวลาเขาฟ้องโจทก์เขาจะมาฟ้องอยู่บนเจ้าที่อยู่บนก็มาส่งหมายกระสู้กันอยู่บนนี่แหละนี่คือคดีผู้บริโภคแต่ว่ามันมีคดีแผงบางเถื่อเขาฟ้องหม่องมุ่นคดีเกิดท่านไปเซาซื้อหรือไปเหตุนิติกรรมกรุงเทพเขาฟ้องกรุงเทพศาลแขวงหรือศาลแผงกรุงเทพนี่สิศาลแผงกรุงเทพไต่ฟ้องคุณมีพวกต้องไปศาลแผงกรุงเทพไต่เลยเพียงแต่ว่าศาลอุบลเป็นผู้มาส่งหมาย
1: เป็นผู้รับ
0: เป็นผู้
1: รับเอกสาร
0: มาส่งให้เป็นนายไปรษณีย์มาส่งแต่ว่าคุณปีพงษ์ต้องไปศาลกรุงเทพตามที่นาหมายระบุเด
1: ้
0: ฮอดมื้อสิเป็นนางถ่าอยู่ศาลอุบลเจ้ารออยู่มันคดีบ่ได้อยู่นี่เด้มันอยู่กรุงเทพพุ่น
1: ดังนั้นต้องอ่านดีๆว่าเอกสารนี
0: ่มันศาลหยังใดมันศาลหยังท่านต้องศึกษาดีๆเด
1: ้ครับผมนี่คือคันได้รับศาลแล้วต้องเฮ็ดโตหรือต้องดำเนินการปฏิบัติโตจะไหนกันแน่พอหลายคนเอาแรกๆคือย่าน
0: เสียหาย
1: ย่านโอ้มาแล้วศาลใบหมายศาลมาแล้ว
0: คนบ่อยากอ่านเด้
1: โอ้จะเอียงแน่เนื้ออ่านก็บ่เข้าใจดอก
0: บ่เข้าใจ
1: มันเป็นซับกันไปกันมาอันนี้มันอ่างไปอ่างมาหลายกับ
0: ต้องเบิ่งครับต้องเบิ่ง
1: คันสงสัยนี่นะครับเอามาสอบถามในรายการก็ได้นะครับหรืออันที่ได้บอกคือคนหูจักที่มีความหูด้านกฎหมายกับปรึกษากันอย่าต้องอ่านบ่สัญญาทิมไว
0: ้อันนี้ของไผครับนี่คดีอันนี้ของจริงบ่นี
1: ่ของจริงของจริงมันของจริง
0: ถึงฟังกันที่ท่านนี่โอ้เป็นคดีพบครับ
1: เดี๋ยวผมไปคุยกับเอกสารชนิดหลังรายการนี้ไว้ไม่ได้แล้วครับพบกันใหม่พฤหัสหน้าครับสวัสดีครับ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีทุกคนครับนี่คือศาลหลักเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะของโบราณและศิลปะไทยรวบรวมกันไว้ในที่ที่เดียวมีความโดดเด่นและก็ขลังมากๆและที่นี่คือศาลหลักเมืองจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับ

วันนี้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามากับไหว้สักการะศาลหลักเมืองที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากๆนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเป็นองค์พระพิฆเนศปางต่างๆประดิษฐานอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาด้านในทางขวามือจะมีจุดให้บริการนะครับในการบูชาเครื่องสักการะเดี๋ยวเราไปนำเครื่องบูชาแล้วก็เข้าไปไหว้ศาลหลักเมืองด้านในกันครับนี่เราจะมีธูปทั้งหมด13ดอกด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านในจะไหว้ทั้งหมด5จุดแต่ละจุดเขาก็จะมีแนะนำนะครับว่าแต่ละจุดนี้ต้องไหว้ยังไงอะไรยังไงกี่ดอกนะครับมาครับเข้ามาเลย

อีกหนึ่งสถานที่สำคัญถ้ามาจังหวัดสุรินทร์ห้ามพลาดนั่นก็คืออนุสาวรีย์ของพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางนะครับเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่วงเวียนใจกลางเมืองเดี๋ยวเราไปกันเลยครับพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ทุกคนไปมาไหนมาที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยต้องเข้ามาสักการะมาไหว้ท่านก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าเมืองคนแรกซึ่งก่อนหน้านี้ครับท่านชื่อว่าเชียงปุ่มครับท่านเป็นควานช้างที่ต้องบอกว่าฝีมือนี่เก่งกาจมากๆแล้วเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นครับคือช้างเผือกของมหากษัตริย์นะครับของสมัยกรุงศรีอยุธยาได้หลุดมาทางภาคอีสานหลังจากนั้นครับท่านเองก็ได้มีการให้ไพร่พลขุนนางต่างๆเนี่ยออกตามหาช้างเผือกตนนี้ก็เลยได้มาเจอกับท่านเชียงปุ่มหรือว่าท่านนี้แหละครับได้ออกตามหาและท่านก็ได้เห็นว่ามีช้างเผือกเนี่ยทุกๆตอนบ่ายจะออกมาเล่นน้ำที่กลางป่าท่านก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นคาถาครับเป็นการสวดแล้วก็โยนหินเข้าไปอันนี้ผมเล่าแบบง่ายๆนะโยนหินเข้าไปเพื่อไล่ช้างป่าอื่นๆเนี่ยออกไปให้เหลือแต่ช้างเผือกเพียงตัวเดียวแล้วท่านก็ทำสำเร็จครับคือการนำช้างเผือกตัวนี้นะครับกลับไปคืนให้กษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนได้รับแต่งตั้งนะครับเป็นหลวงสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางในตอนนั้นนะครับและท่านเองก็ได้มีการร่วมสร้างความดีความชอบนะครับก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาแล้วหลังจากนี้ครับก็ได้มาให้ท่านเนี่ยได้มาเป็นเจ้าเมืองในจังหวัดสุรินทร์ก่อนหน้านี้จังหวัดสุรินทร์จะชื่อว่าภูปทายแต่พอท่านได้รับแต่งตั้งเนี่ยพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการโปรดเกล้าครับให้จังหวัดสุรินทร์เนี่ยตั้งชื่อเป็นจังหวัดสุรินทร์ตามชื่อของท่านนั่นเองนะครับอันนี้คือความเป็นมาคร่าวๆนะครับของท่านแล้วก็จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเราจะข้ามไปไหว้ท่านกันนะครับป่ะอนุสาวรีย์ของท่านนะครับจะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับจะมีทางม้าลายให้ข้ามมาเนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับพอข้ามเข้ามานี่นะครับท่านใกล้ๆก็จะมีช้างอยู่2ฟางนะครับมีงาช้างแล้วก็ท่านนะครับจะตั้งอยู่ตรงกลางเด่นสง่าราศีตรงนี้เลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแน่นอนแล้วก็ต้องจอดรถเข้ามากราบไหว้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปกราบไหว้ท่านก่อนนะครับ

วนใหญ่นะครับคนที่เข้ามาขอพรในที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นการขอพรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของอาชีพการงานนะครับการเลื่อมตำแหน่งการสำเร็จในชีวิตราชการหรือว่าการบริหารจัดการคนเพราะท่านก็มีท่าบริวารเยอะนั่นเองนะครับส่วนเรื่องต่อมาก็คือความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของความกล้าหาญการปกป้องประเทศหรือว่าการปกป้องคนความกล้าหาญก็มาจากที่ท่านได้เคยนำช้างเผือกนะครับความกล้าที่เข้าไปจับช้างเผือกเพื่อนำกลับไปส่งคืนให้กับพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการขอโชคลาภความมั่นคงต่างๆเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงนั่นเองนะครับใครที่กำลังเจอเรื่องร้ายๆอยู่ก็สามารถเข้ามาขอพรกับท่านได้นะครับในศาลในจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับครับทุกคนช้างเผือกนะครับที่ผมได้เล่าไปให้คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับจะอยู่ด้านข้างๆนะครับของอนุสาวรีย์นี่นะครับจะตั้งเด่นสง่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหสง่างามมากๆแล้วก็รอบข้างจะมีช้างนะครับอีก1 2 3 4 5อีก6เชือกนะครับก็เป็นช้างนะครับที่ได้จำลองขึ้นมาให้ดูได้เล่าถึงประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างๆเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คือศาลประกำเมืองนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าประกำเมืองคืออะไรเขาบอกว่าเป็นเชือกครับที่ควานช้างเนี่ยจับช้างไว้นั่นเองนะครับก็เอามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาที่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษได้สืบสานต่อมาแล้วก็บูชามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไหว้ศาลประกำกันนะครับ

ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเลยนะครับของชาวกุยนั่นเองนะครับเพราะว่าเชื่อว่าจะมีดวงวิญญาณนะครับสถิตอยู่ในประกำจึงเป็นสารให้ชาวสุรินทร์เนี่ยเข้ามากราบไหว้บูชาก่อนจะเริ่มทำการใดๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญนะครับของจังหวัดสุรินทร์ก็คือผ้าไหมสุรินทร์นั่นเองนะครับที่มีการถักทอส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับในหลายร้อยปีและวันนี้เองครับคนรุ่นใหม่ชาวจังหวัดสุรินทร์ได้มีการนำผ้าไหมเหล่านี้แหละครับมาดัดแปลงดีไซน์ให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยในปัจจุบันซึ่งจะสวยงามแล้วก็แปลกใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ผ้าไทยพื้นถิ่นนะครับไม่ใช่เพียงแค่อัตลักษณ์ความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่นี่บ่งบอกถึงการส่งต่อในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับและวันนี้ผมอยู่อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆสถานที่แห่งนี้จะเป็นยังไงคืออะไรนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่ต่อจะขอสถานที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: โอ้โหเข้ามาแล้วการตกแต่งสวยงามมากๆอยากให้พี่ต่อเล่าก่อนเล่าก่อนว่าคืออะไรครับที่เราอยู่กันตอนนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อน
1: ตรงนี้คืออาณาจักรเรือนรักร้อยจากสถานที่เช็คอินนะ
0: ครับ
1: อาณาจักรเรือนรักร้อยณศรีนรินทร์ทำไมว่าเป็นอาณาจักรเรือนรักร้อยพี่อยู่ในเมืองเนาะเมื่อก่อนอยู่ในเมือง
0: ครับ
1: เริ่มต้นเปิดร้านอยู่ในเมืองเรียนจบปริญญาตรีก็ไม่ได้ไปสมัครงานไม่ได้ไปอะไรก็เปิดร้านเลยเริ่มต้นเปิดร้านดอกไม้เปิดร้านดอกไม้ทำชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำจัดพิธีงานแต่งงานแบบพื้นถิ่นแบบสากลมาเรื่อยๆจนกระทั่งโควิด63ก็เลยได้มาที่นี่
0: อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลงรักผ้าไหมสุรินทร์ได้ขนาดนี้ครับจุดเริ่มต้นที่เราได้มาแตะต้องของผ้าไหมเลยนี่คืออะไรคร
1: ับ เริ่มต้นน่าจะเป็นคุณแม่นี่คือสอนข้ากรรมเป็นครูข้ากรรมด้วยครอบครัวเป็นครอบครัวข้าราชการแม่สอนข้ากรรมแม่สอนทำประดิษฐ์ประดอยทำดอกไม้อันนี้ก็ฝีมือก็ได้จากคุณแม่นะครับจากไม้ไผ่แต่ก่อนทำจากริบบิ้นแต่ตอนนี้เป็นตอกน
0: ั่
1: งบิดนั่งอะไรถอนทำกับข้าวจนมาถึงเรื่องผ้าทำไมมันโยงกันได้พูดถึงเรื่องผ้าผ้านี่มันเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชุมชนของเราเนี่ยรอบข้างบ้านทั้งหมดเนี่ยทำผ้าไหมทั้งหมดแต่ณ ปัจจุบันนี้เน
0: า
1: ะตามรุ่นเนาะตามวาระคนที่อยู่ก็สืบทอดไปโตมาเนี่ยมันจะซึมซับ
0: คือเราผูกพันกับเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้ว
1: ใช่แล้วแม่เราเวลาไปสอนหนังสือก็ใส่แต่ชุดผ้าไหมเวลามีกิจกรรมในจังหวัดสุรินทร์เขาก็รณรงค์กันใส่ผ้าไหมใส่ผ้าไทยเพราะฉะนั้นเราก็มันเกิดความชอบเฉพาะตัวแล้วก็เริ่มจากการศึกษาด้วยตัวเองนะครับสาด้วยตัวเองเรื่องการมัดการย้อมการทอ
0: ด้วยตัวเองหมดเลย
1: ด้วยตัวเองครับก็จะมีอาจารย์ที่เราไปขอเรียนเขาแค่นั้นแหละในเรื่องการมัดเส้นไหมในการย้อมเส้นไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในการแต่ในการทอเนี่ยทอในศึกษาด้วยตัวเองครับ
0: อันนี้คือมีส่วนหนึ่งที่ทอเองด้วยส่วนหนึ่งที่รับมาด้วยเหรอครับหรือว่าทอเองกับหมดเลย
1: พวกนี้ทอเองทั้งหมดครับ
0: โอ้โหอันนี้คือทอเองหมดเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับตัวนี้จะเป็นในกลุ่มของผ้าลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอทั้ง17อำเภอ
0: ครับ
1: ตอนนี้พี่ต่อทออยู่ตอนนี้ได้ละ9อำเภอได้ละ

0: น้ำเงินนี้จะได้จากครามนะครับส่วนสีอันนี้สีนี้คร
1: ับโอ้โหสุดยอดมาก
0: แล้วก็แบบในชีวิตประจำวันเนาะก็จะเดินสายเป็นวิทยากรในการมัดย้อมเส้นไหมด้วยแล้วก็ออกแบบพวกแฟชั่นดีไซน์เราไม่ได้จบจากตรงนี้มาแต่มันเป็นความชอบเฉพาะตัวครับแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดเรามันลึกกว่านั้นเราก็ต้องถามผู้รู
1: ้ครับ
0: การเรียนรู้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุด
1: นะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องของผ้าไหมแล้วล่ะอยากให้เล่าสั้นๆนิดนึงครับเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์จริงๆเอกลักษณ์สำคัญจริงๆของผ้าไหมสุรินทร์นี่คืออะไรครับ
0: เอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์จะมีกลิ่นหอมของเปลือกไม้จะใช้เส้นไหมน้อยในการทอไหมน้อยคืออะไรไหมน้อยในการทอไหมน้อยเนี่ยคือไหมที่ติดกับรังไหมชั้นในสุด
1: ครับ
0: นะครับไหมที่ติดกับไหมชั้นในสุดแล้วจะใช้เส้นไหมรังไหมไม่กี่รังนะครับเพื่อที่จะผลิตเส้นไหมน้อยออกมานะครับมีกลิ่นหอมจากเปลือกไม้ใช้ไหมน้อยในการทอผ้านุ่ง1ผืน1กำมือกำเนี่ยกำในกำเราเนี่ยผ้านุ่งจะอยู่ในผืนในของเรา
1: ครับ
0: ใส่แล้วเย็นสบาย
1: สุดยอดมากๆ
0: แล้วจะเน้นในโทนสีขลุ่มสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีเม็ดมะขามอย่างเช่นผ้าลายอัตลักษณ์สุรินทร์เนาะผ้าลายอัตลักษณ์สุรินทร์เนี่ยคือเค้าเรียกผ้าไหมมัดหมี่ลายโหผ
1: ้
0: าไหมมัดหมี่ลายโหเนี่ยจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่แม่แบบของผ้าไหมมัดหมี่ต่างๆที่เห็น
1: และคราวนี้คือผมเข้ามาด้านหลังผมเลยอันนี้เราเริ่มมีการพัฒนาปรับแปลงหลังจากที่เราได้เห็นและการทอผ้าโอ้โหแต่ละผืนกว่าจะได้มารายละเอียดยิบย่อยเรามีการมาต่อยอดดัดแปลงให้มาเป็นเหมือนในหุ่นแบบนี้ต้องบอกว่าสวยงามทันสมัยมากๆมันเริ่มจากการอะไรครับที่เราได้มีโอกาสมาดัดแปลงเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าแบบร่วมสมัยแบบนี้ครับ
0: แรงบันดาลใจเนาะสมัยเรียนที่ราชภัฏที่จบราชภัฏสุรินทร์ของราชภัฏจะมีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านนานาชาติเป็นประจำเป็นงานประจำปีของทุกปีเนี่ยต้นเดือนมกรา
1: ครับ
0: หนึ่งในงานที่ได้รับมอบหมายคือทำแฟชั่นโชว์แต่งตัวให้กับต่างชาติเริ่มต้นจากการพันกาย
1: พันกายคือ
0: ใช้ผ้าชิ้น
1: ใช้ผ้าชิ้นที่เราเห็นตามทั่วไปนี่ใช่ไหมครับ
0: ผ้าชิ้นเนี่ยนะครับเรียกผูกมัดรัดเน็บโดยไม่ตัดผ้าให้มันเป็นชุดแฟชั่นโชว์ออกมานะครับก็ทำมาทุกปีก็ใช้ชุดแฟชั่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยออกงานไปนู่นไปนี่ก็ดีไซน์ชุดให้เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างนั้นไปพอมาหลังๆก็จะมีในส่วนของได้ไหมพอสุดท้ายตัดผ้าเยอะมากขึ้นเนาะพอตัดผ้ามันก็มีเศษผ้าไปเสียดายเศษผ้
1: า
0: เนี่ยทั้งหลังเนี่ยครับ
1: พ
0: อได้เสร็จแล้วก็มาต่อกันเป็นผืนแล้วก็ได้อีกเป็นชุด
1: อีกชุด
0: ใหม่
1: อ๋อคืออย่างอันนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้คือเศษผ้าแล้วก็มาต่อกัน
0: ใช่ครับแล้วก็มันก็เป็นผ้าเป็นผืนอย่างตัวนั้นก็จะได้รับมันแรงบันดาลใจมาจากกระเบื้องแตกพวกโมเสสนะครับใช่ไหมฮะพวกนั้นก็คือผ้าชิ้นเล็กลงมาหน่อยอันนี้จะเป็นผ้าชิ้นใหญ่ครับเป็นชิ้นใหญ่แล้วมาต่อกันอันชิ้นเล็กลงมาหน่อยแล้วก็ผสมผสานกับสีพื้นสีอะไรด้วยการสเก็ตแล้วก็บางทีเราก็ส่งให้น้องสเก็ตบ้างแล้วก็สเก็ตเองบ้างอะไร
1: เอามีอะไรด้วยนอกจากเสื้อผ้าเราก็ทำเป็น
0: การ
1: เครื่องประดับ
0: ผลิตภัณฑ์ครับ
1: การ
0: พัฒนาผลิตภัณฑ์เราอยากได้กระเป๋าแต่กระเป๋าก็ตอนแรกก็ทำเองแหละพอทำเองพวกคัตติ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประมาณก็ส่งโรงงานดีกว่า
1: ส่งโรงงานแต่เราก็ยังอยู่เป็นผู้ควบคุมดูแลภาพรวมภาพใหญ่อยู่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ได้ครับแต่เราก็ต้องวัดให้เขาเป๊ะนะ
1: อ
0: ันนี้เส้นตั้งเท่าไหร่เส้นนอนเท่าไหร่เส้นทะแยงเท่าไหร่เขียนแล้วก็ดีไซน์ให้เขาออกไปก็เขาก็จะเพราะว่าผ้าเรามีขนาดจำกัดงานที่ทำที่เรือนรักร้อยทำเนี่ยมันทำด้วยจิตวิญญาณล้วน
1: ใช่จริงๆออกมาจากใจจริงๆผลพอเราทำจากใจจริงๆเรารักมันจริงๆผลงานก็ออกมาดีตามที่เราหวังไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินเล็กๆคือมีเครื่องเงินอยู่ในเครื่องประดับด้วย
0: ใช่ครับ
1: และข้างๆนี้ของผมเห็นเลยเครื่องเงินเดี๋ยวเราย้ายไปคุยตรงนู้นดีกว่าค
0: ุ
1: ณผู้ชมจะได้เห็นว่าภาพเงินเครื่องเงินเป็นยังไงมูมาด้านข้างเพราะว่าโอ้โหเครื่องเงินสวยมากอ
0: ัน
1: นี้ก็คือ

0: งินของที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นเขาเรียกหัตถกรรมพื้นถิ่นของสุรินทร์ครับแต่ก่อนเครื่องเงินขวาวเนาะเครื่องเงินอำเภอขวาวศรีนครินทร์มีที่เดียวในประเทศไทยนะครับเป็นทุนหัตถกรรมเป็นคุณวัฒนธรรมหัตถกรรมทำมือนะครับทำไมถึงว่ามีที่เดียวในประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นงานถ้าเกิดย้อนตามรอยเนาะสมัยเขมรแตกทับขอมแตกทับออกมาก็จะแตกทับขึ้นมาบนเทือกเขาพนมดงรัก
0: ครับ
1: แล้วก็ช่างฝีมือที่ออกที่อพยพมาก็จะเป็นพวกช่างทองโบราณเมื่อก่อนจะเป็นช่างทองโบราณนะครับการทำเครื่องประดับของขวาวศรีนครินทร์แต่ก่อนจะเป็นทองครับณปัจจุบันนี้เหลืออยู่เจ้าเดียวที่ทำทอง
0: ที่ทำทอง
1: ครับเขาเรียกงานตะเก่าโบราณคือตัวนี้ฮะงานตะเก่านะครับนี่คือเม็ดตะเก่านะครับมีทั้งหมดนะครับ14ลวดลายอันนี้1ใน14ลวดลาย
0: ครับไม่ถึงว่าที่อยู่ตรงนี้หรอครับ
1: ใช่ครับอันนี้งานตะเก่าทำไมเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นงานตีมันไม่ได้เป็นงานติดพิมพ์มันไม่ได้เป็นงานมันไม่ได้ติดพิมพ์มันไม่ได้เป็นงานแกะ
0: ไม่ได้เป็นงานสำเร็จอะไร
1: ใช่ไม่ได้สำเร็จมันเป็นงานขึ้นรูปครับที่เห็นเป็นหยักๆตุ่มๆเล็กๆพวกนี้เขาดึงเส้นต้องดึงเส้นลวดก่อนดึงเส้นลวดให้เล็กตามที่จำนวนที่เขาต้องการว่ามันจะเล็กขนาดไหนเสร็จแล้วก็มาขดนะครับขดเสร็จแล้วเขาก็ตัดเป็นเม็ดนะครับตัดเล็กๆต้องทำทีละดอกทีละจุดนะครับทำทีละดอกทีละจุดเพราะฉะนั้นเนื้อเงินของอำเภอขวาวศรีนครินทร์เนี่ยจะใช้เนื้อเงินที่ค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ทำไมว่าค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์ขวาวศรีนครินทร์จะไม่ใช้เครื่องเงิน 92.5% 92.5 จะเป็นพวกเข็มขัดเนี่ยครับเข็มขัดแกะลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีเนื้อมันจะแข็งเนาะมันจะทนทานแต่การทำตะเกาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 95-96เพราะฉะนั้นเนื้อเงินจะอ่อน
0: ครับ
1: เนื้อเงินจะค่อนข้างที่จะบริสุทธิ
0: ์ครับแล้วปัจจุบันนี้คือก็ยังทำกันอยู่ในพื้นที
1: ่ก็จะมีชุมชนที่ทำอยู
0: ่เป็นชุมชนในพื้นที่ตรงน
1: ี้ชุมชนในพื้นที
0: ่โอ้โหทำกันแล้วพี่ก็รับมาอันนี้คือชุมชนคือเขาร้อยแบบนี้ให้เลยแล้วครับหรือว่าพี่ก็ต้องเอามีการมาดัดแปลงเป็นดีไซน์
1: ทำเป็นเม็ดครับทำเป็นเม็ดเนี่ยอย่างเป็นเม็ดแยกพี่ก็มานำมาร้อยเอาเองนะครับนำร้อยเองแล้วก็สลับกับสุรินทร์มีอะไรฮะ
0: มีจะมาสุรินทร์ก็ต้องมีช้าง
1: ค้างตัวนี้เลยครับตัวนี้คือปักคำงา
0: อ๋อนี่คืองาช้าง
1: ครับงาช้างหมดเลยตัวนี้ก็เป็นงาช้างนะครับเนี่ยงาช้างหมดเลยนะ
0: แสดงว่าเครื่องประดับนี้ก็ต้องมีความสำคัญมากๆในการแต่งตัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับว่าผู้ชายจะใส่จานเลยก็คือตะกรุดตะกรุดเนี่ยมันมีในนี้เป็นตะกรุดเป็นแท่งเนาะ
0: ครับ
1: จะทำด้วยอาจจะทำด้วยทองตะกรุดทองร้อยสลับกับประคำหรือประเกือมประเกือมคือลักษณะเม็ดกลมนะครับภาษาไทยจะเรียกประคำเม็ดประคำจะเป็นกลมเนี่ยเม็ดประคำแต่ภาษาพื้นถิ่นของเราจะเรียกประเกือมนะครับก็จะร้อยสลับแล้วก็จะใส่เครื่องประดับเนี่ยสำหรับการบวชนะสตรีเขมรถิ่นไทยโบราณก็จะใส่เครื่องประดับเงินในการแต่งงานรวมในนั้นก็จะเป็นสินสอดด้วยครับ
0: ก็เป็นการบอกด้วยใช่ไหมครับว่าลักษณะของโคสุรินทร์อะไรนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เลยสำหรับเครื่องประดับต่างๆแล้วก็อันนี้ผมเห็นอันนี้ผมขออนุญาตนะครับสวยสะดุดตามากนะครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวงมาลัย
1: พวงมาลัยครับอันนี้ประดิษฐ์จากตอกไม้ไผ่ครับ
0: ตอกไม้ไผ่
1: ชุมชนวัฒนธรรมโบราณเนาะชุมชนทุกที่อ่ะมันต้องมีต้นไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับแต่ก่อนเขาก็สารเนาะแต่ก่อนเขาก็สารใส่ประดับกันนะครับองค์กฐินถวายพระใส่โบสถ์อะไรนี่นั่นผมก็มาพัฒนาดัดแปลงครับดัดแปลงก็มาเป็นร้อยสลับกับตอนแรกใส่กับประคำแหละแต่นี้มันมูลค่ามันสูงไปก็เอาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซอมดอกครับจะเป็นไม้ไผ่สารเหมือนกัน
0: ก็คือทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องของผ้าไหมทำชุดเครื่องประดับพวงมาลัยคืองานละเอียดหมดเลยงานละเอียดหมดเลยแล้วคราวนี้คือสุดท้ายนี้อยากจะพูดถึงเรื่องที่ว่าพี่ต่อเนี่ยคิดว่าผ้าไทยเราแล้วก็เครื่องประดับต่างๆที่เรายังอนุรักษ์ไว้จนปัจจุบันเนี่ยครับเราสามารถต่อยอดแล้วก็ไปได้ไกลได้มากขนาดไหนครับ
1: เราไม่ห่วงหรอกด้วยความเป็นคนสุรินทร์เรามั่นใจว่ามันจะต้องไปไกลแน่นอนยิ่งตอนนี้สุรินทร์เป็นเมืองไหมพันล้านนะครับยอดขายของผ้าไหมเนี่ยของสุรินทร์แต่ละปีเกินพันล้านบาทต่อปี
0: ครับ
1: นะครับเกินพันล้านบาทต่อปีนะครับ
0: ก็เลยไม่น่าห่วง
1: ไม่น่าห่วงครับไม่น่าห่วง
0: ไปได้ไกลแน่นอน
1: ยิ่งเมื่อเช้าก็ว่าไม่น่าจะสูญหายเมื่อเช้ามา2เจ้าคุณต่อมีไหม

0: ยายทอไหม
1: เออเราก็จะสนับสนุนคุณยายแก่ๆนี่แหละไปหย่อนเอาไหมไปหย่อนไว้บ้านนะเนี่ยเสร็จเขาก็มาส่งไหมเขาก็ไม่ต้องซื้อเสร็จเขาปุ๊บเขาได้ค่าแรงมาปุ๊บเอาเขาก็ได้ค่าแรงด้วยเออเขาก็ไม่ต้องมาซื้อไหมก็มาขายเราคืน
2: ครับก็เป็นการสร้างรายได้
1: มันก็ต่อยอดนั่นแหละว่าพี่ต่อว่าไม่น่าจะสูญหาย
2: ไม่น่
1: าจะสูญหายนะไป
2: โอเคครับสุดท้ายครับพี่ต่ออยากให้ได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยในภูมิปัญญาความเป็นสุรินทร์ของเราครับ
1: ก็ขอฝากนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับทุกวันนี้ก็ส่งเสริมนะครับออกการส่งเสริมตามหน่วยงานโรงเรียนต่างๆนานานะครับแต่ก็เล็งเห็นถึงช่องทางรายได้ในการจุนเจือครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆ นะครับวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวที่อยากเอาทุนทางวัฒนธรรมของสุรินทร์นะครับมาใช้ก็สามารถพัฒนาได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะครับสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ้าไหม1ผืนเนี่ยมันต่อยอดในการสร้างรายได้ให้เราได้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามผลงานนะครับ อยู่ได้นะครับใน Facebook ครับเกี้ยวรักร้อยพันมานะครับแล้วก็ช่อง TikTok นะครับต่อตาโตนะครับ _23นะครับก็จะมีสอนนะครับสอนเรื่องราวเกี่ยวกับการทำผ้าไหมการทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับ
2: โอ้โหวันนี้สุดยอดมากครับทำให้ผมได้รู้จักผ้าไหมสุรินทร์แล้วก็แค่ไม่น่าเชื่อว่าแค่ผ้าไหมสุรินทร์จะทำให้รู้จักสุรินทร์ภาพรวมได้ขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ต่อมากมากครับ
1: ขอบคุณครับยินดีมากฮะยินดีมาก
2: ที่เขาศรีนรินทร์งานเครื่องเงินไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่นี่คือศิลปะที่ถูกสืบทอดมาจากภูมิปัญญาชาวกุยและชาวเขมรในจังหวัดสุรินทร์ทุกชิ้นเริ่มต้นจากแท่งเงินธรรมดาผ่านกระบวนการต่างๆด้วยความประณีตของช่างทำเครื่องเงินที่ใช้สายตาและปลายนิ้วสร้างงานอย่างละเอียดทุกลวดลายสะท้อนทั้งความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นี่จึงไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามแต่เป็นตัวแทนรากวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้วันนี้ครับงานเครื่องเงินจากเขาศรีนรินทร์ถูกนำมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นต่างหูแหวนเข็มขัดที่ถูกดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันนี่คือซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยแท้งานฝีมือที่เกิดจากชุมชนแต่มีศักยภาพสร้างภาพจำและเอกลักษณ์บนเวทีแฟชั่นระดับโลกทั้งหมดนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือเครื่องเงินพิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าเอกลักษณ์ไทยสามารถก้าวสู่สากลได้อย่างสง่างามเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกตีความใหม่ด้วยดีไซน์ร่วมสมัยกลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนแฟชั่นไทยให้ไปไกลกว่าเดิม108,900วันนี้ครับพาทุกคนมาดูอีก1ก้าวสำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่จะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับหวังว่าทุกคนจะร่วมภาคภูมิใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: คนเราถ้าหากมีความพยายามมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าจุดเริ่มต้นของศูนย์ผู้พานนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9พระองค์ทรงเสด็จมาแล้วก็เห็นป่าเสื่อมโทรมอยู่ในศูนย์ผู้พานของเราก็เลยสร้างอ่างเสร็จแล้วก็มาพัฒนาป่าเสื่อมโทรมเพื่อสร้างเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้พานอยู่ในกิจกรรมหม่อนใหม่ของศูนย์ผู้พานนี้เราจะมีงานหลักๆอยู่2งานนะครับงานที่1ก็คืองานสาธิตงานที่2ก็คืองานขยายผลงานสาธิตที่เราทําอยู่ในกิจกรรมนี้ก็จะมีการปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมการสาวไหมการปลูกคามการสกัดเนื้อคามการก่อหม้อคามหรือการนำเส้นไหมมาแปรรูปเป็นผืนผ้าโดยการใช้สีธรรมชาตินี่คืองานหลักๆที่ทำอยู่ในกิจกรรมสำหรับหม่อนที่นำมาปลูกอยู่ในกิจกรรมนี้ก็จะมีหม่อนพันสกลนครทีนี้พอเราได้องค์ความรู้พวกนี้แล้วเราก็อยากเอาองค์ความรู้แบบนี้ล่ะให้คนรุ่นหลังให้นักเรียนนักศึกษาชาวบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากมาหาความรู้อยู่ในกิจกรรมหม่อนใหม่ของศูนย์ผู้พานนี้เราก็พร้อมที่จะให้ตรงนี้กับทุกๆคนที่จะเข้ามาแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหม่อนใหม่และครามนี่ครับความภูมิใจที่ผมได้มามีโอกาสได้ทำงานอยู่ในกิจกรรมหม่อนใหม่ตามพระดำริของพ่อหลวงร.9นี้ผมว่าผมเกิดมาชาตินี้แล้วผมคุ้มแล้วครับที่ผมให้ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินผมมีความสุขมากครับมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ให้กับคนที่เขายังไม่เก่งงานทางด้านนี้และให้เขาให้เขาได้มีอาชีพให้เขาได้มีงานทำให้เขาได้มีรายได้ให้เขาได้พึ่งพาตนเองให้เขาได้อยู่ตามวิถีชุมชนของเขานะตัวนี้รู้สึกดีมากๆเลยครับมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำตรงนี้ครับ
1: นี่คือผลสำเร็จที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสืบสานต่อยอดพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
2: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านครัวไมโฮมนั่นเองค่ะที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีนะคะร้านนี้คือใหญ่มากและที่สำคัญร้านนี้เขามีแกลเลอรี่นะคะให้กับผู้ที่มาทานอาหารที่นี่ได้ชมได้สัมผัสกับความเป็นอีสานความเป็นอุบลราชธานีกันด้วยค่ะและนอกจากนั้นยังมีมุมต่างๆให้กับผู้ที่มาที่ร้านนี้ได้ถ่ายภาพได้เช็คอินด้วยนะคะและนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเมนูอาหารที่อร่อยแล้วก็แซ่บมากๆค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในร้านแล้วนะคะอยู่กันกับพี่อ้อยเจ้าของร้านครัวไมโฮมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเข้ามาภายในร้านแล้วแบบร้านดูอลังการมากและที่สำคัญนึกว่าเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างของอุบลมารวมไว้ที่นี่เลยพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการจัดทำร้านของพี่อ้อยหน่อยค่ะว่าทำไมถึงมีแนวคิดในการทำร้านสไตล์นี้ขึ้นมาคะ
2: เราเป็นคนอีสานนะคะเราก็อยากจะอนุรักษ์อีสานไว้ให้เยอะที่สุดด้วยการที่เราเป็นคนอีสานอะไรที่เป็นของอีสานอย่างเช่นกระด้งเข่งอะไรอย่างเงี้ยเราต้องการนี่ก็เป็นของคนอีสานหมดเลยแล้ว
0: ค่ะ
2: ส่วนมากจะสะสมของคนอีสานทั้งหมดนะจะเป็นของเก่าของใหม่จะชอบส่วนตัวและอยากให้ทุกท่านที่มาจังหวัดอุบลได้มาสัมผัสไออุ่นของอีสานว่าเอ๊ะอีสานมีอะไรดีอีสานมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพอเดินเข้ามาในร้านเราปุ๊บมันจะได้กลิ่นอายของอีสานเลยว่าเอ๊ะไอ้นี่มันมาจากไหนไอ้นี่เขาจะถามค่ะเป็นคำถามแล้วก็เราก็คุยกับลูกค้าว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บางอย่างจะหาไม่ได้ไม่มีแล้วไม่ทำแล้ว
0: แต่ว่าที่ร้านนี้ก็ไปสามารถที่จะไปเก็บมาได้สะสมได้
2: สะสมได้แล้วค่ะ
0: เพราะว่าสังเกตเห็นแล้วนะคะ เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่เราเข้ามาภายในร้านเนี่ยเราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับวิถีของเขาพี่อ้อยก็จะไปหาไปเก็บไปนำมารวบรวมเอาไว้ที่นี่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆด้วย
2: เครื่องมือเครื่องใช้ของคนอีสานหรือจะเป็นรูปเรื่องเล่าของแนวอีสานว่านี่คืออะไรเราก็จะไม่ใช่ของใหม่นะคะไม่ใช่ของเก่าแต่ว่าอยากให้เป็นเรื่องเล่าว่าประวัติเป็นไปยังไงก็สแกน QR code แต่ละตู้แต่ละตู้ออกมาเลยว่าคืออะไรบางทีบางคนไม่รู้แล้วว่าอันนี้คืออะไรอันนี
0: ้
2: ก็เดินเข้ามานี่คือ1ชั่วโมงถ่ายรูปยังไม่เสร็จค่ะ
0: ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่เราเอามาตั้งโชว์ไว้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าตั้งโชว์อย่างเดียวมีข้อมูลให้ด้วย
2: มีข้อมูลให้ด้วย
0: สแกน QR code แล้วก็ได้ข้อมูลได้ความรู้ตรงนั้นไปด้วยมีเยอะแยะมีหลายมุมมากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูอาหารที่อร่อยๆด้วยนะคะที่นี่ต้องถามก่อนว่ามีห้องบริการให้กับลูกค้าเข้ามาเป็นห้องสไตล์ไหนมีกี่ห้องรองรับได้เยอะไหม
2: ทั้งหมด9ห้องค่ะ
0: 9ห้อง
2: เริ่มก็มีตั้งแต่200ที่100ที่80ที่ก็อย่างนี้ก็10กว่าที่ก็สแตนบายไว้ละ10กว่าที่เวลาเข้ามาครอบครัวอยากได้ห้องส่วนตัวนะเราก็จะจัดไว้แต่ตรงนี้เป็นห้องนี่บางครั้งก็เต็มนะ
0: คะ
2: หน้าเทศกาลแล้วจะเต็มลูกค้ารู้ว่าถ้าจะมาเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆควรจองก่อนออเดอร์อาหารไว้ก่อนเดี๋ยวจะชนกับลูกค้าแขกท่านอื่นนะ
0: คะแต่ว่าถ้าหากว่าอาจจะมาเป็นคนเดียว2คนแบบนี้ walk in เข้ามามาทานข้าวได้เลยมั้ยคะ
2: ได้เลยค่ะเริ่มต้นอาหารจานเดียวที่เป็นสไตล์
0: ไทย
2: มีค่ะเริ่มต้นแค่60บาทเองแต่ทุกหลายท่านไม่ทราบว่าร้านเราใหญ่แบบนี้
0: ใช่ค่ะดูร้านแล้วไม่กล้าเข้ามีใบแดงเดียวอะไรไม่กล้า
2: ใช่โอ้ยอิ่มค่ะคือบอกว่าหน่วยงานราชการอยู่แถวนี้นะคะเชิญได้เลยนะคะราคาเริ่มต้น60บาทเองอิ่มค่ะไม่คิดแต่ว่าส่วนมากจะไม่กล้าเข้าอ่ะมันเป็นทางการเกินไปอยากได้ง่ายๆที่นี่ก็ง่ายค่ะสถานที่เราเยอะอาหารไม่เกิน5นาทีเราออกค่ะ
0: ค่ะโอ้โหนะคะก็ลองมาชิมมาสัมผัสกันดูนะคะทีนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่อ้อยได้พาชมบรรยากาศภายในร้านหน่อยนะคะว่าแต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละจุดสถานที่ที่จะเช็คอินที่จะถ่ายภาพมีแบบไหนกันบ้างโดยเฉพาะสไตล์อีสานบ้านเราเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นมากๆกับสไตล์อีสานนี่เดี๋ยวจะให้พี่อ้อยพาเดินชมหน่อยค่ะ
2: เดี๋ยวห้องนี้ที่ขายดีที่สุดนะคะลูกค้ามานะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่จะ60ที่หรืออะไรอย่างงี้ค่ะเราจะใช้ห้องนี้นะคะจะเป็นสไตล์อีสาน
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะพี่อ้อยคะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ที่จุคนได้ประมาณกี่คน
2: 80

0: 80นะคะพอ80แล้วภายในห้องนี้ก็จะมีการจัดโซนด้านบนเพดานนี่จะเป็นอุ๊ยสมัยก่อนนี่เขาเรียก
1: อันนี้เขาเรียก
0: อุปกรณ์ในการ
1: ที่ดักปลา
0: ค่ะคุณผู้ชมนี่คือวิถีของคนอีสาน
1: เขาได้ปลามาแล้วเขาจะใส่ในไข่ของไว้นะคะเพื่อไม่ให้ออกอย่างนี้ค่ะเวลาเขาดักปลาเสร็จอะไรอันนี้ของอีสานพวกนี้ก็เป็นไม้สานของคนอีสานหมดนะคะตรงนี้ผนังนี่คือเป็นผ้าไหมค่ะเป็นที่เขาทอมือนะคะเนี่ยตรงนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะเป็นเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะ
0: นะคะก็จะเป็นสไตล์อีสานทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะด้านบนเนี่ยเราจะเน้นว่าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็นไม้หรือว่าทำบ้านเป็นปูนนะน
1: ะคะ
0: ทำมาจากไม้ไผ่หรือ
1: เป็นไม้ไผ
0: ่เป็นแผ่นฝาขัดเป็นโบราณแบบนี้นะคะสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ก็พี่อ้อยก็จะนำมาบุไว้ด้านบนแบบนี้ให้กับทุกคนได้ชมด้วย
1: อันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบล
0: โคมไฟนี่ก็เป็นโคมไฟดอกบัว
1: ดอกบัวค่ะเพราะว่าเราเป็นคนอุบลก็จะมีสัญลักษณ์ส่วนมากจะให้เป็นเรื่องเดินเข้ามาให้ลูกค้าถามเป็นเรื่องเล่าว่าฉันเป็นคนอุบลฉันอยากเล่าเรื่องของอุบลในร้านของฉันอย่างนี้
0: ค่ะก็คืออยากให้ลูกค้าที่เข้ามาแล้วได้คุยกับเจ้าของร้านได้คุยกันหน่อยว่าที่เราทำแบบนี้เราอยากจะให้คนที่มาได้สัมผัสถึงความเป็นอุบลแล้วก็สัมผัสกับสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้สัมผัส
1: ใช่
0: ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องแรกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องถัดไปกันหน่อยค่ะ

0: หู
1: คุณรู้ไงอ่ะ
0: เนี่ยคลิปชาวต่างชาติรีแอคชั่นเพลงไทยอ่ะ
1: โหจริงดิโคตรเจ๋งอ่ะทำไมเพลงไทยมันดังไปได้ไกลขนาดเนี้ย
2: เพราะดนตรีไทยมันมีเสน่ห์ไงทั้งสนุกทั้งมันผสมผสานเครื่องดนตรีไทยอีสานแล้วก็สากลใครฟังก็ต้องหลงรัก
0: ว่าแล้วผมก็ไปฟังเพลงต่อดีกว่า
1: เฮ้ยคุณผมไปด้วย
2: ดนตรีไทยเสน่ห์ที่ดังไกลไปทั่วโลก
3: อาเซียนกำลังก้าวสู่อนาคตบทใหม่อนาคตที่เราสร้างไปด้วยกันจากรากฐานวิสัยทัศน์อาเซียน2025สู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่สงบมั่นคงและปลอดภัยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอาเซียนจะเป็นศูนย์กลางการเติบโตของอินโดแปซิฟิกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวและสีน้ำเงินเพื่ออนาคตของภูมิภาคและโลกอาเซียนคือประชาคมของประชาชนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คืออนาคตของเราอาเซียน2045Our Share Future
4: อุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก

0: ค่ะทีนี้ก็มาบรรยากาศในห้องที่สองหน่อยนะคะห้องนี้ก็มีสไตล์อีสานเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของผ้าด้วยนะคะพี่อ้อยแนะนำเลยค่ะว่าเป็นสไตล์ไหนคะ
1: ตัวนี้ก็จะมีปุ๊บทำไมต้องมีดอกบัวก็สัญลักษณ์ดอกบัวเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือขันบักเบงเวลาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์เขาก็จะใช้ขันบักเบงอันนี้คือเป็นผ้าลายผิดโบราณที่ทอมือนะคะ
0: โอ้โห
1: นี่ได้ทอมือตัวนี้ก็คือก็อยากเข้ามาเป็นเรื่องเล่าที่เขาหาดูไม่ค่อยได้แบบนี้น
0: ะคะแล้วก็มีภาพด้วยค่ะ
1: มีภาพก็คือจะเรื่องเล่าของคนอีสานทำไมทำนาทำนาแบบไหนฝรั่งมาเขาจะว้าวค่ะที่นี่มันหลากหลายเราก็จะมีภาพแต่ละภาพเป็นเรื่องเล่าหมดเลยตัวนี้ทำนาใช่ไหมคะกำลังทำนาดำนาเราก็จะมีการที่เก็บเกี่ยว
0: โอ้โหนอกจากจ
1: ะ
0: เป็นกระบวนการในการ
1: เก็บเกี่ยว
0: ทำนาแล้วเนี่ยนะคะที่นี่เขาก็ยังมีภาพเป็
1: น
0: การให้รู้ถึงว่าทำนาเสร็จแล้วพอข้าวมันเหลืองอร่ามเสร็จแล้วเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวด้วยมือ
1: เนี่ยการเก็บเกี่ยว
0: นะคะมีครบเลย
1: ค่ะอันนี้ก็
0: อันนี้ก็จะเป็นยานพาหนะ
1: สมัยก่อนที่ก็อาจจะนำไปขาย
0: น่ารักมากเลยนะคะ
1: นี่ค่ะ
0: ทีนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนหนึ่งที่อยู่มุมด้านล่างนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศชั้น2กันหน่อยนะคะชั้น2นี้ก็มีบรรยากาศในเรื่องของการอนุรักษ์ในสไตล์อีสานเช่นเดียวกันค่ะ

0: ตอนนี้เราก็ขึ้นมาภายในชั้น2แล้วนี่คือบรรยากาศบริเวณชั้
1: น2
0: ของครัวไมโฮมนั่นเอง
1: ใช่
0: โอ้โหสวยอลังมากทุกจุดเลยจริงๆค่ะจุดบริเวณชั้น2นี้ตกแต่งเพื่อที่จะอยากจะให้สัมผัสอะไรบ้างคะ
1: คือเวลาเขามาจัดงานแต่งนะคะจะมีพิธีใบสีสู่ขวัญเราก็จะมีโซนที่จะจัดทำบุญเลี้ยงผ้าใบสีสู่ขวัญให้ลูกค้ามาจัดที่นี่บ่อยฝรั่งนะคะเขาจะชอบบรรยากาศที่นี่ตั้งแต่แห่ขันหมากเข้ามาแล้วก็มีพิธีมั่นและใบสีสู่ขวัญทำบุญเลี้ยงผ้าเราก็รับจัดทุกอย่างหรือจะตักบาตรอะไรอย่างนี้เราก็จะมีให้หมดแล้วแต่ลูกค้าเลือกมาว่าต้องการอะไรเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ำลูกค้าจะเต็มค่ะอย่างนี
0: ้ค่ะก็จะมีบรรยากาศที่เป็นแบบสระว่ายน้ำให้กับลูกค้าที่มาในแบบ walk in มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มากับครอบครัว
1: ใช่แต่ว่าธรรมดาก็เปิดทุกวันนะคะก็ลูกค้าจะมีลูกค้าประจำมาเรียนว่ายน้ำด้วยอะไรด้วยก็จะเข้ามาได้ตลอดค่ะ
0: ค่ะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าประจำก็ walk in เข้ามาได้เลยตลอดนะคะเปิดทุกวันอยู่แล้วนะคะ
1: เปิดทุกวัน
0: อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณชั้น2นั่นเองในอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่จะอาจจะเป็นพิธีในการจัดงานต่างๆด้วยแต่ว่าในอีกโซนอีกด้านนู้นก็มีเหมือนกัน
1: เวลาโซนนู้นก็คือต้องเป็นทางการนิดนึงเวลาต้องแจ้งนิดนึงว่าอยากดูแกลเลอรี่นะคะส่วนมากจะเป็นทัวร์ที่รู้ร้านนี้มีอะไรบ้าง
0: ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกัน

0: ี่ก็เป็นบรรยากาศชั้น2อีกโซนด้านหนึ่งนะคะห้องนี้มีอะไรบ้างคะพี่อ้อยคะ
1: ก็จะสะสมของใหม่บ้างเก่าไม่เยอะหรอกค่ะเก่าที่จะสะสมได้นะคะจะเป็นพระที่มีที่มาที่ไปว่าแกะสลักจากไม้หรือลากไม้เราก็จะได้เก็บสะสมไว้ครูบาอาจารย์เห็นเราเก็บรักษาดีบางวัดก็ช่วยเก็บให้หน่อยแบบของที่หายากหลายๆอย่างนี่ก็คือพระมาจากฝั่งลาวเขาจะเรียกว่าว่านจำปาสักเขาจะมีจะเป็นต้นว่านจำปาสักแล้วก็มาแกะสลักมาแกะไปสมัยก่อนนี้ว่านจำปาสักจะใช้รักษาแบบโรคต่างๆทุกโรคไ

0: แล้วแต่ว่าไปฝนได้รูปไหนอะแต่ละรูปจะไม่เหมือนกันฝนเป็นรูปพระตัวนี้เขาจะอยู่ในถ้ำนะคะก็มาเป็นพระจำปาสะทำจากว่านนะคะการสะสมอันนี้ก็คือจากแกะสลักจากรากไม้ฮะฮะพระ
1: ค่ะ
0: แกะสลักจากไม
1: ้ก็จะเป็น
0: หิน
1: ศิลปะ
0: เป็นไม้กลายเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆใครเอาอะไรมาให้เราก็ช่วยเก็บไว้ให้เขาแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่าส่งต่อไปนะคะแบบนี้ติดขวัญข้าวเนี่ยเวลาทำพิธีผูกแขนหรืออะไรถ้าจะเรียกขวัญข้าวกระติบข้าวเป็นขวัญข้าวนะตอนนี้ก็จะหาไม่มีแล้วก็ไม่ได้ใช้กันก็พวกเครื่องเงินเครื่องอะไรอย่างงี้ค่ะจะสะสมไปเรื่อยๆ
1: วันนี้ก็หายากแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นศิลปะในแบบลาวนะคะเป็นเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะคะและนอกจากนั้นนอกจากจะมีทางวัฒนธรรมจากทางลาวแล้วที่นี่ยังมีจากที่ไหนอีกคะ
0: ก็จะมีของพม่าแล้วก็ของขอมเอาขอมดีกว่านะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะตั้งแต่สมัยก่อนที่สะสมมา
1: ค่ะและนอกจากนั้นคือถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวหรือใครที่สนใจอยากจะม
0: า
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: เพิ่มเติมด้วย
0: แจ้งได้เลยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งมาก่อนว่ามีทัวร์จะลงนะขอดูห้องแกลเลอรี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ
1: ค่ะแล้วมีค่าบริการเพิ่มไหมคะ
0: มีค่ะ
1: คือชมฟรี
0: คือให้ความรู้ส่งบางทีก็อาจจะเป็นโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาศึกษามาดูงานอะไรเงี้ยเราก็พาเยี่ยมชนก็เล่าสู่กันฟังต่อไป
1: น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณชั้น2ซึ่งชั้นล่างเราก็ได้ไปเห็นไปเจอแล้วนะคะชั้น2นี่ก็เป็นบรรยากาศในอีกแบบนึงที่จะเห็นวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะคะหลากหลายมากๆเลยแล้วก็จะมีของเมืองอุบลราชธานีด้วยแล้วก็มีของเจ้าคำผงผู้ตั้งเมืองอุบลก็จะเอามาจัดไว้ที่นี่ด้วย
0: เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลแล้วก็เราเกิดที่จังหวัดอุบลเราก็ต้องบูชาท่าน
1: ค่ะนะคะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมเผื่อใครที่อยากจะมาทานอาหารแล้วก็อยากจะได้ความรู้เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ของอุบลนะคะของอีสานเราก็มาที่ครัวไมโฮมได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะชวนพี่อ้อยไปดูเรื่องของเมนูกันหน่อยว่าที่นี่นอกจากจะมีสถานที่ที่เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพเช็คอินให้ความรู้อะไรต่างๆแล้วเมนูอาหารเป็นอย่างไรจะอร่อยแค่ไหนเป็นเมนูพื้นถิ่นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมกันค่ะ

0: จากที่เราชมบรรยากาศของร้านในจุดต่างๆกันแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงไฮไลท์สำคัญแล้วเรื่องของการทำอาหารนั่นเองวันนี้พี่อ้อยจะโชว์เมนูอะไรคะ
1: แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลานะคะเอาง่ายๆนะคะสไตล์ของเราเรามีเครื่องแกงสำเร็จรูปอยู่แล้ว
0: เครื่องแกงนี่คือไปซื้อมาหรือทำเองคะ
1: ทำเองสิคะ
0: โอ้โหทำเอง
1: ทำเองค่ะ
0: เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วย
1: ของเราร้านอาหารเราได้ไทยซีเล็กนะคะทุกอย่างเราทำเองหมดเลยค่ะนะคะ
0: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะโอ้เครื่องเคียงนี้ก็คือเยอะ
1: เลยนะคะอันนี้หัวกะทินะคะ
0: หัวกะทิ
1: เราก็ต้องให้หัวกะทิแตกมันก่อนนะคะค่อยเอาพริกแกงเราไปผัด
0: ก็คือเอาหัวกะทิลงไปก่อน
1: ใช
0: ่ให้แตกมันก่อน
1: ให้แตกมันนิดนึงค่ะแล้วก็เราจะเอาเครื่องแกงเราไปผัดให้หอมนะคะ
0: ค่ะเครื่องแกงของเราก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเอง
1: ค่ะกลิ่นกะทิเริ่มหอม
0: เริ่มหอมแล้วค่ะทุกคนเริ่มหอมแล้วนะคะ
1: แล้วก็เอาเครื่องแกงเราไปผัดเลยนะ
0: สัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ
1: เดี๋ยวเราจดในคิดไหมปกติถ้วยหนึ่งเราจะใช้150ค่ะ
0: ค่ะ

0: 150 มล.เครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็จะผัดให้หอมนะคะ
1: หอมมากเลยค่ะ
0: ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะปกติก็จะตวงอยู่ค่ะวันนี
1: ้ด้วยความแบบว่าม
2: ืออาชีพแล้วทำบ่อย
0: นะคะต้องผัดให้หอมเลยนะคะหอมและแตกมันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีก็ใส่นิดนึง
1: เพิ่มอีกได้นะคะก็จะมีเครื่องเคียงนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่ย้อนแนะนำเพิ่มเติมหน่อยว่ามีอะไรบ้างคะมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกร
0: ูดอันนี้เครื่องที่เราจะโขลกพริกแกงนะคะทั้งหมดนี้นะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดเราก็จะปรุงไว้ตรงนี้นะคะหอมกระเทียมแต่เครื่องเทศเราก็จะมีลูกผักชีลูกยี่หร่าต้องคั่วไฟก่อนนะคะ
1: ค่ะทีนี้สำหรับใครที่ชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะมาสัมผัสร้านพี่อ้อยแบบเราในวันนี้อยากจะให้พี่อ้อยได้แนะนำหน่อยว่าร้านเปิดกี่โมงนะคะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ตั้งอยู่ตรงไหนคะ
0: ร้านเราเปิด11 โมงถึง 4 ทุ่มนะคะอยู่ถนนเมชีหลังแม่โกนะคะทางเข้าสวนสัตว์นะคะค่ะแวะมาได้เลยนะคะตั้งแต่11 โมง
1: 11 โมงนะคะ
0: ถึง4 ทุ่ม
1: ถึง4 ทุ่มเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสั่งจองมาก็เข้าไปที่เพจได
0: ้ที่เพจครัวไมโฮมอุบลนะคะ
1: คร
0: ั
1: วไมโฮมอุบลราชธานีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านที่เป็นสไตล์อีสานที่ให้กับลูกค้าที่เข้ามาได้สัมผัสถึงบรรยากาศต่างๆมุมต่างๆแล้วก็มีอาหารที่เอาเป็นเครื่องเคียงวัตถุต่างๆก็มาจากกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

นี่คือการพัฒนาที่มาจากการสร้างโอกาสโอกาสที่ได้ทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโอกาสจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ให้เราได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริสร้างโอกาสพัฒนาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมการพัฒนาที่สร้างความสมดุลการพัฒนาที่สร้างรากฐานให้ชีวิตที่เป็นต้นแบบในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและนี่คือคุณค่าที่ให้เราเรียนรู้เพื่อให้เราได้ใช้ปฏิบัติจากการพัฒนาที่สร้างแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขยายผลสำเร็จจากการพัฒนาอาชีพขยายองค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริขยายรอยยิ้มคนไทยให้กว้างยิ่งขึ้นสำหรับทุกพื้นที่การพัฒนาในด้านต่างๆตามแนวพระราชดำริได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราใช้เป็นแนวทางสร้างความเจริญและแนวพระราชดำริยังสามารถแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาขาดแคลนให้มีใช้กันทั่วหน้าและแก้ปัญหาที่แรงแค้นให้อยู่ดีมีสุขกันมากขึ้นเราเชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 5,000 โครงการคือหลักใช้สร้างความมั่นคงในชีวิตนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าเป็นขุมทรัพย์ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นพลังขับเคลื่อนที่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อขยายผลสำเร็จเพื่ออนาคตที่ดีของคนไทยให้มากกว่าเดิมเพราะนี่คือผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผลสำเร็จแห่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงสำนักงานกปร.ร่วมสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาและสร้างรากฐานชีวิตที่สมดุลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาและพัฒนาต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ครับตามข้อตกลงใหม่เราเรียกว่าการประนีประนอมยอมความนะครับซึ่งการประนีประนอมยอมความสามารถทำได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาโดยคดีแพ่งเราสามารถประนีประนอมยอมความกันได้ทุกคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับมันจะทำประนีประนอมยอมความได้เฉพาะข้อหาหรือคดีที่เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินหรือคดีที่ยอมความกันไม่ได้ก็ไม่สามารถจะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันได้เช่นเดียวกันนะครับและการทำสัญญาประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเน
0: ี่
1: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วแหละโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำนักกายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จรัฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบอกโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยแหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะดังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอ่ะ

0: ทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็บอกครับผมไม่ว่างได้ครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตั๋วโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
2: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับ
3: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
4: แต
3: ่พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารทัพพันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหาร

0: นั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
1: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าใส่ช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
0: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: ทางด้านนายอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงตี2ทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจและก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
0: ไปดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมฮัตล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสากลแท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่ในประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสากล2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสากลแท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือ

0: ว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
1: ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
2: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
1: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
2: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
2: พูดจา
1: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
3: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทางนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
0: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป สุดท้ายก็คือเป็น

0: อาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นต่อของกลิ่นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมตรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่านางสาวพลอยละพัฒน์สิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายธนัญชัยวรรณสุขรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดสุรินทร์ขออภัยครับจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งแห่งแรกนั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมีกลิ่นจากการหลอมเนื่องจากระบบบำบัดอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งโรงงานได้เตรียมส่งแผนและก็ปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนแห่งที่2นั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเช่นกันแต่ไม่ผลมีพบว่ามีผลกระทบเรื่องของกลิ่นในกระบวนการผลิตและแห่งที่3ครับเป็นสถานประกอบการผสมสีพบกลิ่นฉุนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองก็ได้เตรียมออกคำสั่งหยุดกิจการเป็นการถาวรพร้อมเร่งรื้อถอนและก็กำจัดของเสียอย่างถูกต้องสำหรับโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นนั้นแม้อบต.หนองบอนแดงจะมีคำสั่งให้หยุดกิจการไปตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการประกอบกิจการอยู่จึงสั่งหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปบุกตรวจโกดังไม้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ไปพบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็อุปกรณ์แปรรูปอยู่เป็นจำนวนมากจึงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบที่มาค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจากการเข้าไปตรวจก็พบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็ไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์แปรรูปตลอดจนกองขี้เลื่อยกระจายอยู่ภายในพื้นที่แสดงถึงการใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้ขณะที่ไม้แปรรูปบางส่วนค่ะถูกจัดเรียงแล้วก็จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากในเบื้องต้นนะคะจึงอายัดไว้ตรวจสอบซึ่งหากเจ้าของไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากคดีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และไปพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังโรงไม้แห่งนี้ว่าเป็นจุดกระจายแล้วก็แปรรูปเจ้าหน้าที่จึงขอหมายสารเพื่อเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้ก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลนะคะในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอย่างจริงจังหากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีต่อไป
2: สิ่งที่เราได้สรุปร่วมกันก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่รับอนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
1: ตำรวจสนห้วยขวางก็สนที่กำลังเจ้าหน้าที่เขตปูพรมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นคืนที่4โดยเข้าตรวจสอบรวม7แห่งด้วยกันคุมเข้มยาเสพติดและอาวุธเพื่อป้องกันและปราบเหตุอาชญากรรม

0: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมายเป็นคืนที่4เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยสกัดกั้นการพกพาอาวุธและการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการค้าประเวณีและเหตุทะเลาะวิวาทผลการตรวจสอบสถานประกอบการ7แห่งพบว่า3แห่งนั้นปิดให้บริการอีก4แห่งจากการตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานและลูกค้าผลตรวจไม่พบสารเสพติดทางเจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานะของร้านทุกร้านให้อยู่ในระดับสีเหลืองพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามลักลอบนำอาวุธและยาเสพติดเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาดรวมทั้งให้ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้แรงงานแต่งด้าวผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับค่ะนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะซึ่งนอกจากการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีแล้วค่ะก็ยังโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุด Exclusive นะคะรวมถึงการร่วมเล่นดนตรีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศด้วยค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยขึ้นเวทีร้องเพลงมี2เพลงด้วยกันนะคะอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ Let It Be ของ The Beatles และเพลง Brown In Intervene ผลงานของ Bob Dylan นะคะโดยมีนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะการพบกันครั้งนี้นับว่าเป็นอีกโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อกันหลังจากที่มีโอกาสพบปะแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีที่ผ่านมาทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย
1: สำหรับของที่เลือกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับมีลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิก architecture นะครับมีซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์กับนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์นั้นยังได้มอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีและจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับกองทัพอากาศของไทยและหลังจากการเลี้ยงอาหารค่ำครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานในพิธีส่งนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี
0: ้สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำไทยและสิงคโปร์ได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่มีความน่าสนใจร่วมกันรวมถึงแนวทางในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
1: เรื่องของสอบท้องถิ่นกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันการยกเลิกสัญญาจัดสอบกับมหาวิทยาลัยบูรพาในรอบแรกนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองพร้อมย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลรอบใหม่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ว่าก่อนการลงนามสัญญานั้นมีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียน
2: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
1: สำหรับการจัดการประมูลรอบใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding ก็เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานนั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดสำหรับการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ถือเป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยเชิญเข้ามาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าทางกระทรวงไม่ได้มีเจตนาล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
2: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
0: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตทันทีค่ะที่บริเวณหน้าบ้านพักขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงค่ะคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนนะคะใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสที่บริเวณหน้าบ้านพักเสียชีวิตทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบพร้อมกับประสานตำรวจสภ.รือซอและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมปฏิบัติการจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่างของนายอัสมิงถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงอย่างละเอียดขณะนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อประเมินสถานการณ์และมูลเหตุจูงใจการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษให้ตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ย้ำคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษเรื่องตำรวจจิตอาสาในยุคดิจิทัลจริงเร็วชัดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569รุ่นที่3ทับ69โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการจำนวน100นายรองเจรตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นการรักษากฎหมายและก็เป็นผู้สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพราะว่าทุกนายถือเป็นผู้สื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามต้องคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทุกรูปแบบและสร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพร้อมย้ำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพสิทธิผู้อื่น
0: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าก็แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม Bangkok Business Summit 2026นะคะแสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการเงินของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำ The BangkokBusiness Summit 2026จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

0: กิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเวทีนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายกรัฐมนตรียังประกาศความพร้อมของไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งภาคการอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาพา8ศิลปินไทยรุ่นใหม่พร้อมกับดาวรุ่งจากเวที Art Universe ร่วมงานเคียบโซ2026ที่เกาหลีใต้หวังเปิดตลาดเชื่อมต่อนักสะสมและแกลเลอรี่ระดับโลกต่อยอดงานสร้างสรรค์ไทยสู่สินทรัพย์เชิงพาณิชย์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำศิลปินไทยเข้าร่วมงานเคียบโซ2026มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้จัดต่อเนื่องมา24ปีแล้วโดยปีนี้มีแกลเลอรี่ชั้นนำกว่า175แห่งจาก18ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมสำหรับพื้นที่จัดแสดงของไทยนั้นใช้ธีม Thai Artists Without Borders นำเสนอผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่8คนทั้งงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและเซรามิกอาทิคุณวิสุทธิ์พรนิมิตเจ้าของคาแรคเตอร์น้องมะม่วงรวมถึงคุณนิสาสีคำดีผู้สร้างคาแรคเตอร์ Cry Baby ที่ได้รับความนิยมระดับโลกนอกจากนี้ยังมีศิลปินหน้าใหม่อย่างคุณจุฑามณีดิลกโสพลเจ้าของผลงานลูปซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ Art Universe เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมยังระบุอีกว่าตลาดศิลปะไทยนั้นมีศักยภาพสูงโดยในปี2567มีมูลค่าสินทรัพย์งานศิลปะราว 24,000 ล้านบาทและมูลค่าซื้อขายประมาณ 1,400 ล้านบาทขณะที่ตลาดศิลปะเกาหลีใต้ในช่วงปี2568มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 638,200 ล้านวอนหรือว่าราว 15,500 ล้านบาทการนำศิลปินไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะช่วยเปิดตลาดเชื่อมโยงศิลปินไทยกับนักสะสมแกลเลอรี่และก็เครือข่ายธุรกิจศิลปะทั่วโลกพร้อมกับยกระดับงานสร้างสรรค์ไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศผู้สนใจสามารถชมผลงานได้ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมโคเอ็กซ์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี
0: SCB FM นะคะได้ประเมินเงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้นจากสงครามอิหร่านภาษีนำเข้าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐก่อนที่จะมีโอกาสแข่งค่าขึ้นในช่วงปลายปีนะคะหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแล้วก็สงครามเริ่มคลี่คลายค่ะนายแพทริกปูเรียหัวหน้าสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะจะอยู่ในกรอบประมาณ 33.30 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐกังวลปัญหาเงินเฟ้อประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามอิหร่านที่อาจรุนแรงขึ้นจนกดดันราคาน้ำมันให้ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังคงห่างกันมากนอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐและโอกาสที่ดุลการค้าของไทยจะขาดดุลชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายปีเงินบาทก็จะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่32.75สตางค์ถึง33.25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงซึ่งก็จะทำให้เฟดไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงความหวังว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายและราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นจะเข้ามาช่วยพยุงภาพรวมดุลการค้าของไทยให้ดีขึ้น
1: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,505 จุดเพิ่มขึ้น170

0: 29.36 จุดหางเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,326 จุดเพิ่มขึ้น 14.79 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,958.19 จุดเพิ่มขึ้น 16.80 จุดส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกครับบวกไป 5.60 จุดยืนอยู่ที่ 1,580.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ NYMEX ปิดที่91.03เซนต์เพิ่มขึ้น2 เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่95.47 เซนต์ลดลง16 เซนต์และดูไบปิดที่88.75 เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเราในเช้านี้นะครับปรับราคากันถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,050 บาทขายออกบาทละ 69,250 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 67,674 บาทและขายออกบาทละ 70,050 บาท
1: สภาพอากาศบ้านเราวันนี้ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต้องระวังฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะติดตามก็ได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฟ้าเปิดแดดแรงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ชะล่าใจไม่ได้นะคะพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้ค่ะและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วงวันที่4-7กันยายนต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดค่ะนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: จะได้ไปติดตามความเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. Here with me, Thra Thirakosan. Bangkok City Hall and utility providers have clarified the existence of data centers in Bangkok's community areas, noting that only 3 such centers are authorized to operate. Bangkok Governor Chachat Sidipan said that over the past 2 to 3 weeks, he ordered a halt to issuing additional permits for new data centers. Bangkok currently has 6 purpose-built data centers. 3 have received permits since 2023, while the remaining 3, including one in the Ramanine area, have been put on hold and sent back for a review of relevant standards. The governor explained that data centers previously lacked a clear legal definition, so permit applications were interpreted according to general building types, such as warehouses. They were not classified as businesses required to submit an environmental impact assessment or EIA report or obtain an industrial factory license. However, after the government clearly defined data centers on August 13th, Bangkok City Hall must urgently review urban planning laws, building controls, and environmental impact assessments. It will also investigate complaints about noise from testing backup generators at night and the sustainability of placing data centers near medical facilities. Meanwhile, utility agencies confirmed that current operations have not affected the public. Kasem Sathongkhak, the assistant governor of the Metropolitan Electricity Authority, or MEA, said data centers in Bangkok use about 8 megawatts of electricity, less than sizable shopping malls. A Ministry of Energy team has inspected the data center in the Ramanine area of Bangkok after authorities determined that a large amount of fuel for emergency generators had been stored without permission. Thitipat Chodeshachainan, the secretary to the Minister of Energy, said a preliminary inspection by the Department of Energy Business found that the data center site in Bangkok's Ramanine area had previously stored up to 200,000 liters of reserve fuel for emergency generators without permission. Although the operator has since removed all the fuel from the site, as ordered by officials, the action constitutes an offense under the Fuel Oil Control Act. Authorities are preparing to file a complaint and pursue legal action. Regarding regulations for data centers, Thitipat clarified that the Ministry of Energy has never authorized the establishment of fuel storage facilities for emergency generators at data centers in residential areas, especially in Bangkok. If any data center is found storing fuel without permission, the ministry will inspect the site and take legal action. This Friday, the Data Center Committee will meet with relevant agencies to review and establish comprehensive rules covering buildings, electrical systems, water systems, and fuel storage. Local residents and operators of nearby businesses said they had smelled a fuel odor for more than 2 months. They noted that the odor may come from fuel remaining in the drainage system and urged relevant agencies to address the problem. Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Siasak Phuongkhetkao said his upcoming trip to Malaysia on September 6 will involve security cooperation discussions and talks on ways to address unrest in Thailand's southern border provinces. Minister Siasak said the discussions would focus on the situation in the south to ensure security for both countries, as well as the construction and expansion of the border fence, which would benefit both nations. In addition, discussions will cover groups involved in unrest that operate across the border. Some of the members of these groups are wanted under arrest warrants, while others hold dual citizenship. Siasak explained that Malaysia also does not want to support anything that undermines security, so the two sides will discuss how they can work together. Regarding the incidents occurring in Thailand's 3 southern border provinces, the foreign minister said Thailand and Malaysia must work together, including sharing intelligence in a timely manner so that decisions can be made quickly. He added that when incidents of this nature occur, coordination is necessary as a younger generation has become involved. Therefore, the two sides need to work in an integrated manner.Thailand and

0: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงินนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดด้วยคร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ

0: ข่าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกับความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในเวเนซุเอลานะคะซึ่งเขาเองก็มองว่าประเทศนี้ยังไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐย้ำอีกครั้งนะคะว่าเวเนซุเอลายังไม่พร้อมจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่แม้ว่าสหรัฐค่ะจะสามารถทำให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากอำนาจเผด็จการของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรมาได้พร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ทั่วไปในเวเนซุเอลาขณะนี้กำลังเป็นไปด้วยดีภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงของทรัมป์ก็มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐกับเวเนซุเอลาเพิ่งจะทำข้อตกลงร่วมกันให้สหรัฐเข้าไปควบคุมเรื่องของสิทธิและผลประโยชน์ในปริมาณสำรองน้ำมันดิบกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลหรือว่าคิดเป็น 20% ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลาซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทรัมป์ให้ความสำคัญกับการควบคุมทรัพยากรของเวเนซุเอลามากกว่าที่จะคืนประชาธิปไตยให้แก่ประเทศนี้
1: ขณะเดียวกันที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลานางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากับนายคริสไรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐที่เดินทางไปเยือนได้เป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีลงนามในข้อตกลงด้านน้ำมันดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยนางโรดริเกสได้แถลงย้ำอีกครั้งว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ชาวเวเนซุเอลาได้ขณะที่นายไรท์ได้กล่าวว่ากำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะทะลุ2ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นทศวรรษนี้หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากเมื่อครั้งที่รัฐบาลของนายมาดูโรบริหารเวเนซุเอลาอยู่วันเดียวกันนี้ผู้แทนบริษัทเชฟรอนของสหรัฐยังได้ทำข้อตกลงแยกต่างหากมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับเวเนซุเอลาด้วยเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมอีก2แห่งของเวเนซุเอลาโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศนี้สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากกว่า2เท่าภายใน5ปี
0: นายปาโบกิโนรัฐมนตรีต่างประเทศของอาร์เจนตินาจะได้แสดงความเห็นคัดค้านต่อโครงการขุดเจาะน้ำมันของบริษัทสัญชาติอังกฤษในบริเวณแอ่งน้ำรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่กำลังอยู่ภายใต้ข้อพิพาทด้านอธิปไตยกับอังกฤษเขาเห็นว่าอาร์เจนตินาควรจะต้องมีการเคลื่อนไหวในทุกทิศทุกทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและทวงคืนอธิปไตยเหนือหมู่เกาะแห่งนี้ทั้งนี้ค่ะมติของสหประชาชาติเมื่อปีพ.ศ. 2508ได้ยอมรับว่าหมู่เกาะฟอกแลนด์คือพื้นที่พิพาทเรื่องอธิปไตยพร้อมทั้งเรียกร้องให้อาร์เจนตินากับอังกฤษหาทางออกร่วมกันอย่างสันติแต่แล้วค่ะเมื่อปี2525ก็เกิดการสู้รบระหว่าง2ประเทศนาน74วันทำให้อาร์เจนตินาสูญเสียทหารถึง649นายและอังกฤษอีก255นายโดยสงครามเนี่ยยุติลงโดยที่ไม่มีบทสรุปและทั้ง2ประเทศยังคงใช้การทูตในการเรียกร้องสิทธิ์
1: ยูกันดาประกาศตั้งชื่อน้ำมันดิบของประเทศที่จะเป็นสินค้าส่งออกในอนาคตว่าเพิร์ลสวีทโดยประธานาธิบดียูเวรีมูเซเวนีที่เดินทางไปทำพิธีเปิดแหล่งขุดเจาะแห่งใหม่1ใน2แห่งทางตะวันตกของประเทศได้กล่าวว่าทรัพยากรน้ำมันจะช่วยขับเคลื่อนและก็ผลักดันยูกันดาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมหาศาลสำหรับแหล่งน้ำมันแห่งใหม่2แห่งของยูกันดานั้นมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของฝรั่งเศสและจีนเข้าดำเนินการขุดเจาะคาดกันว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่ยูกันดาจนแตะระดับสูงสุดที่ 230,000 บาร์เรลต่อวันและน่าจะสามารถส่งออกได้ภายในสิ้นปีนี้
0: โซเชียลมีเดียนะคะยังคงให้ความสนใจบ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นบ้านปาฏิหาริย์นะคะเป็นหนึ่งในบ้านเพียงไม่กี่หลังที่รอดพ้นจากเหตุสึนามิช่องเขาหิมาลัยที่บริเวณชายแดนเนปาลค่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธสัปดาห์ก่อนมาได้ภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้ทำให้เห็นถึงนาทีที่สมาชิกครอบครัวของบ้านหลังดังกล่าวนั้นขึ้นไปหลบภัยบนระเบียงชั้น2ในช่วงที่มีหนวลน้ำป่าไหลบ่าเข้ามาถาโถมเข้าซัดตัวบ้านอย่างรุนแรงแล้วก็หลังจากที่เหตุการณ์สงบลงแล้วก็พบว่าบ้านหลังนี้ยังคงตั้งตระหง่านอยู่อย่างมีสีสันท่ามกลางความเสียหายรายรอบที่อยู่ในสภาพที่จมโคลนสำหรับเหตุภัยพิบัติดังกล่าวค่ะมียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1,240 คนแล้วในจำนวนนี้21คนอยู่ในเขตปกครองตนเองที่เปตของจีนที่อยู่ติดกันแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก 4,800 คน
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลลงพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อตรวจเยี่ยมทหารและเขายืนกรานว่าจะไม่สั่งถอนทหารออกจากพื้นที่เนื่องจากต้องการปราบปรามกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้น

0: ท่าทีเพิกเฉยของผู้นำอิสราเอลต่อความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยที่ต้องการผลักดันแผนหยุดยิงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งระบุให้อิสราเอลนั้นต้องถอนทหารแต่นับเป็นครั้งแรกที่เนทันยาฮูได้ลงพื้นที่ฉนวนกาซานับจากที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสมีผลมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเนทันยาฮูยังบอกด้วยว่าเวลานี้อิสราเอลได้เข้าควบคุมพื้นที่ฉนวนกาซาไว้ 60% แล้วและเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้
1: ทางการอินโดนีเซียได้ประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3นะคะหลังจากที่เกิดการประทุครั้งแรกในรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกค่ะนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำที่มีต้นน้ำอยู่บนภูเขาไฟให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการประทุระลอกใหม่ขณะที่ทางการจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเหล่ากาวาและหลั่นตั้งแคมป์โดยรอบอย่างไม่มีกำหนดทวงนี้นะคะภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือแล้วก็ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ้นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรเท่าฐานเนี่ยได้แพร่กระจายไปทางที่ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการปะทุครั้งใหญ่และอาจมีการปะทุรุนแรงยิ่งขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบมานานประมาณ400ปีนะคะก่อนกลับมาปะทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาก็เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
0: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO พาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI นั้นเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ออกกฎนั้นควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งไม่เป็นผลดีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชเพลฮิลรัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐซึ่งเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ในรูปแบบที่เหมาะสมและทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
1: BTS ค่ะศิลปิน K-POP จากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อารีรังโดยคอนเสิร์ตมีขึ้นที่สนามโซฟาสเตเดียมแล้วก็จะมีขึ้นทั้งสิ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะถือว่าเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองนะคะทีนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS นั้นมีการเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ละตินอเมริกาด้วยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณปาล์มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มีอะไรสนใจครับวันนี
2: ้ก็เอเชียนเกมใกล้จะลงแข่งขันภายในเดือนหน้าแล้วนะครับฉะนั้นนักกีฬาไทยก็เตรียมความพร้อม
0: เดือนนี้
2: เดือนนี้แล้วเขาเดือนนี้แล้วใช่เดือนนี้แล้วเพราะว่าข้ามเดือนแล้วเพราะอีกเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองฉะนั้นนักกีฬาไทยก็เตรียมพร้อมหลังจากที่วอลเลย์บอลเพิ่งได้แชมป์ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นในเอเชียนเกมครับ
0: ครับ
2: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของเอเชียนเกมรวมไปถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอลนะครับมาดูเรื่องของแววสายสุนิจนะครับวิวแชร์ฟันดาบคนพิการของไทยครับยังยอดเยี่ยมครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาคนพิการไทยในพาราฟันดาบในคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าคุ้นชินกับเรื่องของเหรียญอยู่เป็นประจำนะฮะสำหรับพาราเกมนะครับสำหรับสายสุดีชนะนะครับในวิวแชร์ฟันดาบคนพิการไทยแต่เป็นการแข่งขันรายการที่พัทยาบ้านเรานะครับชื่อรายการว่าพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับในประเภทที่เห็นเป็นประเภทเอเป้นะครับบุคคลหญิงคลาส B ครับสายสุนีจนะครับนักฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยซึ่งบอกว่าเป็นระดับลีเจนด์แล้ว
3: ครับผม
2: ระดับตำนานเลยนะครับผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับหลังจากที่ตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสของตัวเองด้วยการคว้า2เหรียญทองที่2ให้กับนักกีฬาไทยโดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B ครับเป็นไปอย่างตึงเครียดแต่ว่าสายสุนิจนะ ต้องปะทะฝีมือกับคู่ปรับเก่าอย่างเอิร์นหลันซู

0: ่ศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปครับการแข่งขันแบดมินตันระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์750ครับ China Master 2026ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ41ล้านบาทที่เซินเจิ้นประเทศจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกครับเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการและเป็นมือวางอันดับ6ของโลกลงสนามพบกับตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนีสไทเปผลปรากฏว่าน้องเมย์เป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจะเป็นฝ่ายไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดครับ21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือคาโลยาน่านาวบันโตวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไป
1: ส่วนในประเภทหญิงคู่รอบแรกนะครับพี่น้องอันนากับมูนาครับนันทการแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกชาวไทยพบกับคู่ของญี่ปุ่นครับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะครับเป็นคู่มือ21ของโลกปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยครับอาศัยการประสานงานที่ยอดเยี่ยมใช้เวลา36นาทีเอาชนะไป2-0เกมครับ21-19แล้วก็21-12ครับผ่านเข้ารอบ2ไปพบคู่ของมาเลเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ5ของรายการแล้วก็มือ5ของโลกดีกรีเจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025
0: มาดูผลคู่อื่นครับใน China Master 2026นะครับประเภทชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ16ของโลกแพ้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกมครับ21-9 21-23และ16-21ประเภทคู่ผสมครับต้นคิดแซ่เฮงต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้ให้กับดารุฟคาปิล่าและธานิชาคาสโตมือ20ของโลกจากอินเดียไป0-2เกม8-21และ9-21ส่วนผลแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100ครับอินโดนีเซียมาสเตอร์2026แข่งขันกันที่อินโดนีเซียรอบแรกประเภทหญิงคู่นะครับออนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเบตเลอร์คู่มือ6ของโลกครับชนะทางฟานกาหยันกับเหลียงซือล็อกนะครับจากฮ่องกงไป2-0เกม21-6และ21-10ครับ
1: ไปดูที่เทนนิสกันบ้างนะครับทางน้องใหม่ครับมนัญชยาสว่างแก้วครับน่าเสียดายตกรอบ2ในแกรนด์สแลม US Open ครับการแข่งขัน US Open 2026ครับเป็นทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลมลำดับสุดท้ายของปีครับก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ครับทางมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกเจอกับเนล่าเฟอร์นันเดสครับมือวางอันดับ31ของรายการแล้วก็รองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาก็ถือว่าเจอศึกหนักเลย
0: ครับ
1: เริ่มเซตแรกครับทางมนัญชยาตกเป็นฝ่ายตามห่างถึง3เกมแม้พยายามไล่มาแล้วแต่ไม่ทันครับแต่ก็แพ้แบบสูสีนะครับ
0: ครับ
1: 4-6จากนั้นเนี่ยเซตต่อมามนัญชยายิ่งเล่นยิ่งเป็นรองครับเรื่องของความกดดันด้วยสุดท้ายเซตเนี้ยแพ้ขาดลอยเลย1-6ทำให้แพ้ไป0-2เซต4-6แล้วก็1-6หยุดเส้นทางไว้เพียงแค่รอบที่2อย่างไรก็ตามครับก็ทางน้องใหม่เนี่ยได้รับเงินรางวัลไป 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6.3 ล้านบาทเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนฟอร์นันเดสเนี่ยผ่านเข้ารอบ3ไปเจอศึกหนักครับไปเจอกับเจสสิก้าเปกูล่านักขวดเจ้าถิ่นดีกรีมือ3ของโลกต่อไป
0: มาดูหญิงเดี่ยวรอบที่2อีกคู่หนึ่งนะครับลาลานาธาราฤดีครับมือ76ของโลกแพ้ให้กับลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กเกียนะครับมิสเตอร์เพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่5ลุ้นเพิ่มอีก4เหรียญทองจากเทคบอลและอีสปอร์ตครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อที่จะแถลงความพร้อมนะครับนักกีฬาไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมชิงชัยที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ครับที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5โดยมี6สมาคมกีฬาเข้าร่วมครับประกอบไปด้วยฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำนะครับอีสปอร์ตและเทคบอลโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธาน

0: พลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าครั้งนี้เนี่ยส่งไปทั้งหมด11รุ่นเป็นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นหากจับฉลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลครับส่วนภาพรวมทีมมวยเนี่ยเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญแน่นอนและหวังเยอะกับทีมมวยหญิงครับ
1: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
2: ก็ด้านพลตรีหญิงปรียพัฒน์จรัญพงษ์ครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเผยว่าครั้งนี้เนี่ยส่งนักกีฬาแข่งขัน5คนสำหรับ3อีเวนต์ครับก็มีคู่หญิงคู่ชายแล้วก็คู่ผสมแน่นอนฮะโอ้เราเก่งอยู่แล้วนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยมีแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมนะครับและแน่นอนเมื่อเป็นที่1เนี่ยเราหวังจะคว้าทั้ง3เหรียญทองครับ
3: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: ต่อด้วยนายพานุพงษ์องคุณารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเราส่งแข่ง7อีเวนต์ครับโดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกส่วนอีฟุตบอลเนี่ยมีแชมป์โลกอยู่หลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์เนี่ยถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีนมีลุ้นเหรียญทั้งหมดครับคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยความหวังก็คืออีฟุตบอลนั่นเองครับ
2: ขณะที่ราชศักดิ์วงเงินครับผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยถึงนักกีฬา Breaking ไทยครับซ้อมกันอยู่ตลอดนะครับล่าสุดได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง4เกมแต่ใน Asian Games ครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหรียญเงินโอลิมปิกเกมนอกจากนี้ยังมีจีนเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญครับก็เชื่อว่าวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงได้
0: ทางด้านกีฬามวยปล้ำนะครับโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยุรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกม2026มีชิงกัน4ประเภทไทยส่งไป2ประเภทครับคือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนด้วยกันนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งไปตั้งความหวังสูงสุดเหรียญทองแดงครับจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
2: ก็สรุปความหวัง6สมาคมกีฬานะครับตั้งเป้ารวม4เหรียญทองจากทางเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าเหรียญทองแดงครับมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัล breaking หรือว่าลีลาศลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงแล้วก็ฮอกกี้ครับหวังอันดับ5จากทีมหญิงแล้วก็อันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกมไปทั้งหมด5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวมตอนนี้คือ14เหรียญทองครับยังอยู่ที่เอเชียนเกมนะฝ่ายจัดการแข่งขันของกีฬาเอเชียนเกม IG แล้วก็นาโกย่า2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันแล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้เป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีธาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้างบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว 1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติภาณสมบุตรรายงานครับ
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬาของ NBT ด้วยนะครับมาต่อกันที่สมาคมฟุตบอลครับประกาศรายชื่อฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่15กันยายนจนถึง3ตุลาคมครับที่ประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนรายการดังกล่าวครับฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปครับ
2: ก็รายชื่อผู้สาประตูนะฮะหลักๆก็มีสรวัตรโพสมันนี่น่าจะเป็นมือ1นะชลภัทรบุญเลิศนะครับศิรวุฒิวงเรือนคำนะครับกองหลังมีรัฐพลแสงทองครับวิชันอินรามพิชิตชัยเสียนกระโทกชลภัทรบัวพันธ์ชนนธรรมาครับนาธานเจมส์ธีกวินจันทร์ศรีอุสมาเทียงคามแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับกองกลางก็มีกิตติพัฒน์แสงสวัสดิ์ครับปฏิภาณชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปักปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เหลาส่วนกองหน้าก็นำโดยยศกรบุรพาครับเจฮานาฟีมามะนะครับธนาวุฒิโพชัยแล้วก็วรวุฒิน้อยศรี
1: โดยนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนเวลาบ่ายโมงตรงครับและจะทำการฝึกซ้อมที่ BGTC จนถึงวันที่12กันยายนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่13กันยายนโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเริ่มนัดแรกวันที่16กันยายนเวลา14นาฬิกาครับไทยจะเจอกับคีร์กีสถาน20กันยายนเวลา14นาฬิกาเจอกับฮ่องกงและ23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ
2: ไปดูที่ฟุตบอลอิตาลีครับอูดิเนเซ่ครับเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ3ของโคปาอิตาเลียครับเป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับอูดิเนเซ่พบกับเวเนเซียครับอันดับ7จากอันดับ19ก็เริ่มต้นเกมเป็นเวเนเซียขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะชุลมุนหน้าประตูครับบอลมาเข้าทางริซี่ซากราโดยิงเข้าไปนะครับจากนั้นนาที34อูดิเนเซ่ตีเสมอ 1-1 ครับฮวนอาริซาล่านะครับเปิดมาให้กับทางด้านของวาคุนบาโยหม่งเข้าไปครับจบครึ่งแรกสกอร์นี้นะครับ1-1ครึ่งหลังนาที53ครับอูดิมาได้ประตูชัยครับจากวาคุนบาโยคนเดิมจบเกมก็เลยทำให้อูดิชนะเวเนเซีย 2-1 ผ่านเข้าสู่รอบ3ในฟุตบอลโคปาอิตาเลียต่อไป
1: และนี่คือทั้งหมดครับของกีฬาภาพกีฬาภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
3: ค่ะส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้จะพาไปดูภาพเทศกาลลาโตมาติน่าหรือว่าเทศกาลป่ามะเขือเทศนะคะที่หมู่บ้านในเมืองปูโยนค่ะจังหวัดบาเลนเซียประเทศสเปนเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนสิงหาคมค่ะ
4: ทั้งหมดคือข่าวที่ MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมพื้นที่แห่งนี้คือดอนม่วงพัฒนานะครับเป็นหมู่บ้านที่อดีตเป็นหมู่บ้านที่แห้งแล้งทุรกันดารพี่น้องประชาชนไม่มีอาชีพนะครับหลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่นี่ได้มีการพระราชทานอาชีพทั้งโครงการศูนย์ศิลปาชีพและฟาร์มตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันฟาร์มที่นี่เปลี่ยนแปลงไปสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนมีรอยยิ้มและมีรายได้ที่มากขึ้นติดตามเรื่องราวนี้ในรายการของเราครับ

0: จาก20ปีที่สมเด็จพระบรมปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับทำให้พื้นที่แห่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปสร้างรายชีพให้กับพี่น้องประชาชนมาคุยกันกับท่านผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนาอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฟาร์มที่นี่ต้องบอกว่าณปัจจุบันมีความสมบูรณ์แบบสร้างอาชีพมีสมาชิกเข้าอยู่ในกลุ่มเหมือนหมุนเวียนกันพออยู่พอสมควร
1: ครับผมครับ
0: ถามจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาเป็นฟาร์มตัวอย่างที่นี
1: ่
0: เกิดขึ้นได้ยังไง
1: ตั้งแต่วันที่นะครับวันที่13ธันวาคม2548นะครับเรื่องในบรรยากาศท่านสมเด็จพระพันปีหลวงครับท่านเสด็จออกเยี่ยมราษฎรนะครับในโซนจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนะครับท่านพักแรมที่พระตำหนักภูผาราชินีเวศท่านเสด็จที่บ้านดอนม่วงพัฒนานะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับถวายฎีกาของานทำหน่อยอย่างเงี้ยครับของานทำท่านก็มีพระราชให้จัดทั้งฟาร์มตัวอย่างนี้ขึ้นนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2549
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการ
1: ครับ
0: ก่อตั้งฟาร์ม
1: ใช่ครับก็
0: วันแรกที่ภาพในวันนั้นที่มีการเริ่มมีฟาร์มในพื้นที่ลักษณะพื้นที่เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ลักษณะเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับ ที่โดนทำลายโดยชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยมีอาชีพเผาถ่านขายนะครับ

0: ขาดแล้วก็ทำลายป่าไม้โดยหาของป่านะครับแล้วแล้วพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ของอุทยานป่าดงหมูนะครับของกรมทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับ
1: ครับ
0: ทางมูลที่ส่งเสริมลิปชีพนะครับนักการฟาร์มตัวอย่างก็ขอใช้พื้นที่100ไร่นะครับแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อพื้นที่เพิ่มอีกเกือบ80ไร่นะครับก็รวมทั้งหมดก็ประมาณ180ไร่นะครับก็จากวันนั้นถึงวันนี้พื้นที่ป่าเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราได้ปลูกป่าอาหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาผลิตกล้าไม้พวกไผ่หวายนะครับแล้วก็หมากเม่านะครับแล้วก็ปลูกเป็นอาหารป่าชุมชนนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีอยู่มีกินก่อนอันดับแรก
1: ครับ
0: แล้วค่อยไปทำมีกิจกรรมพืชผักปลอดสารพิษด้วยนะครับการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงหมูป่าพันธุ์หน้ายาวนะครับเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็กิจกรรมไม้ผลนะครับและมีกิจกรรมการผลิตเห็ดด้วยเห็ดคอนขาวเห็ดนางฟ้านะครับเพื่อเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่เข้ามารับการฝึกอบรมและนำไปประกอบอาชีพได้นะครับพื้นที่ป่าสีเขียวเราเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
1: ครับผมกิจกรรมที่จัดขึ้นในฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แน่นอนว่าเริ่มต้นกับเป็นของกรมสัตว์ป่ามาดูเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ป่า
0: ใช่ครับ
1: สร้างความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นพอเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกิจกรรมในนั้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแล้วคนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นใครยังไงครับ
0: กิจกรรมหลักๆนะครับมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับก็มีกิจกรรมพืชผักและกิจกรรมปศุสัตว์และประมงนะครับชาวบ้านที่ได้รับเข้ามาในโครงการนี่ก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงบ้านดอนม่วงบ้านคำฮีหรือบ้านละแวกใกล้เคียงไม่ไกลจากโครงการนักนะครับก็คัดเอาคนที่ขยันนะครับแล้วก็รักในการเกษตรแล้วก็มีความไม่มีที่ไปแล้วครับไม่มีที่จะแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมด้วยเราช่วยตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อลดปัญหาทางสังคมด้วยในส่วนหนึ่งนะครับก็รับมาช่วงแรกๆก็เกือบ200คนนะครับแรกๆแต่ปี4849นะครับก็ให้มีค่าตอบแทนด้วยกับวันละ100บาทนะครับก็เป็นค่าตอบแทนไว้ให้สมาชิกได้ใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะครับก็คัดเอาคนที่เก่งๆมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีองค์ความรู้ประกอบไปด้วยแล้วก็เราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางการเกษตรนะครับหรือประมงปศุสัตว์จะมาให้ความรู้ตลอดทุกเดือนนะครับจะมาติดตามผลด้วยนะครับในส่วนตรงนี
1: ้ครับถือเป็นการที่มีการคัดคนตามคุณสมบัติ
0: ครับ
1: แล้วก็พอเอามาแล้วเนี่ยนอกจากมีความรู้พื้นฐานอยู่ละ
0: ใช่
1: ก็เติมความรู้ใหม่เข้าไปอีก
0: เติมองค์ความรู้ให้อีก
1: สายพันธุ์ต่างๆที่เรามีการปลูกเพื่อจะเป็นฟาร์มตัวอย่างแน่นอนฟาร์มตัวอย่างก็ต้องมีอะไรที่จะสามารถที่เป็นตัวอย่างและขยายผลในพื้นที่กัน
0: ครับ
1: ในฐานะผู้จัดการเองมองเรื่องของฟาร์มตัวอย่างเพื่อจะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่อยู่ในฟาร์มเดียวมันต้องส่งต่อถึงพื้นที่โดยรอบที่นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็พื้นที่โดยรอบที่เราโคตรส่งเสริมจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนแล้วก็คณะศึกษาดูงานนะครับส่วนเกษตรกรที่อบรมกับเราแล้วนะเราจะไปติดตามผลที่บ้านด้วยว่าได้ทำจริงไหมได้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่นะครับเราติดตามกว่าเกือบ20กว่ารายนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเพราะเราก็ไปติดตามทุกปีนะครับแล้วรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นนะครับจากวันละ150 160บาทเนี่ยเขาก็มาปลูกผักพืชผักปลอดสารพิษนะครับแล้วไปจำหน่ายให้เขาก็จะได้ประมาณ 6-7,000 ถึง 10,000 ก็มีครับครอบครัวเกษตรกรดีขึ้นมากครับเกษตรกรเยอะครับแล้วก็เราไปทำแปลงเกษตรให้กับโรงเรียนให้นักเรียนได้มีกิจกรรมปลูกผักให้กับครอบครัวแล้วก็ขยายผลต่อรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่มาเรียนต่อนะครับเราก็มีการส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะครับ
1: คือแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ปลูกเป็นฟาร์มตัวอย่าง

0: ใช่ครับ
1: เราเน้นในเรื่องของปลอดสารเคมี
0: ครับปลอดสารพิษ 100% ครับเพื่อจะได้เพื่อรักษาสุขภาพให้มันสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดนะครับก็เราก็ใช้พวกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นนะครับมาช่วยในการปรับปรุงดินแล้วก็มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินนะครับมาทำเป็นปุ๋ยปรุงแต่งสูตรของพอดอนะสูตรพอดอมาช่วยส่งเสริมมาสนับสนุนเรื่องปุ๋ยตรงนี้ด้วยนะครับก็องค์ความรู้เนี่ยก็การปรับปรุงพัฒนาดินเพราะดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับมันเสื่อมมันไม่มีธาตุอาหารเลยนะครับตั้งแต่แรกเราพัฒนามาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าปลูกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วก็จะขยายผลต่อเนื่องในทุกๆปีให้กับเครือข่ายเกษตรกรและโรงเรียนทั่วจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ผมถามการทำงานหน่อยสิครับว่าพอเรามีฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่เป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านเองเนี่ยเราต้องมีการรายงานข้อมูลกลับไปเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ไหมครับว่าในพื้นที่ยังมีโครงการนี้อยู่เนี่ยถือว่ายังดำเนินการได้แล้วตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ยังไงครับ
0: ในส่วนหนึ่งก็ส่งรายงานทุกเดือนนะครับทุกเดือนให้กับผู้บังคับบัญชาทางหน่วยทางกรุงเทพมหานครทางสำนักพระราชวังได้ทราบทุกเดือนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางข้างในนะเขามีนโยบายท่านมีนโยบายให้ส่งเสริมให้มีเกษตรกรมีงานมีอาชีพทำมีองค์ความรู้แล้วก็ขยายผลต่อเนื่องสมเด็จพระพันปีหลวงก็ให้ว่าขาดทุนคือกำไรของฉันขาดทุนของฉันคือกำไรของชาตินะครับก็ในส่วนนี้เราก็เป็นภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในสวนของพ่อพันปีด้วยนะครับ
1: ครับถามนิดนึงนอกจากการปลูกที่เป็นตัวอย่างละมีคนถามต่อว่าเราบอกว่าปลูกเป็นการเป็นฟาร์มตัวอย่างมีผักหลากหลายชนิดม
0: ี
1: ครบทั้งเกษตรกรรมมีปศุสัตว์อยู่ในพื้นที่ด้วย
0: ครับ
1: ผลผลิตที่เราได้มาภายในฟาร์มเราบริหารจัดการยังไงฮะ
0: คือผลผลิตที่ได้มาจากฟาร์มเนี่ยครับเราก็จะนำเก็บขึ้นมาจากแปลงแล้วเราก็จะมานำไปที่ห้องคัดขนาดบรรจุภัณฑ์มาคัดแยกก่อนไซส์ตรงไหนตกเกตเราก็ไม่เอานะครับแล้วก็คัดเอาแล้วก็บรรจุหีบห่อนะครับแล้วก็นำไปขายไปจำหน่ายที่ศูนย์ราชการบ้างนะครับเป็นสถานีอนามัยเป็นตลาดสดนะครับแล้วก็ตามครัวเรือนนะครับศูนย์ราชการมีออกบูธต่างๆในงานสำคัญในงานช่วงสำคัญเราก็ได้ไปจัดบูธจัดนำผลิตภัณฑ์เนี่ยออกไปจำหน่ายนะครับรายได้ต่อวันก็วันละเกือบเฉลี่ยวันละ 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันนะครับก็เฉลี่ยเดือนนึงก็ประมาณ 3-40,000 บาทนะครับครับผมในส่วนผลผลิตที่ปลอดสารพิษเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ที่ปลอดสารพิษให้กับร่างกายเราก็จะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงครับเนื่องจากผักพืชผักทางท้องตลาดนะครับมีสารพิษเจือปนมากมายเนี่ยเราก็เป็นจุดเด่นในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ครัวโลกได้ในส่วนหนึ่งที่พระพันตรีท่านดำริไว้นะครับ
1: แต่ว่าคนในพื้นที่ก็รู้จักฟาร์มนี้อย่างน
0: ี้ใช่ครับ
1: เป็นฟาร์มเหมือนป่าปลอดสาร
0: ปลอดสารเลยครับถ้าอยากมาถ้าถามหาพืชผักปลอดสารพิษต้องมาฟาร์มตัวอย่างที่เดียวครับที่จะได้ของแท้แล้วไม
1: ่ มีคุณภาพมันด้วย
0: คุณภาพ
1: นะทีนี้นอกจากการที่เราให้ความรู้กับคนในพื้นที่แล้วหน่วยงานองค์กรหรือคนมาศึกษาดูงานที่นี่มีมากน้อยขนาดไหนครับเข้ามาติดต่อยังไงบ้างในการเข้ามาดูงาน
0: ในส่วนหนึ่งก็จะติดต่อมาจากทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลโพนสายแต่ส่วนมากก็จะเป็นเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแต่ละจังหวัดนะครับจะเป็นจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับมาดูงานให้เราแล้วก็มีคณะโรงเรียนจากสกลนครมาดูงานเกือบร้อยคนนะครับมาดูงานที่เรานะครับซึ่งเฉลี่ยปีนี้ก็รับคณะที่ดูงานของเราก็เกือบ500กว่ารายครับถือว่าประสบความสำเร็จในการขยายผลในช่วยให้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของฟาร์มตัวอย่างให้กับคณะดูงานต่างๆได้รับทราบรับรู้ด้วยครับ
1: ครับผมถามเพิ่มเติมว่าณปัจจุบันนี้ถ้าเปรียบเทียบหรือมองการเติบโตฟาร์มนี้สามารถเดินหน้าด้วยตัวของเขาเองได้ไหมคร
0: ับก็สามารถเดินด้วยตัวเขาเองได้แต่ต้องมีหน่วยงานภายนอกมาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับขาดตรงการประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างตรงนี้ครับ
1: ครับผมถ้าจะให้บอกถึง ความสำเร็จของที่นี่แน่นอนว่าต้องประชาสัมพันธ
0: ์
1: บอกกล่าวไปถึง
0: บอกต่อ
1: นอกจากคนในพื้นที่แล้ว
0: คนนอกพื้นที่
1: อีกจะรู้จักมากยิ่งขึ้นว่าที่นี่มีความสำคัญถ้าจะฝากไปถึงพี่น้องคุณผู้ชมที่รับชมนี่คือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญจากพระพันปีหลวงที่ฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีมีพืชผักเขียวแบบนี้สร้างรายได้เห็นรอยยิ้มของสมาชิกแบบนี้แล้วเนี่ยกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายสิบปี
0: ครับ
1: วันนี้ถ้าอยากสะท้อนถึงคนที่จะเข้ามาเรียนรู้มาเห็นการเติบโตที่นี่อยากจะบอกเขายังไงบ้าง
0: ก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรที่สนใจนักศึกษานักเรียนหรือประชาชนทั่วไปนะครับเชิญที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระพันปีหลวงได้นะครับโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดอนม่วงพัฒนานะครับตำบลโพนทรายอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับเปิดทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับผมนอกจากมา ดูงานเรายังได้ผักที่ปลอดสารไปด้วยแล้วมาดูมุมมองแนวคิดวิธีการจัดแปลง หรือได้ต้นแบบไอเดียต่างๆ เอาไปปรับใช้ และก็เห็นรอยยิ้มของสมาชิกที่นี่ด้วยขอบคุณท่านผู้จัดการของเราด้วยนะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: กลัวอยู่
1: อยู่
0: จ้ะ
1: ดี
0: ก็
1: ๆก็
0: ดี
1: ถู
0: ใจ
1: ก
0: อยู่ถ้าว่าเพิ่นไหนเป็นแบบนี้ก็ดีใจอยู่ภูมิใจอยู่จ้ะก็ค่อยความไปหางานข้างนอกนานาจ้ะเพราะมันอยู่นี่มันก็ค่ายเนียอยู่เพราะมันเป็นงานประจํานะแต่เฮ็ดข้างนอกมันก็เมื่อยแล้วเพราะว่ามีแต่ผู้เฒ่าเนี่ยก็ร้ายนะนะเพราะผู้เฒ่าเขาก็เฮ็ดไปเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่ก็ถือก็สร้างเพิ่นเพราะนั่งเถืออาชีพเฮาได้แต่เฮาก็มาปลูกอยู่เพื่อนก็ได้อยู่ได้กินอยู่นี่คือกันนะก็บ่ได้ค่อยไปไสมีแต่ข้าวนี่ข้างนอกก็บ่ได้ไปมีแต่เขาไม่เห็นไปนี่

0: ที่ฟาร์มตัวอย่างที่จังหวัดมุกดาหารที่นี่นะครับก็มีสมาชิกมาทำงานเป็นจำนวนมากนะครับหนึ่งนั้นมีโอกาสในการเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงกันด้วยคุยกับคุณแม่บุญทันกงนะอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับบรรยากาศวันนั้นเล่าให้ผมฟังทีนิดนึงนะฮะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญที่อยู่สามารถที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในตรงนั้นได้ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระพันปีหลวงด้วยวันนั้นชาวบ้านเตรียมตัวยังไงใครเป็นคนบอกว่าสมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จแล้วคุณแม่อยู่ตรงไหนในพื้นที่ฮะ
1: อยู่ตรงที่ตรงกลางลูกแม่มาอยู่แถวหน้าแม่อยู่แถวตรงกลางอยากเห็นท่านเดินมาแม่ก็นั่งรออยู่ทั้งวันเลยนะวันนั้นน่ะไม่ได้กินอะไรเลยก่อนเสด็จแล้วก็ค่อยไปกินข้าวห้องน้ำห้องไหนก็ทำเสร็จแล้วก็ค่อยทำธุระอย่างอื่น
0: ท่านเสด็จในพื้นที่บ้านของเราที่ดูเหมือนจะไม่มีใครเสด็จมา
1: ไม่ไม่คิดไม่คิดว่าท่านจะเสด็จมาเห็นท่านเสด็จก็ดีใจปลื้มใจมาก
0: เราเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้แล้วก็มีโอกาสเข้ามาที่นี่แล้วเห็นชีวิตของคนในพื้นที่ในหมู่บ้านเราเปลี่ยนไปไหมครับเรามีความตัวอย่างแบบน
1: ี้เปลี่ยนไปทุกคนก็ดีใจมีความตัวอย่างที่ได้มาทำอยู่ที่นี่นะทุกคนดีใจมากมันใกล้บ้านเดินไปเดินมาแล้วก็สบายไม่ไกลเนาะไปมาก็สบายง่ายทุกอย่างลูกเราปลูกผักเราก็มีให้ส่งให้หัวหน้าขายทุกอย่างเรามีแล้วก็เก็บไปบ้านกินเล็กๆน้อยๆทุกวันได
0: ้ครับ
1: เราก็สบายเราไม่ได้ซื้อนะ
0: ผมถามสักนิดนึงก่อนที่สมเด็จพระพันปีหลวงจะเสด็จมาที่นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เป็นยังไงบ้าง
1: เขายากจนนะบ้านยากจนนะบ้านดอนม่วงพัฒนาเนี่ยเขาจนแล้วก็ตำบลพลทรายเราก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นโครงการยื่นขอก็มาได้ดอนม่วงพัฒนาผ่านแล้วก็ได้น่าจังได้ลูกเขาจนหมู่บ้านยากจนแต่ก่อนนะจ้า
0: พอมีโครงการนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คนเปลี่ยนไปเลย
1: แม่ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นเนาะแต่ก่อนมันลำบากมันไม่มีทำแบบนี้เนาะ
0: ภูมิใจไหมฮะว่าเรามีโอกาสครั้งหนึ่งได้รับเสด็จพระพันปีหลวง
1: ดีใจ
0: และครั้งในชีวิตเราก็มีโอกาสสนองงานพระองค์ท่านมาเป็นสมาชิกตัวเล็กๆในโครงการฟาร์มตัวอย่างภูมิใจแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย
1: ภูมิใจมาก 100% เลยค่ะยายไปอยู่ที่อื่นยายยังมาคิดถึงนะคิดถึงฟาร์มนี่ไปไม่ได้เลยคิดถึงเนาะมันเพื่อนก็เยอะทำก็ดีหัวหน้าเขาก็ใจดีอยู่กันก็สบายภูมิใจมาก
0: เป็นสิ่งนึงที่โครงการของพระพันปีหลวงที่พระราชทานให้กับเรา
1: จ้าร
0: ู้สึกถึงคิดถึงพระองค์ท่านยังไง
1: ครับคิดถึงพระองค์ท่านมาอุปถัมภ์เราขึ้นมาดีมากชีวิตคนเราถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้เลยท่านมาให้เราก็มีความรู้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ทั้งได้มีกินลูก
0: การเข้ามาทำที่นี่เราเข้ามาด้วยใจของเราเลย
1: นี่ด้วยใจลูกด้วยใจมันรักใจมันอยากทำเนาะ
0: บอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงว่าสิ่งที่เรามาอยู่ที่นี่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กับต้นไม้อยู่กับฟาร์มตัวอย่างที่เป็นเหมือนต้นแบบให้กับคนในพื้นที่แล้วก็หลายคนเข้ามาที่นี่รู้สึกยังไงแล้วก็ฝากบอกถึงคนที่มีโอกาสจะมาเรียนรู้มาศึกษาวิธีการทำที่นี่หน่อยครับ
1: พาชาวบ้านนะที่เรามาทำที่นี่เรารักใจมันรักนะคนรุ่นใหม่ต้องไม่มียายแล้วคนรุ่นใหม่ต้องมาทำต่อน่าจะทำได้ถ้าใจรักถ้ายายยังทำได้รุ่นใหม่ต้องมาทำได้ลูก
0: ครับผมนี่คือเรื่องราวของคุณแม่บอกว่าเป็นเหมือนชีวิตในชีวิตที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้และที่สำคัญคือเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ค่อยๆเรียนรู้ปลูกฝังตรงนี้กันไปที่สำคัญคือทุกคนมีโอกาสทำได้อย่างแน่นอนและก็พร้อมเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ

ไม่มีงานทำค่ะแล้วก็บ้านก็ลำบากมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ะก็เลยเข้ามาหาหัวหน้าอยากมาทำงานเพื่อมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวค่ะหัวหน้าบอกว่าไม่มีงานก็เข้ามาช่วยทำงานก็ได้หัวหน้าบอกว่าทางนี้ยินดีช่วยเหลือทำแปลงผักค่ะปลูกผักเพื่อให้หัวหน้าเอาออกขายค่ะมีปลูกพริกมะเขือถั่วผักยาวปลูกที่ทั้งบ้านเรากินกันค่ะตะไคร้ค่ะปลูกทุกอย่างเลยค่ะถ้ามีเยอะหัวหน้าก็เอามาฝากขายตรงนี้ค่ะแบบว่าทางครอบครัวเราพอกินแล้วก็เอามาฝากหัวหน้าขายแล้วก็มาขายพอได้รายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีความสุขค่ะแล้วก็เห็นผักของเราที่เราทำมันสวยมันงามเราก็ดีใจค่ะทุกคนอยากให้ผักของตัวเองนะงามสวยเพราะว่าผักของเราไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรค่ะอยากให้ทุกคนกินผักจากศูนย์ของพระราชินีมากๆเลยค่ะเคยแนะนำทุกคนนะคะว่าผักตรงนี้ไม่ได้เคยฉีดยาฉีดอะไรเลยไม่มีสารเคมีค่ะถ้าไม่มีฟาร์มตัวอย่างที่นี่ก็บอกตามความรู้สึกนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานตรงไหนแล้วก็ไม่รู้จะหารายได้จากทางไหนถ้าจะไปไกลๆแล้วก็ไปไม่ได้อายุก็แก่แล้วและก็มีภาระแบบว่าทางบ้านก็รอบางทีมีลูกมีอะไรแล้วก็กลับไปหาได้นะคะขออนุญาตหัวหน้าก็ให้ไปนะคะก็ดีตรงนี้แหละค่ะรู้สึกภูมิใจดีใจตื่นตันใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เห็นแบบว่าเห็นชาวนาชาวไร่มีความลำบากที่จะได้ช่วยเหลือแล้วก็ดีใจค่ะที่พระองค์มาสร้างตรงนี้ไว้ให้นะคะถ้าไม่มีที่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปตรงไหนเราได้ที่พึ่งมากๆเลยค่ะตรงนี้นะ

คุณผู้ชมครับจากรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนที่มาเป็นสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้แสดงเห็นแล้วนะครับว่าฟาร์มตัวอย่างของพ่อพันธุ์ปีหลวงสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีอยู่มีกินและสำคัญเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการของเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมวิทย์งานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

しか入るとかむ刺身でわさびคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: ิ่งให้
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
3: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
4: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
5: จริงเหรอมีไหมหลักฐาน
4: อ่
5: ะ
4: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
5: อย่างนี้ต้องแชร์
4: แชร์เลยค่ะ
6: หยุดจ้า
5: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
6: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
4: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
7: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครซวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

ทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและสร้างชีวิตให้กับผู้คนหากยังเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหนึ่งในนั้นคือเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ทัพเรือภาคที่2 สงขลาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ศูนย์กลางอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่การอนุบาลลูกเต่าการดูแลสุขภาพไปจนถึงการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลทุกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการดูแลทุกหนึ่งตัวที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งความหวังในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและเหนือกว่าการอนุรักษ์คือการปลูกหัวใจของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักหวงแหนและร่วมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อทะเลที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปจากความมุ่งมั่นของผู้พิทักษ์ท้องทะเลสู่ภารกิจแห่งการอนุรักษ์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีจะนำทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้พิทักษ์ชีวิตน้อยๆแห่งท้องทะเลสงขลากับภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราตะลุยกันมาถึงที่นี่ค่ะวันนี้จะไปเกาะติดประเด็นสำคัญกันนะคะกับผู้พิทักษ์เต่าทะเลค่ะว่าในแต่ละวันนั้นพี่ๆผู้พิทักษ์เขาจะมีหน้าที่บทบาทและภารกิจอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ

0: ี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลกันนะครับน้องๆมาจากเรียนอะไรกันครับโอเคครับครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโครงก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านทรงอยากเพิ่มจำนวนเต่าทะเลเนี่ยให้มีมากขึ้นให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยของเราไปนานๆนะครับเพราะเต่าทะเลของเราเนี่ยใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันนะครับว่าเต่าทะเลของเราใกล้สูญพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยังไงนะครับบทบาทของกองทัพเรือนะครับที่พี่อยู่อ่ะพี่เป็นทหารเรือนะครับก็ทำงานอยู่ที่กองทัพเรือนะครับก็จะมีการเพาะฟักไก่ไข่เต่านะครับแล้วก็อนุบาลลูกเต่านะครับอย่างที่น้องเห็นที่บ่อด้านนอกนะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่านะครับแล้วก็พอโตเต็มวัยแล้วใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็รักษาเต่าป่วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับถ้าเราเจอเต่าป่วยหรือบาดเจ็บเกยตื้นตามชายหาดครับก็นำมาส่งที่นี่ได้นะครับเราจะทำการรักษานะครับแล้วก็เมื่อเต่าแข็งแรงแล้วหายดีแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลูกเต่าของเราที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วสามารถใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติครับแล้วก็วิจัยแล้วก็ติดตามประชากรเต่านะครับให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับครับเต่าทะเลคืออะไรครับเต่าทะเลคือใครเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือยุคตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็เต่าทะเลของเรายังอยู่แต่ว่ากำลังลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเรานะครับเนี่ยเต่าทะเลอยู่มาประมาณ130ล้านปีก่อนเลยตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังหายไปเยอะเลยนะครับลักษณะการดำรงชีวิตนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หายใจด้วยปอดครับเราหายใจด้วยอะไรลูกหายใจด้วยปอดเหมือนกับเราเลยครับเขาจะขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้แล้วก็ดำน้ำลงสู่ทะเลนะครับเขากั้นหายใจได้ประมาณกี่ชั่วโมงลูกเมื่อกี้7ชั่วโมงถ้าตัวเล็กๆครับถ้าลูกเต่าก็ประมาณ15นาทีนะครับส่วนถ้าเต่าที่โตเต็มวัยแล้วเป็นแม่เต่าแล้วเขาก็จะกั้นหายใจได้ประมาณ 5-7 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พอเขาหมดอากาศหายใจก็จะขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็หายใจเหมือนกับเราว่ายน้ํามาลูกดําน้ําแล้วก็ดําน้ําลงไปครับแล้วก็เต่าทะเลออกลูกเป็นไข่บนชายหาดนะครับก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่อขุดหลุมแล้วก็ไข่นะครับเต่าทะเลใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลเลยลูกส่วนตัวเมียขึ้นมาบนบกเฉพาะตอนวางไข่อย่างเดียวครับส่วนตัวผู้เขาจะไม่ขึ้นบนบกเลยครับจะว่ายอยู่ในทะเลตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะครับครับทั่วโลกมีเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วก็แต่ในประเทศไทยของเราครับเจอเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดนะครับจะมีเต่าวัวค้อนเต่ากะเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าย่านะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่เราอยู่ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมลูกมีฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีแค่เต่ากะแล้วก็เต่าตะนุนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จะมีทั้ง5ชนิดเลยนะครับเต่ามะเฟืองครับก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็เท่ากับเตียง5ฟุตหรือว่ารถเก๋งคันเล็กๆ1คันเลยนะลูกเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่มั้ยครับแล้วก็พอก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วขุดหลุมแล้วก็ฟักไข่นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิล่างหลุมอ่ะเจอแสงแดดน้อยใช่ไหมลูกไข่ที่อยู่ใต้หลุมอ่ะจะเจอแสงแดดได้น้อยกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะโดนเมื่อเจอแสงแดดน้อยกว่าก็จะมีความร้อนยังไงลูกมีความร้อนน้อยกว่าที่อยู่บนหลุมใช่ไหมนึกออกไหมครับคิดออกไหมคือจะมีหลุมใช่ไหมหลุมเต่าก็จะขุดหลุมบนชายหาดใช่ไหมลูกก็จะขาวางไข่ไว้แล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านล่างหลุมจะเจอความร้อนน้อยกว่าเพราะโดนแสงแดดน้อยกว่าครับแล้วก็เต่าที่อยู่ปากไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมจะโดนแสงแดดเยอะกว่าแล้วก็จะเจอความร้อนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเต่าที่เจอความร้อนสูงกว่าก็จะออกลูกเป็นเพศเมียครับ ส่วนเต่าที่โดนความร้อนน้อยกว่าจะออกลูกเป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่านะครับแล้วทุกวันนี้โลกของเราร้อนใช่ไหมครับโลกของเราร้อนขึ้นเต่าก็มีเพศเมียเยอะขึ้นแล้วก็เพศผู้ลดลงนะครับทำให้เต่าสูญพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพศผู้มาผสมพันธุ์นะครับเต่าใน 1,000 ตัวนะครับมีโอกาสรอดแค่1ตัวนะครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราเลยเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ครับเหมือนที่น้องเห็นที่บอกว่าทำไมเราถึงเอาเต่ามาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพราะว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็ไข่เองอยู่ใช้ชีวิตเองอยู่ในทะเลครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ

ถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้อ่ะเขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเยอะกว่าครับเต่ามะเฟืองครับเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้มีขนาดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์โบราณมีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เต่าตนุนะครับเป็นมังสวิรัติเขากินเฉพาะพืชผักนะครับไม่กินสัตว์ทะเลนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอนเขาเล็กๆอ่ะเขาจะกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นอ่ะเขาจะไม่กินเลยนะครับกินเฉพาะหญ้าทะเลแล้วก็สาหร่ายอย่างเดียวนะครับเต่าทะเลมีระบบ GPS นะครับสามารถเขาเกิดมาใช่ไหมครับเต่าทะเลจะเกิดมาบนชายหาดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาวางไข่ที่เดิมได้เพราะว่าเขาจะเดินเขาสามารถจดจำหาดทรายความละเอียดของเม็ดทรายความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็กลับมายังที่เดิมได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม โอเคครับครับลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นะครับก็จะคลานลงสู่ทะเลเขาจะรู้ทางลงสู่ทะเลได้ไงใช่ไหมลูกเวลาออกจากไข่แล้วเขาจะฟังเสียงคลื่นแล้วก็มองดูแสงจากขอบฟ้าแสงจากทะเลนะครับเขาจะทุกวันนี้เต่าเดินผิดทางเพราะว่ามีโรงแรมอะไรขึ้นเยอะตามชายหาดใช่ไหมลูกก็มีแสงไฟแล้วก็มีเสียงดังอาจให้เต่าเดินขึ้นถนนได้แทนที่จะเดินลงสู่ทะเลครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์เหมือนกันครับใช่ครับระหว่างเขาลงทะเลอ่ะอาจจะมีนกจับกินได้ลูกการเจริญเติบโตของเต่านะครับเต่าใช้เวลานานถึง20-30 ปีเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาวางไข่ได้ครับเพราะเกิดแล้วประมาณอายุประมาณ 20-30 ปีเขาถึงสามารถกลับมาวางไข่ได้นะครับเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเต่าสามารถเดินทางไกลผ่านสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวนำทางนะครับกล่องรับสัญญาณสนามแม่เหล็กโลกของเต่าก็อยู่ที่ส่วนหัวครับเหมือนพวกนกทะเลทั่วไปเลยนะครับพวกเหยี่ยวพวกนกอินทรีแบบนี้ครับรู้จักไหมพวกนกเหยี่ยวนกอินทรีที่บินอยู่ใช่ครับเขาจะเหมือนเต่าเลยครับเขาเดินกลางไกลรอบโลกได้แล้วก็กลับมายังบ้านของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าเหมือนกันครับ

ครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการอนุบาลลูกเต่านะครับที่เรารับมาจากเกาะกะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะนำมาอนุบาลตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนเลยครับก็จะดูแลคุณภาพน้ำวัดค่าของน้ำแล้วก็ความสะอาดของบ่อนะครับเพราะว่าความสะอาดของบ่อก็ต้องสะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องการให้อาหารเต่านะครับก็จะให้อาหารตามปริมาณแล้วก็ขนาดของตัวของเต่านะครับเพราะฟักไม่มีครับเรารับเฉพาะเต่าที่เป็นตัวมาแล้วครับถ้าพอฟักก็จะมีอยู่ที่จะมีส่วนของกองทัพเรืออยู่ที่เกาะกะที่นครศรีธรรมราชครับเราก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วแต่ตามที่หน่วยงานต่างๆขอเข้ามาครับก็จะมีก็เราก็จะดูว่ามีเต่าที่พร้อมปล่อยแล้วยังนะครับถ้ามีเต่าที่พร้อมแล้วจำนวนกี่ตัวครับให้กับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอเข้ามาครับแล้วก็ตามวันสำคัญต่างๆเช่นวันเต่าทะเลโลกวันกองทัพเรือวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแบบนี้ครับก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลครับครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่แบบไปในทิศทางที่ดีมากครับเพราะว่าเราปล่อยเต่าก็ปล่อยเต่าไปจำนวนมากเหมือนกันครับตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok นะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเจอเต่าทะเลว่ายอยู่บริเวณนางเงือกบริเวณหาดสมิลาครับก็จะเจอเต่าทะเลจากเมื่อก่อนครับไม่เคยเจอเต่าทะเลบริเวณนั้นเลยครับครับตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรรพต

เยาวชนไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แบบอาจจะปล่อยตัวลงสู่ทะเลทั้งที่ยังบาดครับเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวได้เลยนะครับเช่นเรื่องขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะครับแบบเรื่องเนี้ยแบบสามารถช่วยทะเลได้เยอะเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวเลยครับแบบเราเป็นจิตอาสาแบบไม่ต้องแบบทำสิ่งใหญ่โตหรือว่าเกินกำลังของเราแบบเช่นเวลาว่างหรือทำกิจกรรมแบบพาลูกๆเก็บขยะริมทะเลครับก็เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆเริ่มจากตัวเราได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงการทิ้งขยะคือสำคัญมากครับแบบปลูกฝังตั้งแต่ลูกๆหรือว่าตั้งแต่เด็กๆในการทิ้งขยะให้เป็นที่ครับ

ครับศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ที่3นะครับศูนย์ของกองทัพเรือนะครับมีด้วยกัน3ที่นะครับก็คือนะครับที่ที่1นะครับที่จังหวัดชลบุรีครับศูนย์ที่1นะครับศูนย์ที่2ก็คือจังหวัดพังงานะครับส่วนศูนย์ของเราศูนย์ที่3นะครับเป็นศูนย์น้องใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปี63ครับส่วนในการดูแลเต่านะครับของเราก็ตามพระราชบัญญัตินิทานเลยนะครับก็นะครับของเราก็อนุบาลเต่านะครับลูกเต่านะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับขยายพันธุ์เต่าให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อปล่อยเต่าลงทะเลครับตอนนี้นะครับที่ศูนย์เรามีทั้งหมด13บ่อนะครับเป็นบ่ออนุบาลเต่าเล็กนะครับเต่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เต่า7เดือนนะครับประมาณน้ำหนัก1กิโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่าประมาณปี4เดือนกับเต่า5ปีครับเต่าใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามเกณฑ์ที่ปล่อยนะครับก็ประมาณเต่าประมาณ1ปีขึ้นไปครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก็สามารถจะปล่อยได้เลยครับถ้าเต่าเราไม่สบายนะครับเราก็นะครับจะมีน้องสัตวบาลดูแลอยู่นะครับ1คนนะครับเป็นหมอประจำที่ศูนย์นำรักพันธุ์เต่าทะเลนะครับก็จะมีนะครับเราจะประสานกับกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับของทช.นะครับที่สงขลานะครับเราจะประสานของเขานะครับเพื่อเอาเต่าไปดูแลเอ็กซเรย์รักษาครับศูนย์ของเรานะครับศูนย์ที่3ของเรานะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการวอล์กอินเดินมาชมเต่าได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่ 8:00 น.นะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับมีประชาชนสนใจก็เดินมาเยี่ยมชมได้เลยครับถ้าจะมานะครับจะมาช่วงเช้าประมาณ9โมงจะมีการให้อาหารเต่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทีก็15นาฬิกานะครับถ้าจะมาแบบกลุ่มคณะนักเรียนนะครับเราจะมีวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็ให้สัมผัสน้องเต่านะครับที่ผ่านมานะครับเราจะมีเยาวชนถ้าเป็นส่วนมากครับน้องๆชอบมากันเยอะครับมาช่วยกันพัฒนาจิตอาสานะครับมาช่วยกันขัดบ่อนะครับแล้วก็นะครับมาดูเต่ามาชมเต่าต่างๆนะครับในทางอนุรักษ์นะครับของพระพันปีหลวงนะครับวัตถุประสงค์ก็มีอยู่แล้วนะครับว่าอนุบาลเต่านะครับเพิ่มประชากรเต่าไว้เยอะขึ้นนะครับเพื่อทะเลได้สมบูรณ์นะครับส่วนในการอนุรักษ์นะครับน้องๆนะครับก็นะครับเราจะปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกให้น้องๆนะครับประชาชนนะครับให้ในการรักทะเลนะครับก็เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลนะครับช่วยกันดูแลทะเลนะครับช่วยดูแลสัตว์น้องเต่านะครับเต่าทะเลต่างๆนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์สงวนนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับการครอบครองมีไว้เนื้อจำหน่ายยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับนะครับก็ถ้าเจอเต่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเจอซากเต่านะครับสามารถแจ้งเจ้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีแล้วครับเต่าทะเลเก็บซากก็ไม่ได้นะครับต้องบอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจอเต่าป่วยนะครับก็แจ้งเจ้าที่มาหรือถ้าเจ้าที่ไปไม่ทันก็นะครับเราเอาเต่ามาไว้ที่ล่มๆนะครับแล้วก็เอาน้ำประคบกระดองเขาหน่อยนะครับอย่าให้กระดองเขาแห้งนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเต่าทะเลครับเต่าทะเลนะครับมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็นะครับดูแลหญ้าทะเลเรานะครับสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรแมงกะพรุนนะครับถ้านะครับมีเต่าทะเลเยอะนะครับก็สามารถทำให้ทะเลที่นั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้น้องๆนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดในทะเลนะครับเรื่องขยะเอ่ยนะครับที่สำคัญเลยนะครับขยะนะครับก็ขอให้ทิ้งที่บนฝั่งดีกว่าอย่าทิ้งลงในทะเลนะครับเพราะขยะใหญ่ชิ้นในทะเลนะครับการย่อยสลายเขาใช้เวลานานครับเต่าก็กินเข้าไปก็ติดท้องสามารถทำให้น้องก็เสียชีวิตได้ครับของฐานเรือของเรานะครับก็จะปล่อยนะครับในช่วงวันกองทัพเรือนะครับวันสถาปนาต่างๆนะครับก็จะปล่อยเต่าลงคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วแต่ปริมาณจำนวนครับ

จากพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลรักษาวันนี้พระราชปณิธานได้ถูกสานต่อผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมทัพเรือภาคที่2มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกเต่าที่ได้รับการดูแลอย่างแข็งแรงได้กลับคืนสู่ท้องทะเลและเติบโตต่อไปในธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ดูแลลูกเต่าเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรักและความห่วงใยต่อท้องทะเลจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของเต่าทะเลหนึ่งตัวแต่คือการรักษาความสมดุลของท้องทะเลรักษาระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทุกก้าวที่ลูกเต่าคลานกลับคืนสู่ผืนทะเลจึงเปรียบเสมือนความหวังของการสืบสานพระราชปณิธานให้ยังคงงอกงามอยู่คู่ผืนแผ่นดินและท้องทะเลไทยตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยให้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

0: กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
11: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: NVT นะครับต้องบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่และส่วนมากหรือว่าหลายๆคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีข้อมูลที่ตัวเลขของคนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นคนไทยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 คนการไปทำงานต้องบอกว่ามีทั้งปัญหาอุปสรรคการสื่อสารซึ่งการสื่อสารถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากยกตัวอย่างการที่เราเกิดปัญหาเกิดคดีความต่างๆในประเทศไทยการสื่อสารแปลกฎหมายจากไทยเป็นไทยก็ถือว่ายากมากแล้วแต่นี่เป็นการสื่อสารที่ต่างประเทศเป็นการสื่อสารภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าส่วนมากที่จะเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเพราะฉะนั้นจึงมีที่มาของการที่มีตัวช่วยหรือคนที่เขาเป็นคนกลางนะครับในการแปลภาษาให้จากไทยเป็นอังกฤษหรือแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยเพราะมีหลายหลายคนหลายๆกลุ่มอาชีพที่ไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาแล้วประสบปัญหาต่างๆเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีที่มาของการเขียนเป็นหนังสือเป็นข้อความที่เอามาตีแผ่เป็นภาพยนตร์มาเรียบร้อยตอนนี้เรามาจะคุยกันกับเจ้าของที่เป็นผู้เขียนภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นคือครูเอเบญจวรรณภูมิเสนครับร่ามภาษามือและผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาในสหรัฐอเมริกานะครับสวัสดีครับคุณเอกครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นหนังไทยที่สอดแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปด้วยการเอาเรื่องราวความเป็นจริงการดิ้นรนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาที่จริงๆยากนะคุณเอกนะการไปอยู่ที่การเดินทางไปเนี่ยก็ยากแล้วการไปใช้ชีวิตอยู่ก็ถือว่ายากมากจุดเริ่มต้นเส้นทางของการที่ครูเอกมาเป็นล่ามแปลภาษาไทยหรือมาเป็นล่ามแปลภาษาที่สหรัฐอเมริกาเส้นทางการเดินทางนี้เป็นอย่างไรมีความท้าทายยังไงบ้างครับ
1: จะให้เล่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยไหมคะ
0: เอาเริ่มต้นเลยครับ
1: เอาตั้งแต่ตอนอยู่ยโสธรเลยนะคะเป็นคนยโสธรเป็นคนอีสานบ้านเฮานี่แหละเนาะแล้วก็จบมัธยมที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคมนะคะก็ได้ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก่อนได้ทุน AFS ไปเรียนหลังจากจบมัธยมที่ญี่ปุ่นแล้วสอบ AFS ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักภาษามาตั้งแต่เด็กเลยชอบภาษาอังกฤษอยากที่จะไปเรียนต่อที่อเมริกาแต่ไม่ได้ไปนะคะตอนแรกสอบได้ไปอเมริกาแต่ไม่ได้ไปแล้วก็ไปสอบอีกก็ได้ไป AFS ที่ญี่ปุ่นพอจบจากญี่ปุ่น AFS เขาให้ไปแค่ปีเดียวแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่แหละค่ะ ก็เอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะ พอจบจากมข.เราแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอีก ค่ะได้ไปเพราะตอนนั้นนะเขาก็พยายามที่จะเอาคนนักเรียนนะคะที่คะแนนดีจากแต่ละมหาลัยไปเป็นตัวแทนที่จะไปเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนปริญญาโททางด้านสังคมวิทยาที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพอจบจากญี่ปุ่นแล้วก็คิดว่าจะไปต่อปริญญาเอกที่อเมริกาแต่พอดีไปแต่งงานนะคะไปสมรสกับชาวอเมริกันแล้วก็ได้ไปเปิดบริษัทแปลภาษาค่ะตอนนั้นมันเป็นยุคที่กำลังบูมมากทางด้านเทคโนโลยีนะคะเป็นช่วงที่ .com กำลังบูมทำให้บริษัทของเราเป็นที่รู้จัก
0: ใน
1: มีชื่อเสียงพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีบริษัทที่จะมาแปลภาษาไทยแล้วก็แปลภาษาลาวด้วยก็ไปเฮียนภาษาลาวเลยไปเฮียนภาษาลาวอยู่เวียงจันทน์เลย
0: อ๋อภาษาลาวที่ไม่ใช่ลาว
1: ไม่ใช่ลาวบ้าน
0: สปปลาว
1: สปปลาวไปเฮียนอ่านเขียนแบบตู่ภาษาลาว
0: โดย
1: ก็ว่าวแบบนี้เลยว่าคือจังคนเวียงจันทน์เลยก็จะไปฝึกพูดภาษาลาวค่ะแล้วก็อ่านเขียนภาษาลาวแล้วก็เป็นล่ามภาษาลาวด้วยนะคะดังนั้นก็จะแปลภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษค่ะเปิดบริษัทตรงนั้นละค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของทำไมได้มาเป็นล่ามก็คือบริษัทที่เราแปลเนี่ยเป็นบริษัทแปลภาษานะคะแล้วก็ทำทางด้านการเป็นล่ามด้วยนะคะช่วยกรอกแบบฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลายอย่างเกี่ยวกับทางด้านภาษาทั้งนั้นนะคะ
2: กุ้งนะครับแล้วในส่วนของการเป็นล่ามในศาลกับที่โรงพยาบาลของที่อเมริกาเนี่ยแตกต่างจากการเป็นล่ามในที่อื่นเนี่ยอย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้คนไทยเนี่ยช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในภาวะขับขันนะครับผม
1: ค่ะการที่จะเป็นล่ามกฎหมายหรือว่าล่ามทางการแพทย์ในอเมริกาเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีการสอบก่อนที่มีชาวอพยพไปอยู่เยอะหลากหลายภาษาดังนั้นเนี่ยได้นะคะเขาก็จะมีการคัดกรอง
2: ครับ
1: เราต้องไปสอบซึ่งมันยากมากเลยที่จะสอบเป็นล่ามศาลเพราะว่าเราจะต้องรู้คำศัพท์ทั้งนั้นกฎหมายกระบวนการกฎหมายนะคะเราจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณของการเป็นล่ามแล้วก็หลายๆอย่างที่เราจะ

0: สามารถไปช่วยคนในศาลได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าใครจะแปลได้นะคะสมัยก่อนเขาเอาใครไปแปลก็ได้ทำให้ไม่มีปัญหาทางด้านกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะทีนี้ส่วนทางด้านการแพทย์ก็เหมือนกันก็ต้องไปสอบทางด้านศัพท์การแพทย์ทีนี้พวกที่สอบกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแปลศัพท์การแพทย์ได้ดังนั้นก็ต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ทางการแพทย์รากศัพท์นะคะศัพท์ลาตินนะคะจะเรียนเรื่องกับ prefix suffix root word อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องรู้กระบวนการทางการแพทย์ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปแปลในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราต้องแปลให้มันถูกต้องเพราะว่าแปลผิดเนี่ยนะคะแปลผิดเลยคือมีคนเคยแปลผิดนะคะแปลแบบม้ามไปเป็นตับอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนแปลผิดแล้วก็พอดีคนไทยคนที่เขาไปน่ะเขาจับได้ว่าล้ามแปลผิดอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องไปแปลแทนเพราะว่าแบบคำศัพท์เบสิกยังแปลไม่ถูกดังนั้นในอะไรในกระบวนการที่สำคัญยากๆนี่ดังนั้นเนี่ยแปลผิดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือล้ามทางกฎหมายแล้วก็ทางการแพทย์นะคะเพราะว่าเราจะไปช่วยคนเนี่ยเราจะต้องแปลให้แม่นเราจะต้องแปลให้ไวแล้วก็จะต้องเก่งกว่าคนที่เราแปลให
1: ้ค่
0: ะ
2: อย่างทั้งหมดต้องบอกว่าจริงๆนะการที่เราแปลขนาดเราพูดไทยสื่อสารภาษาไทยกันบางทีเนี่ยเหมือนเล่นเกมนะการถ่ายทอดคำบางทีจากคำหนึ่งสุดท้ายไปทางไปอีกคำหนึ่งแต่นี่เป็นการแปลคำภาษาอังกฤษโดยเฉพาะศัพท์ทางการแพทย์แปลความหมายเปลี่ยนการรักษาก็ผิดไปเลยนะ
0: ใช่วินิจฉัยผิดไปเลยค่ะ
2: อะไรคือจุดเปลี่ยนของการนำชีวิตการทำงานของครูเอเริ่มมาทำเป็นบทความเริ่มมาทำเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อว่าล่ามThe Thai Interpreter ครับ
0: ค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นล่ามานานนะคะล่ามานานมากก็คือตั้งแต่ปี1995ที่สอบผ่านก็เป็นมาเรื่อยๆเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะพอเรามีประสบการณ์คนก็จะรู้จักเราเยอะหลังจากที่คนมาติดต่อเราให้ไปเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกต่อไปแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราก็ไปช่วยคนโดยที่ตอนเนี้ยเราก็มีรายได้มีอะไรที่คือลงตัวแล้วเราก็
2: ดูแลคนอื่นได้
0: ใช่พอไปดูแลคนอื่นได้ก็ไปทำล่ามจิตอาสาตรงนี้แหละค่ะก็คือจุดเปลี่ยนไปช่วยคนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เราก็มีรายได้ดีเรามีฐานะพอสมควรแล้วค่ะก็เลยไปเป็นจิตอาสาช่วยแปลให้ที่วัดนะคะหรือว่าเวลามีวิทยากรจากประเทศไทยมาบรรยายเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะไปแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนที่เขาไม่มีเงินที่จะจ้างแบบพวกถูกสามีทำร้ายแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีเงินจ้างล่ามเขาก็จะโทรมาหาเราแล้วคุณก็จะบอกต่อกันไปนะคะทีนี้เราก็จะเอาสตอรี่บางอย่างที่เขาอนุญาตให้ไปเขียนบทความได้หรือว่าเราเอาไปดัดแปลงเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนไทยในอเมริกาได้เรียนรู้ก็เลยไปโพสต์ตามห้องต่างๆทีนี้แบบคนชอบมากเพราะว่าแบบทุกโพสต์ที่พี่เอลงเนี่ยมันจะเป็นความรู้ได้สาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทำไมพี่เอไม่เอาไปสร้างเป็นหนังล่ะนี่แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนเพราะว่ามันมีสตอรี่แบบมันสตอรี่ที่แบบสุดๆเลยนะคะต้องไปดูหนังถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงคือไม่อยากสปอย
2: กำลังจะบอกว่าสปอยหน่อยนี่ไม่สปอยคือทั้งหมดนี่คืออย่างที่เราไปเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คือเข้าใจนะบางทีเราเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนอ่
0: ะ
2: เราไปเจอปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เราไม่รู้แบบ what อันนี้เอาอินเทรนด์ตามโซเชียลนะพูดได้แค่เนี้ย whatแล้วเราอยากจะสื่อสารว่าฉันไม่ผิดฉันเราไม่ได้เป็นคนผิดเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องนี่เอกสารคุณมหาว่าฉันเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดเกี่ยวกับการทำเอกสารปลอมแปลเอกสารนี้ขึ้นมาแต่เราไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วหลายคนบางทีคิดว่าตัวเองพูดภาษาได้นะคะแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่คือมันไม่ใช่วิธีการที่เขาทำกันการที่เรามีผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะล่ามเนี่ยค่ะเราไม่ได้แปลภาษาอย่างเดียวหลายครั้งนี้นะคะเราจะช่วยเขาทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็กระบวนการต่างๆซึ่งเราไม่ได้แนะนำข้อกฎหมายเพราะอันนั้นเป็นหน้าที่ของทนายแต่ว่าการที่มีล่ามไปช่วยเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสมูทขึ้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยากจะให้ขอล่ามไว้ก่อนค่ะ
3: อาจารย์ครับมีเหตุการณ์หรือเคสของสตรีไทยในต่างแดนนะครับผมที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นเรื่องที่ทำให้อาจารย์เนี่ยมาเป็นเส้นเลือกหลักของเรื่องนี้บ้างไหมครับ
0: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีหลายเคสมากใช่ไหมคะทำมาประมาณ 3,000 4,000 เคสแล้วในกรณีที่มันเป็นเคสใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะไม่ลืมแล้วเราก็ทำให้คนในวงกว้างนะคะมันจะมีเคสหนึ่งที่เป็นเคสของการค้ามนุษย์ซึ่งตอนนั้นนะคะความจริงทำ2เคสที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเคสที่เอามาใส่ในภาพยนตร์นี้ก็คือเคสของการที่ผู้หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณี

0: เป็นจำนวนมากมากๆเลยหลายร้อยคนซึ่งคนเขาไม่เชื่อเลยนะคะว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกหดหู่อ่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เอามาหนึ่งในสตอรี่ที่เอามาใส่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญอยากจะบอกให้คนไทยรู้ไว้นะคะว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคนที่หลอกไปก็คือพวกคนไทยด้วยกันเอง
1: เหนื่อยนะการที่เราจะดิ้นรนบางทีเรากู้หนี้ยืมสินกันขอวีซ่าไปกว่าจะผ่านกว่าจะอะไรบางทีเราไปเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้
0: ใช่ค่ะ
1: เรารู้สึกว่าแบบโหแล้วคนไทยหลอกกันเองอ่ะเหนื่อยความรู้สึกที่เราไปทำเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกภูมิใจไหมการช่วยบางคิดบางคิดแต่ละคน
0: ก็รู้สึกภูมิใจมากตอนแรกก็ไม่ได้ภูมิใจอะไรมากมายหรอกค่ะแต่ว่าคนที่เราไปช่วยเขาน่ะเวลาเขาเห็นเราเขาแบบเขาจะดีใจมากแล้วเขาแบบคือเหมือนกับคือหนาปลาที่กำลังจะตายได้น้ำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะแบบอ๋อพี่ช่วยหนูด้วยนะพี่ทำยังไงก็ได้หนูไม่ผิดอะไรแบบนี้หรือว่าพี่ช่วยคุยในสิ่งที่หนูอยากจะสื่อด้วยไหมได้ไหมค่ะเขาต้องการที่จะคุยกับทนายต้องการที่จะสื่อสารอะไรหลายๆอย่างซึ่งเขาไม่สามารถจะพูดได้เขาเห็นเราปุ๊บเราก็อยากจะช่วยเขาแล้วมันก็รู้สึกอิ่มเอมใจโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรแรกๆนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งคนก็พูดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็คิดว่าโอ้มันการไปล่ามเนี่ยมันก็ได้บุญมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นจุดที่เราอยากจะช่วยคนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ใช่แต่การไปภาษาไม่ใช่เป็นแค่อาชีพอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราได้ช่วยสังคมได้ช่วยคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากค่ะ
1: ภูมิใจด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ก็เริ่มมีความภูมิใจมาเรื่อยๆค่ะ
1: คุณเอกณปัจจุบันนี้คือไปมาระหว่างประเทศไทยกับทางสหรัฐอเมริกา
0: ใน
1: ช่วงนี้ที่เราอยู่เมืองไทยกรณีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุกรณีที่ขอความช่วยเหลือทางฝั่งสหรัฐอเมริกาตอนนี้เรามีทีมงานที่น
0: ั่นมีทีมงานตอนนี้มีนักเรียนเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าได้สอนนักเรียนหลายคนที่อยากเป็นล่ามนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะแต่ก่อนเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีครูไม่มีคลาสอะไรพิเศษแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีโรงเรียนสอนล่ามมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้แต่ว่าพวกนักเรียนที่มาเรียนกับเราตอนที่เราเปิดโรงเรียนสอนล่ามนะคะสอนการล่ามและการแปลทางออนไลน์เนี่ยค่ะเราก็ได้เทรนนักเรียนจำนวนมากเลยทั่วโลกที่เป็นล่ามมืออาชีพแล้วตอนนี้พวกน้องๆเขาก็จะเทคโอเวอร์นะคะเวลาที่มีเคสที่เรารับไม่ได้เขาก็จะรับแทนค่ะหรือว่าเราก็ทำทางออนไลน์นะคะทำทางซูมทางโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เราเป็นยุคอินเตอร์นะคะแล้วก็เป็นยุคไฮเทคแล้วเราก็สามารถที่ทำงานที่ไหนก็ได้
1: เนาะสื่อสารออนไลน์ก
0: ็จริงเมื่อคืนนี้ก็แปลเป็นล่าม
1: ใช่ไหมคะ
0: เมื่อคืนเป็นล่ามตอน18:00 น.ค่ะมันก็จะประมาณ18:00 น.ที่นู่นนะคะ
1: สังเกตคุณเอกก็จะพูดไปยิ้มไปเหมือนมีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนเนา
0: ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องของหนังสปอยนิดนึงก็ได้อาจจะไม่ให้คุณเอกสปอยเยอะมากมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าโรงกันอยู่แล้วนะเราจะมาสปอยเป็นน้ำจิ้มเบาๆว่าในเนื้อหาสาระในหนังมีอะไรกันบ้างแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ
0: ได้เลย
1: กลับมาติดตามกันต่อครับ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองอีสานผ่าน NBT นะครับผมตอนนี้เรายังอยู่กับครูเอนะครับผมเบญจวรรณภูมิแสนล่ามืออาชีพในสหรัฐอเมริกานะครับครูเอครับผมในส่วนของหัวใจหลักของการช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนนะครับผมการต้องรับฟังแล้วก็ถ่ายทอดความเจ็บปวดความรู้สึกความอยุติธรรมที่คนไทยด้วยกันต้องเจอเนี่ยครับผมครูเอมีพี่ในการรับมือกับความรู้สึกหรือการวางตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย์
1: อันนี้มันก็ค่อนข้างจะยากเนาะตอนที่เราเป็นล่ามมือใหม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะรับมือยังไงเพราะว่าคือเห็นอะไรมาเราก็ฟังแล้วก็รับไปหมดมันจะมีเหตุการณ์หลายอย่างมากแล้วก็เคสจะเป็นเคสหนักๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสคดีอาญาคือถึงการฆาตกรรมเลยก็มีพยายามฆ่าเราจะต้องเห็นภาพที่แบบคนแทงกันยิงกันสมองเลยอะไรแบบนี้บางทีเราก็จะต้องไปดูภาพด้วยแล้วแบบคือพวกพยานเขาบรรยายอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจะต้องซึมซับมาใช่ไหมคะมันก็เป็นความเจ็บปวดแบบทุติยภูมิเขาเรียก vicarious trauma ก็คือเรารับจากผู้อื่นมาอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ยากมากก็หลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยานะคะหรือว่าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์เขาก็ประสบเหมือนกันแต่ว่าล่ามเนี่ยเราจะหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าเราจะต้องพูดแบบเขาเพื่อที่จะสื่อออกไปอันนี้แหละเป็นอะไรที่หนักมากแล้วหลายคนไม่
0: ร
1: ู
0: ้
1: ทำให้เราก็อยากจะสื่อให้คนเห็นว่าการทำงานอาชีพล่ามเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าล่ามไม่ใช่แต่จะสื่อภาษาเราต้องสื่ออารมณ์ด้วยก็เลยไม่ค่อยกลัวว่า AI จะทำมาแย่งงานเราเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่มีความเห็นอกเห็นใจมันไม่มีความรู้สึกแล้วที่สำคัญอ่ะมันไม่มีพรหมวิหารสีอันนี้ก็เลยบอกว่าเขาจะมาแย่งงานเราไหมบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณกล้าที่จะให้ AI มาเป็นล่ามให้คุณในการขึ้นโรงขึ้นศาลตัดสินว่าคุณจะถูกหรือผิดอ่ะถ้าคุณกล้าให้ AI ทำตอนนั้นละหาล่ามถึงจะตกงานอันนี้ก็คือเหตุผลว่าเราเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆจากคนที่เราแปลให้เยอะมากเลยนะคะทางด้านอารมณ์ความรู้สึกคือว่ามันค่อนข้างจะท็อกซิกดังนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาเนี่ยคือตัวของเราเองเนี่ยนะคะระบายออกไปเราก็ค่อยๆคือใช้ธรรมะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ธรรมะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะไปรับอะไรสิ่งต่างๆจากเขาได้หมดนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆพออันนี้คือประสบการณ์มันช่วยการที่เราเป็นล่ามมานานนะคะหลังจากที่ได้ประมาณ10กว่าปี15ปีแล้วก็พยายามลืมมันค่ะพยายามลืมมันแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยค่ะที่อยู่ในเรื่องล่ามเนี่ยนะคะจะมีเคสหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมเห็นว่าการเป็นล่ามมันหนักมากทางด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจเพราะว่าเราน่ะถูกกระทบมากเลย
2: กดดันนะพูดถึงว่านะ
0: ไม่ใช่ง่ายนะครับการไม่ใช่ว่าแค่เรื่องภาษาสามารถแปลได้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตทางความรู้สึกด้วย
1: ต้องค่ะ
2: เป็นงานที่ค่อนข้างยากเหมือนกัน
0: ครับ
2: ตอนแรกจะไม่มีคำถามนี้แต่ขออนุญาตมีคำถามนิดหน่อยในฐานะที่ครูเอเองเนี่ยเป็นคนอีสานขออนุญาตนะครับ
1: เป็นคนอีสานนี่แหละคนอีสานบ้านเฮานี่แหละ
2: เสน่ห์หรือจุดเด่นของพี่เอ๋อะไรคือจุดเด่นอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้พี่เอ๋ทำงานณปัจจุบันนี้แล้วประสบความสำเร็จครับ
1: โอ้หลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเป็นคนเรียบง่ายเป็นคนอีสานด้วยแล้วพูดถ้าเป็นคนแบบคนก็ส่วนมากก็จะว่าอย่างนั้นนะคะก็คือว่าเป็นคนเรียบง่ายแล้วเราเนี่ยเราเข้ากับทุกคนได้โดยเฉพาะเรารู้จักกับคนลาวด้วยนะคะเราพูดลาวพูดอีสานเราก็จะมีลูกค้าเป็นคนลาวด้วยค่ะเขาก็จะเวลาเราไปไหนมาไหนเขาก็จะทำอาหารให้กินนะคะคนก็จะชอบแล้วเขาก็จะแนะนำเราให้ไปล่ามให้กับคนอื่นๆเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าให้ครูเอไปเป็นล่ามแล้วเขารู้สึกอบอุ่นอะไรแบบนี้ก
2: ็จริงนะการที่เรา first impression แรกตอนแรกที่เราเจอครูเอน่ะรู้สึกเฟรนลี่รู้สึกน่ารักรู้สึกแบบเอาจนแบบพี่กล้าเล่นอ่ะที่มีค่าแบบครูเอมี
0: ครูเอช่วยตลอดเลย
2: ให้ครูเอช่วยหน่อยนะมีเงื่อนไขที่เล่นได้เพราะเห็นครูเอแล้วน่ารักรู้สึกว่าแบบสบายใจด้วยมาพูดถึงหนังเรื่องนี้หน่อยหนังเรื่องนี้ชื่ออะไรไทยอะไรภาษาอังกฤษอะไรแล้วเนื้อหาสาระในนี้บ่งบอกอะไรสื่ออะไรกับคุณผู้ชมครับ
1: ตอนแรกเราว่าจะตั้งชื่อว่าเรื่องเล่าจากล่ามไทยเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ที่เราต้องการที่จะเล่าให้คนไทยฟังนะคะเกี่ยวกับอาชีพของล่ามแต่ทีนี้เราก็เลยไปเปลี่ยนเพราะว่ามันยาวเกินไปแล้วมันจะเราคิดว่าอะไรที่แบบให้กระชับไปเลยก็เลยว่าโอเคตั้งชื่อว่าล่ามแล้วกันนะคะเพราะมันมีหนังหลายเรื่องใช่ไหมคะเช่นแบบสับเปลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นชื่อของอาชีพนะคะครูบ้านนอกอะไรแบบนี้ค่ะ
0: สื่อความหมายตรงตัวชัดเจนเลย
1: ใช่ก็คือล่ามนะคะภาษาอังกฤษก็ the Thai interpreter
0: ครับผม
2: ตามตัว
1: เลยค่ะ เป็นหนังที่เป็น2ภาษานะคะถ้าเกิดว่าเวลาคนไทยพูดเราก็ไม่ต้องอ่านซับใช่ไหมคะแต่ถ้าคนอเมริกันพูดก็จะอ่านซับไทยค่ะแต่ว่าถ้าคนต่างชาตินะคะก็ดูหนังเรื่องนี้เขาก็อ่านซับภาษาอังกฤษเวลาคนไทยพูดก็คือทุกคนทั่วโลกดูได้หมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อในหนังเรื่องนี้คือถ้าสมมตินักแสดงที่เป็นคนไทยก็จะเป็นการพูดภาษาไทย
1: เลย
2: แต่จะมีซับภาษาอังกฤษให้
1: ต้อง
2: และเกิดชาวต่างชาติพูดก็จะเป็นภาษาต่างชาตินั้นเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นซับ
2: ภาษาไทยให้
1: แต่บางทีตั้งใจที่ไม่มีซับทั้งสองเพื่อที่จะให้ฟังล่ามจะดูว่าเข้าใจไหมแล้วก็เขาก็เวลานั้นนะคะสังเกตดูว่าคนก็รอละฟังล้ามแปลจริงๆเราก็จะตั้งใจที่จะไม่แปลค
2: ่
1: ะไม่ตั้งใจไม่มีซับอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับผมทุกท่านแล้วครับคุณเอ๋ครับผมอยากให้คุณเอ๋เนี่ยฝากผลงานแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่น้องชาวไทยนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยให้มาเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบทละครบทประพันธ์ต่างๆนะคะบทเขียนนะคะที่เป็นทั้งหนังสือด้วยนะคะเป็นบทความแล้วก็เป็นบทภาพยนตร์ค่ะเอเป็นคนเขียนเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นสตอรี่ของคนไทยเป็นเรื่องราวของคนไทยในอเมริกามีหลายๆอย่างของดีของไทยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเราตั้งใจมากเลยค่ะที่จะเอามาใหคนไทยในประเทศไทยได้ดูเพราะว่าอันนี้เป็นผลงานของคนไทยในอเมริกาที่พวกเราร่วมใจกันสร้างนะคะนะคะกับพวกเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับนะคะเราช่วยระดมทุนเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้นะคะมาลงขันกันแล้วก็สร้างหนังระดับฮอลลีวูดเลยนะคะมันเป็นหนังที่แบบคนไทยในอเมริกาภูมิใจมากและอยากจะให้คนไทยในประเทศไทยได้ชมกันค่ะ
2: ครับอีกนิดนึงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้กำลังมองว่าถ้าสมมติอยากจะมีคำปรึกษาอยากติดต่อครูเอ๋อยากจะสอบถามหรือปรึกษาเรื่องต่างๆนานาหรืออยากจะปรึกษาเรื่องภาษาอังกฤษหรือการใช้ชีวิตหรือคำแนะนำเรื่องของกรณีการเกิดคดีความต่างๆที่สหรัฐอเมริกาช่องทางการติดต่อครูเอ๋สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
1: ค่ะ thethaiinterpreter.com ค่ะหรือว่าใน Facebook ก็ได้ค่ะเรื่องเล่าจากล่ามไทย
2: ติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลย
1: อินบ็อกซ์ได้เลย
2: ตอบเอง
1: บางทีก็ตอบเองค่ะตอบเองไม่ไหวแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้แบบมันมีคนเข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าก็จะมีคอนเนคชั่นที่จะช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทางด้านกฎหมายเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นกลุ่มทนายเราก็จะส่งไปให้หรือว่าถ้าเกี่ยวกับทางด้านการเงินการบัญชีเราก็มีทีมหมดเลยค่ะค่ะก็จะมีทีมพี่จะมีทีมที่จะแนะนำให้ว่าจะไปหาใครหาใครแต่ว่าทางด้านภาษาทางด้านกระบวนการทางด้านบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านภาษาหรือว่ากระบวนการศาลที่ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายเราก็ตอบได้เลย
2: ถ้าไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่ว่าอยากไปเที่ยวสมมติตอมอยากไปเที่ยวตอมอินบ็อกซ์ไปหาครูเอตอมเองนะแนะนำที่เที่ยวให้หน่อยเวลคัมไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ได้
2: ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มันไม่ยากนะคะตอนนี้ไป Google ได้แต่ว่าถ้าอะไรที่แบบยากๆหรือว่าไม่มีคนตอบได้อะไรส่วนมากเขาจะมาหาครูเอกันค่ะ
2: มันไม่อุ่นใจหรอกครูเอตอนที่เราไปบางทีเราไม่รู้จักใคร
1: โอ้แน่นอน
2: ต่อให้เราสื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้างการที่เราไปแล้วเราไม่มีใครเลยนะ
1: แต่ว่าถ้างั้นถ้าว่าเนาะสำหรับเนี้ยพวกเรานะคะทุกคนยินดีต้อนรับ NVT ทุกท่านได้เลยนะคะถ้าจะไปเที่ยวเมืองถ้าไปเที่ยวซานฟรานซิสโกหรือลอสแองเจลิสติดต่อมาได้ค่ะเดี๋ยวจะถ้าว่างจะพาไปเที่ยวเองเลย
2: นะคะทั้งหมดพูดมาคือเรื่องเล่าของครูเอนะครับผ่านบทเขียนจนกลายเป็นหนังภาพยนตร์ที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ต่างแดนนะครับต่อให้มีปัญหาต่างๆถ้ามีล่ามก็ช่วยชีวิตคุณได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของการถ่ายทอดหนังเรื่อง The Thai Interpreter นะครับโดยภูมิแสงร่างแปลภาษามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาในสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้ขอบคุณครูเอกมากๆนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
2: วันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วครับผมครูเอกและน้องแม็กลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: พี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
5: ไปด้วยทางรัฐ
3: ทางรัฐ
5: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: ไม่ได้นะพลอยถ้ามันลามเป็นไฟป่าขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะรู้ไหมว่าปีหนึ่งอ่ะเกิดไฟป่ามากกว่า700ครั้งเลยนะแถมการจะดับไฟป่าแต่ละครั้งอ่ะก็ใช้งบประมาณไปเยอะมากนอกจากนี้นะการเกิดไฟป่ายังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งต้นไม้ดินอากาศสัตว์ป่าด้วยไม่เว้นแม้แต่ตัวพวกเราเองแค่ตอนนี้อากาศก็เป็นมลพิษมากพอแล้วนะอย่าทำลายโลกไปมากกว่านี้เลย

0: ระวัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน
2: อาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพไทยเป็นฐานเศรษฐกิจและแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคเดินหน้าปรับกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับพร้อมดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างความเชื่อมั่นก่อนเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลพิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันมรณภาพ12ปีณที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรหมวิสุทธิธรรมยุทธอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพาไปดูอันซีนแห่งใหม่รอรับนักท่องเที่ยวสายหมู่ตามหอยพญานาคที่ถูกลืมไปแล้วกว่า43ปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: ความสามารถ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านนิบูลพร้อมด้วยน้องออมสินศิรภสรอุดมแก้วค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราไม
2: ่
1: ว่าคุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็อัปเดตเข้ามาพูดคุยได้ค่ะ
2: อย่างที่เฮดไลน์เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าเรากำลังจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
1: ใช่ค่ะ
2: สำหรับสายมู
1: ใช่แล้ว
2: นะคะที่ถูกลืมไปนานมากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนจะพาไปชมกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะไปที่สายมูค่ะออมข่าวเมื่อวานนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ว่าไม่ได้99สาธุไม่ได้ล้างรถมาประมาณ3เดือน
1: กลาง
2: เม
1: ื่
2: อวานค่ะฝนตกเลยค่ะคือแบบคุณผู้ชมคะมีใครเป็นแบบพิงบ้างนะคะไม่ได้ล้างรถนานนะคะพอล้างรถทีฝนตกเลย
1: และช่วงกลางวัน
2: นะ
1: ช่วงกลางคือร้อนมากพี่พิงออกไปทางเข้าข้างนอกคือร้อนมาก
2: ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เช็คแล้วจริงๆค่ะออมว
1: ่
2: าอากาศร้อนมากแล้วก็แอบเช็คในแอปด้วย 40% ฝนตกบาปบุญจริงๆค่ะ99สาธุ
1: มาเลย
2: มาเลย
1: นั่นล่ะค่ะ
2: นะคะนี่ก็ยังฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะฝนอาจจะตกบ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอยางตลาดและอำเภอกำมะลาไสยค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอันได้แก่นางอรุณีภูพาสศรีอยู่บ้านเลขที่11หมู่12ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับเหตุอัคคีภัยนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เวลาประมาณ4นาฬิกาเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
1: จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นางสาววรรณิกาแสนรัตน์บ้านเลขที่195หมู่ที่8ตำบลหนองแปนอำเภอกะมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกะมะลาไสคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีพร้อมกับร่วมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งบ้านหลังดังกล่าวค่ะเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะ
2: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนองพระราชโอบายดังกล่าวโดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในการนี้ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสู้ต่อไปกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านพ้นนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยนะคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ได้ส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยโดยเฉพาะประสบนิกรชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยก็จะได้รับสิ่งนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะจากพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครจัดพิธีฉลองศพจังหวัดสกลนครจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาคณะและพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุวัฒน์59ปีพระวชิรกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอกุดบาทเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงวันที่2กันยายน2569เวลา15นาฬิกาที่วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาคณะและพระอุปัชฌาย์ตลอดจนพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญมงคลอายุวัฒน์59ปีของพระวชิรกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอกุดบากและเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง โดยมีพระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมการแสดงมุทิตาจิตและเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: สำหรับพิธีการค่ะโดยพระวชิรกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงได้เข้าถวายสักการะพระเถรานุเถระจากนั้นค่ะนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พิธีกรทางศาสนพิธีจะนำพุทธศาสนิกชนไหว้พระและอาราธนาศีลโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลแก่ผู้ร่วมงานจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสได้ปฏิบัติหน้าที่อ่านสัญญาบัตรพระราชาคณะจากนั้นพิธีกรได้อาราธนาพระปริตรโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน25รูปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์โดยพระวชิรกิจจาธรได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโต๊ะหมู่ทักษิณานุปาทานโดยมีพระสงฆ์จำนวน120รูปร่วมกันรับทักษิณานุปาทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำอนุโมทนา
1: ซึ่งในช่วงท้ายของงานค่ะได้มีการประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวอีสานเพื่อเป็นการเรียกขวัญและถวายกำลังใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระวชิรกิจจาธรเนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมงคลนี้ค่ะ
2: และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการฉลองสมณศักดิ์พัทยศนะคะของพระราชาคณะนั่นเองค่ะที่วัดป่านะคะวัดเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะที่ข่าวในวงการพระพุทธศาสนากันอย่างต่อเนื่องค่ะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตะสีโลเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ12ปีณที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรหมวิสุทธิ์ธรรมยุทธที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรหมวิสุทธิ์ธรรมยุทธ์บ้านรักษาดินแดนหมู่ที่12ตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครโดยมีคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดงานบุญสำคัญในพิธีวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่สุภากันตะสีโลเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตะสีโลเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ12ปีซึ่งตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569เป็นวันแรม5ค่ำเดือน9โดยมีพลโทอำนาจแก้วหมื่นไวยที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานฝ่ายคารวาสและมีพระครูวรกิจธรรมโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ซึ่งภายในพิธีมีการประกอบศาสนกิจตามกำหนดการอาทิพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีถวายเครื่องไทยธรรมการทอดผ้าบังสุกุลการสวดมาติกาและการร่วมจิตตภาวนาโดยคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะทางด้านพระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่สุภากันตะสีโลท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2439นับเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะและได้รับการยกย่องว่าเป็นอริยสงฆ์5แผ่นดินก่อนละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่2กันยายน2556ซึ่งการจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงคุณูปการปฏิปทาธรรมตลอดจนคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงปู่สุภากันตะสีโลที่ได้วางรากฐานไว้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะ
2: ในวันที่หลวงปู่ละสังขารไปแล้วนะคะแต่ว่าคำสอนของหลวงปู่ค่ะจะยังคงอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะลูกศิษย์ของหลวงปู่นะคะกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวนะคะให้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในพระพุทธศาสนาค่ะ
1: จากเรื่องราวของด้านทางพระพุทธศาสนาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะชูศักยภาพไทยเป็นฐานเศรษฐกิจและแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคพร้อมกับเดินหน้าปฏิบัติปรับกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับค่ะพร้อมดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างความเชื่อมั่นก่อนเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อThailand offer to the world งานดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนพร้อมทั้งเปิดตัวรายงานธนาคารโลกBuilding Thailand Future Today และผลักดันไทยสู่ประเทศรายได้สูงโดยมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนใน5อุตสาหกรรมหลักได้แก่1ค่ะการผลิตขั้นสูง2การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพ3บริการดิจิทัล4ธุรกิจเกษตรและ5เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
2: โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกันใน4ด้านนั่นก็คือในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างของประชากรค่ะดังนั้นนะคะไทยค่ะจึงต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสค่ะโดยเปิดกว้างและก็เชื่อมโยงกับโลกในการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนส่งเสริมการลงทุนในด้านของ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงมีการสร้างทักษะและก็องค์ความรู้ภายในประเทศรวมไปถึงนะคะการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งเป็นการลงทุนนะคะแล้วก็การเติบโตใหม่พร้อม

0: ียนและไทยเองค่ะเป็นที่พร้อมจะกำหนดอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศกับประเทศไทยของเราค่ะ
1: นี่คือภาพรวมในระดับประเทศเลยนะคะที่เรามีการพูดคุยถึงเศรษฐกิจในครบทุกมิติเลยนะคะส
0: ิ่
1: งหนึ่งที่เราจับสังเกตได้เลยค่ะออมเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจในด้านของสุขภาพ
0: ค
1: ำว่า longevity economy มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องหันมามองมากยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีการตอบรับค่ะในระดับภูมิภาคนั่นเองนะคะออมสังเกตได้ว่าช่วง 2-3 วันนี้ขอนแก่นรถติดนะคะเพราะว่าเรามีการประชุมในด้านของระบบสาธารณสุขจากทั่วทั้งประเทศเลยมาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เราก็มาคุยเรื่องของ longevity economy กันที่ขอนแก่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อเป็นการยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนวันนี้นะคะ3กันยายนค่ะที่โรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้ค่ะโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการนักวิจัยและภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวว่าระบบสุขภาพของประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งในการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรวมไปถึงข้อจำกัดของกำลังคนและทรัพยากรซึ่งในขณะเดียวกันนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นที่เพื่อนำเอาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วนะคะได้ไปส่งต่อสู่หน่วยบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงนะคะความร่วมมือของเครือข่ายในหน่วยงานส่วนกลางค่ะเขตสุขภาพจังหวัดหน่วยบริการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนด้วยนั่นเองค่ะ
0: โอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นชัยนาทนเรนทรค่ะประจำปี2568จำนวน5รายได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกประเภทบริหารแพทย์หญิงพัทิราทางรัตนสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีประเภทบริการรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ประเภทวิชาการพร้อมด้วยพระวชิระคณาธรเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการประเภทผู้นำชุมชนและนางยุพินกายทวันประธานอสมตำบลเหมืองจี้จังหวัดลำพูประเภทประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะได้มอบรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569ในระดับโรคเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจให้แก่นายแพทย์ถาปนันมหิสนันนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายประเภทผู้บริหารนางบุษกรกลแกมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประเภทผู้ปฏิบัติและนางพรทิพย์ชูเกลี้ยงอสมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีนิคมพัฒนาจังหวัดสตูลประเภทภาคีเครือข่ายค่ะ
1: สำหรับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569นี้นะคะก็มีการประกวดและก็มีการนำเสนอผลงานค่ะในรูปแบบของ Oral Presentation จำนวน381เรื่องในรูปแบบของ Innovation Presentation จำนวน348เรื่องและในรูปแบบของ E-Poster นะคะจำนวน486เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งสะท

0: ท้อนให้เห็นนะคะถึงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านของการแพทย์และก็สาธารณสุขที่มุ่งเน้นนะคะนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาระบบสาธารณสุขนะคะของประเทศต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะ
1: ก็มีนโยบายที่จะดูแลประชากรทุกสูงวัยให้มีสุขภาพดีนะครับวันนี้นอกจากที่เป็นการประชุมเชิงวิชาการแล้วนะครับที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำความรู้เชิงวิชาการซึ่งจะมีอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักวิจัยนะครับหรือว่าสาขาใดๆก็ตามนะครับแล้วก็นอกจากที่เรามาประชุมวิชาการวันนี้แล้วเนี่ยเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรนะครับประจำปี2568นะครับรวมไปจนถึงนักการสาธารณสุขดีเด่นที่ได้รับรางวัลนะครับในปีนี้นะครับ
0: เรื่องราวนะคะของการประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปติดตามในเรื่องของภาคการเกษตรกันบ้างค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราสองคนจะพาไปติดตามข่าวสารในด้านของการเกษตรกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในการแก้ภัยแล้งประจำปี2569มีการเตรียมส่งมอบใบอนุญาตในการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรใน11อำเภอรวม52รายนายราชันซุ่นหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเพ็ญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอของอำเภอเพ็ญเข้าร่วมในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติบัตรในการมอบใบอนุญาตนะคะในการใช้น้ำบาดาลแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเพ็ญจำนวน26รายภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสำหรับกิจกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกเขตชนประทานโดยมีระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และได้ลงพื้นที่ค่ะในการเยี่ยมชมบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งนอกเขตชนประทานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของนายวีรพันธ์เว้นบาปอยู่ที่หมู่ที่14ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญพร้อมให้คำแนะนำค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำและต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้นที่การเกษตรพร้อมกันนี้นะคะยังยืนยันนะคะร่วมกับกลุ่มเกษตรกรว่าอุดรมีน้ำไม่แล้งแล้ว
1: ทางด้านนายชัยพิชิตสอนสมนึกค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้กล่าวว่าการมอบใบอนุญาตในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งนี้ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: เราอยู่ในภาวะที่เกิดความวิบัติของสภาพอากาศนะคะของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและนอกเหนือจากปัญหาแล้งค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของวัชพืชค่ะที่อยู่ตามหนองน้ำเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เอาใจช่วยกันหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังพบจอกหูหนูยักษ์ค่ะปกคลุมทั่วหนองหานกุมภาวะปีปิดกั้นทางน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านค่ะนายราชันสนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมด้วยนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านอุ่มจานหมู่ที่10ตำบลอุ่มจานค่ะเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยกำจัดวัชพืชจอกหูหนูยักษ์ในหนองหานกุมภาวะปีค่ะ
0: ค่ะโดยนายสยามบุตรโยจันโทโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหนองหานกุมภาวะปีค่ะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในหมู่ที่10ตำบลอุ่มจานแต่มีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากค่ะประกอบกับสภาพแหล่งน้ำตื้นเขินและก็มีจอกหูหนูยักษ์นะคะที่มาปิดกั้นทางน้ำบริเวณปั๊ม PBPR ค่ะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถไหลเข้าสู่หนองน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานค่ะก็มีข้อจำกัดในด้านของงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์นะคะเครื่องจักรจากทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีเพื่อที่จะนำมาใช้ในการขุดลอกและก็กำจัดวัชพืชเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้เครื่องจักรกำลังพลนะคะและก็งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติค่ะ
1: สำหรับการดำเนินงานค่ะก็จะใช้ในส่วนของเรือกำจัดผักตบชวากรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน2ลำ รถแมคโครคอยาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน1คันและรถแมคโครคอสั้นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1คันซึ่งได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชในหนองหารกุมภาวะปีจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็สามารถกำจัดวัชพืชได้ประมาณ 3,503,900 ตารางเมตรหรือคิดเป็นปริมาณจอกหูหนูยักษ์รวมกันประมาณ 179,882.75 ตันค่ะต้องบอกว่ามีปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะปริมาณแล้วก็เป็นกินต้องเรียกว่ากินพื้นที่กว้างมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอย่างที่ได้รายงานมาเลยนะคะว่าจอกหูหนูยักษ์เนี่ยเขาไปปิดทางน้ำนะคะที่จะเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำที่ใช้ในการบำบัดแล้วก็ผลิตนะคะออกมาเป็นน้ำใช้อู้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่นะคะอาจจะขาดแคลนน้ำได้ยังไงก็ฝากหลากหลายหน่วยงานนะคะเชื่อว่ามีอีกหลากหลายพื้นที่ที่ต้องการกำลังพลนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้นั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการเกษตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาน้องออมสินนะคะแล้วก็คุณผู้ชมไปติดตามนะคะเรื่องราวในด้านของวิชาการการศึกษากันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อเป็นการเปิดเวทีเผยแพร่ผลงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมฝึกฝนทักษะให้แก่ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะโดยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีดร.อนุพงษ์ชุมแวงวาปีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายคารมคำพิทูลปลัดจังหวัดขอนแก่นนายบุญเหลือทองอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนค่ะจากโรงเรียนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน26โรงเรียนค่ะ
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิคุณครูและเพื่อนร่วมค่ะสร้างให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คณะครูการแข่งขันโครงสาขาและการแข่งขันโครงงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์ทั้ง6สาขาค่ะความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิชาการประเทศชาติของเราต่อไปค่ะ
0: จากการประชุมครั้งนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเริ่มมุ่งเน้นไม่ใช่แค่วิชาการแล้วน
1: ะคะ
0: แต่ว่าเน้นให้น้องๆเนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันการที่จะทำสักโครงงานหนึ่งก็ต้องอาศัยเยอะแยะเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะเราต้องมาคอยแบบคิดว่าเอ๊ะหัวข้ออะไรเพื่อนช่วยทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำอะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องนั่นก็คือการแบ่งหน้าที่กันเธอหาข้อมูลฉันเตรียมพรีเซนต์
0: ค
1: ือมันหลายอย่างค่ะมันได้ฝึกหลายอย่างอยู่แล้ว
0: นะคะต้องฝึกหลายอย่างจริงๆนะคะเพราะยิ่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยออมสินก็คือเคยประกวดนางงามมันจะรู้เลยว่าการที่เราต้องไปเจอผู้คนเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ถูกต้อง
0: กิจกรรมกลุ่ม
1: ใช่แล้ว
0: นะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ให้น้องๆได้มารวมตัวกันค่ะ
1: พาไปติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะนั่นก็คือโครงการโชว์แอนด์แชร์ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมผ่านโครงการโชว์แอนด์แชร์เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นค่ะที่บริเวณโถงอาคารชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนชนกจันทร์สว่างอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการโชว์แอนด์แชร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ค่ะในโครงการนี้นะคะเพื่อนำเสนอผลงานจากการลงพื้นที่จริงตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาเลยค่ะโดยได้รวบรวมนวัตกรรมเชิงพื้นที่กว่า30ผลและยกระดับฐานรากทั้งในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจการส่งเสริมสุขภาพสังคมการบ่มเพาะศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การเป็นนักนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้ง งในด้านของการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตค่ะ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการที่จะทำหน้าที่ค่ะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงค่ะที่รวดเร็วในปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะคะให้น้องๆนักศึกษาค่ะได้มีเวทีในการแสดงผลงานมีการประกวดด้วยนะคะในทุกๆพื้นที่ค่ะความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกันทั้งความสามารถในด้านของวิชาการนะคะอย่างนี้น้องๆก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษนะคะก็ได้มาเผยนะคะถึงความมั่นใจนะคะบนเวทีที่สำคัญแห่งนี้นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นมีโปสเตอร์เยอะแยะเลยน้องๆก็ได้นำเสนอเรื่องราวความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ชิ้นไหนที่น่าสนใจก็จะได้ถูกเอาไปต่อยอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็อยากที่จะให้ทุกคนนะคะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆในทุกกิจกรรมด้วยนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการศึกษานะคะทั้งมัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรายังมีอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่จะไปดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะโชว์ศักยภาพเกษตรมูลค่าสูงในการบุกตลาดเมืองกรุงจัดงานใหญ่ค่ะกับงานชัยภูมิพรีเมียมอะโกรเฟสนะคะในระหว่างวันที่2

0: 3กันยายนนี้ที่อตก.ค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดงานชัยภูมิพรีเมียมอะโกรเฟสนะคะงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายนนี้นะคะที่บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะจากมือของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะ
1: ทางด้านนายอนันต์นาคนิยมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านได้เปิดเผยว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าเราจะมีพื้นที่การเกษตรกว่า 3.40 ล้านไร่แต่พี่น้องเกษตรกรก็ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนและราคาผลผลิตอยู่ค่ะทางจังหวัดจึงได้เร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยได้มีการอบรมและพัฒนาเกษตรกรกว่า500รายให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอะโวคาโดกาแฟและแมคคาเดเมียค่ะซึ่งในงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายช่องทางการตลาดใหม่และแสดงศักยภาพของเกษตรกรชัยภูมิให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาทุกคนค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นมีสุราท้องถิ่นด้วยนะคะ
1: แ
0: บรนด์ชัยภูมิน่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานค่ะก็จะได้พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนะคะในรูปแบบของสินค้าแปรรูปและก็ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิภายใต้แนวคิดเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมือเกษตรกรโดยตรงจากจังหวัดชัยภูมิที่มีความสดคุณภาพดีทุกสิ่งปลอดภัยนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีกิจกรรมในการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดนะคะระหว่างผู้ประกอบการและก็เกษตรกรโดยตรงนั่นเองค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากๆเลยนะคะที่ยกเอาสินค้านะคะของทางจังหวัดชัยภูมิไปกรุงเทพเลยนะคะไปที่อตก.นั่นเองค่ะซึ่งบอกว่าตลาดอตก.เนี่ยมีแต่ของอร่อยนะคะของดีของเด็ดอตก.เนี่ยเยอะมากนะคะจำได้ว่าตอนเด็กๆถ้าไปอตก.เนี่ยก็อาม่าจะซื้อทุเรียนก้านยาวให้ทานแพงมากนะคะตอนนั้นรู้สึกว่ามันแพงมากจริงๆคืออตก.เนี่ยของพรีเมียมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางจังหวัดชัยภูมินะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาก็เลือกของดีไปแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ได้ไปอวดสู่ชายตาชาวกรุงเทพ
1: เหลือแค่แรงซัพพอร์ตนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไปเสิร์ฟถึงที่แล้วเหลือแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะบริเวณที่จัดงานก็สามารถไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปอุดหนุนชาวชัยภูมิได้นะคะ
0: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกพื้นที่เลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ้อมขอโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันต่อค่ะ

0: กัน
1: มากกินเหล้ากินเหล้า
2: จ
3: อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
4: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความสดใหม่เลยนะคะของรูปแบบในการเข้ารายการจิงเกิ้ลใหม่ๆ
1: ใช่แล้ว
0: อะไรใหม่ๆ
1: ต้องบอกว่าเปิดมาแบบสนุกเผื่อใครที่กำลังฟังอยู่จะเห็นว่าเราแบบมาเนิ่มๆเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่นะคะ
0: เ
1: ราก็เสิร์ฟความสนุกในเรื่องของข่าวเนี่ยอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมติดตามพวกเราไว้นะคะมีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโร
1: ค
0: ต้องบอกว่าอันนี้เครียดเลยจริงๆ
1: ใช่ค่ะพี่พิงค์แต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของโรคนี
0: ่
1: พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พี่พิงค์ทิ้งไว้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คือออมสินอ่ะก็เป็นสายมูค่ะพี่พิงค์อยากให้พี่พิงค์แบบพาไปท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมมีที่ไหนพาไปไหม
0: อันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเนี่ยรู้จักแต่หลายคนก็แอบลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนนะคะกับเส้นทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับการท่องเที่ยวสายมูค่ะพาไปดูนะคะกับอันซีนแห่งใหม่เลยค่ะรอรับนักท่องเที่ยวสายมูนะคะตามหอยพญานาคที่ถูกลืมไปแล้วกว่า43ปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะชาวบ้านค่ะบ้านปลาขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแจ้งข้อมูลผ่านเพจข่าวออนไลน์นะคะที่เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ค่ะหลังพบนะคะว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนนะคะนี่เลยอย่างในภาพข่าวที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเป็นลานหินธรรมดาค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็สะดุดตามากๆเลยนะคะก็เลยอยากที่จะชวนนะคะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมูค่ะมาเช็คอินกราบไหว้ดอนตาปู่ค่ะเพื่อเป็นการขอพรนะคะแล้วก็ขอโชคลาภนั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาเชื่อว่ามีผู้ประสบความสำเร็จตามคำอธิษฐานมาแล้วหลายรายนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ขออนุญาตเป็นตามความเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เลือกเชื่อนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้ไปลงพื้นที่ที่บ้านปลาขาวหมู่ที่6ตำบลคงบงนะคะอำเภอห้วยพึ่งค่ะโดยมีผู้ใหญ่บ้านนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบงค่ะแล้วก็ตัวแทนนะคะของชาวบ้านกว่า20คนนะคะได้ร่วมพาไปสำรวจพื้นที่ซึ่งพบนะคะเส้นทางค่ะเป็นถนนคอนกรีตนะคะที่เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะพร้อมที่จะรองรับเลยค่ะพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นลานหินกว้างนะคะคล้ายกับลานนาวาซึ่งพบข้อความนะคะระบุว่าเป็นอนุสถานของชาวบ้านปลาขาวก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2526ค่ะโดยนายอำเภอกุชินารายนะคะนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำผุดหลายแห่งเลยค่ะโดยชาวบ้านนะคะเขามีชื่อเรียกกันว่านะคะที่บ่อด้านหน้าเนี่ยว่าบ่อสวรรค์นะคะและก็ที่บริเวณบ่อด้านขวานะคะเขาเรียกว่าบ่อนรกนั่นเองค่ะซึ่งที่พื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าถูกลืมเลือนมานานกว่า43ปีเลยค่ะ
1: และทางชาวบ้านนะคะนายสาชมภูทัศน์อายุ71ปีค่ะเขาก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าเดิมแล้วค่ะบริเวณนี้มีหมาป่าชุกชุมเลยจึงเรียกว่าลานหมาในต่อมาชาวบ้านหลายคนค่ะก็ฝันเห็นตัวเลขแล้วก็พญานาครวมถึงหนองน้ำหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้นำตัวเลขไปเสี่ยงดวงก็ถูกรางวัลค่ะพี่พิงค์
0: wow.
1: แล้วเมื่อมาสำรวจพื้นที่ก็พบว่ามีบ่อน้ำจริงๆรวมถึงความเชื่อว่าเคยพบเหล็กไหลในพื้นที่นี้ด้วยชาวบ้านก็เชื่อว่าบ่อสวรรค์เนี่ยมีน้ำผุดขึ้นตลอดไม่เคยแห้ง และมีผู้ที่มาบนมาขอพรให้พบกับคนที่หายไปหรือว่าลูกที่หายก่อนที่จะมาพบตามคำขออีกด้วยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและเราก็ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันแบบผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะ
0: นะคะเดี๋ยวเราชมภาพกันอีกสักนิดนึงนะคะนี่ก็คือเขาลักษณะเหมือนคล้ายๆ 3,000 โบกนะคะที่มันจะมีเป็นแอ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้แหละที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นบ่อสวรรค์กับบ่อนรกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะได้ไปเห็นทั้งความสวยงามนะคะให้ความเชื่อนำพาละกันนะคะส่วนใครคิดเห็นอย่างไรนะคะต้องไปชมด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่สิ่งที่เราสองคนได้เห็นตอนนี้คือมันทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านก็แอบมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่นะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะก็จะได้เกิดการกินใช้นะคะในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอันนี้วัดความลึกอุ๊ยค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะ ว้าว
1: น่าจะประมาณเมตรกว่าได้อยู่มั้งคะ
0: เมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่นี้นะคะอันซีนแห่งใหม่กับการตามหอยพญานาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะต้องมีให้มีเหมือนเป็นคนพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะที่จะได้แนะนำมีไกด์นำพานะคะดอนตาปู่นั่นเองค่ะก็ไปขอพรโชคลาภตามความเชื่อนะคะของคุณผู้ชมได้นะคะในพื้นที่แห่งนี้ต้องมีเวลาไปแล้วล่ะค่ะออม
1: ใช่แล้วค่ะก็เป็นแลนด์มาร์คใหม
0: ่ค่ะ
1: นะคะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาพัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เป็นสถานท่องเที่ยวที่นิยมไปเลยเป็นแหล่งที่ต้องไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ได้เลย
0: ห้ามพลาดเลยนั่นเองนะคะยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยที่สุดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มากับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บค่ะต้องบอกว่าหลายโรคมากๆเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดเลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะจังหวัดเลยค่ะได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยแล้วก็ได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์โรคสำคัญเพื่อเร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแบบเข้มข้นเลยค่ะโดยเฉพาะด่านชายแดนแล้วก็ชุมชนค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้รายงานข้อมูลล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดเลยค่ะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม105รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะโดยพบในพื้นที่ระบาดหนัก3อำเภอได้แก่อำเภอด่านซ้าย51รายนาแห้ว12รายและภูเรือ11รายค่ะทางสสจเลยก็เร่งเปิด PHEOC ค่ะติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกำจัดลูกยุงลายอีกหนึ่งโรคค่ะที่ต้องบอกว่าก็ในช่วงนี้เป็นบ่อยนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากสะสมแล้วตอนนี้139รายค่ะยังไม่พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีอายุไม่เกิน4ปีพบในหลายอำเภอเลยค่ะอำเภอนาแห้วผาขาวเอราวัณและอีกหนึ่งโรคนะคะเป็นโรคซิฟิลิสค่ะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบผู้ป่วยสะสม51รายอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมและอำเภอด่านซ้ายจึงได้เน้นย้ำในเรื่องของยุทธศาสตร์การป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานตัวเลขค่ะของโรคไข้หวัดใหญ่สะสมนะคะสูงถึง 1,289 รายค่
1: ะ
0: ซึ่งระบาดมากนะคะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะในช่วงวัยประมาณ 5-9 ปีและกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะโดยมีอัตรานะคะป่วยสูงสุดในอำเภอปากชมอำเภอนาแห้วและอำเภอภูหลวงโดยมีการเร่งนะคะในการฉีดวัคซีนของกลุ่มเสี่ยง608ตั้งเป้าค่ะให้ครอบคลุมถึง 90% ค่ะตัวเลขของโรควัณโรคนะคะเร่งกรองใน7กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะในทุกอำเภอซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ 95% ขึ้นไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมค่ะรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ทุรกันดารค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้วรวมไปถึงการใช้ระบบ V.dot ค่ะและอสมชุมชนเพื่อในการนะคะช่วยกำกับการกินยาของผู้ป่วยให้ครบโดสนะคะและอีกหนึ่งตัวเลขนะคะสำหรับโรคของพิษสุนัขบ้าค่ะพบนะคะว่าสัตว์ติดเชื้อสุนัขบ้า2ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะคะที่บ้านนาแขมและอำเภอท่าลี่ที่บ้านน้ำแขมค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าประชาชนหากถูกสุนัขนะคะหรือว่าแมวข่วนหรือกัดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนค่ะ
1: ซึ่งการแก้ไขนะคะก็มีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการปี2570เตรียมจัดประชุมระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนนี้ค่ะเพื่อปรับทบทวนแผนควบคุมโรค6โรคสำคัญเน้นเพิ่มมาตรการพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและให้ตั้งคณะทำงานด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฉบับล่าสุดเห็นชอบให้เพิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรเข้าร่วมคณะทำงานด่านทาลีค่ะเพื่อเป็นการเสริมความเข้มงวดแล้วก็คัดกรองโรคแบบข้ามพรมแดนนะคะก็หลากหลายโรคนะคะในช่วงนี้ที่มาสำคัญมากๆคือในการป้องกันแล้วก็ช่วยกันดูแลตัวเองก่อนอันดับแรก
0: ถูกต้องเลยนะคะโรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะคะช
1: ่
0: วงนี้ก็มีข่าวนะคะในเรื่องของโควิดที่กลับมาอีกแล้วนะ
1: คะ
0: โควิดก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถป้องกันเบื้องต้นได้ใส่แมสยังคงช่วยได
1: ้
0: นะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะล้างมือยังคงช่วยได้นะคะเมื่อวานนี้แอบไปอ่านข่าวมาค่ะคุณหมอเขาให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แต่ ่าถ้าว่าเรียกว่าไงจำเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับการล้างมือที่สะอาดคือไปล้างด้วยน้ำสบู
1: ่
0: คือล้างจริงจังเลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กนะคะว่าจะเป็นโรคของมือเท้าปากนะคะหรือว่า RSV นั่นเองนะคะที่ล้างมือเนี่ยจะได้ดีกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะออมกับโรคที่เกิดขึ้นนะคะมากันที่ยาเสพติดอีกแล้วโอ้โหซึ่งข่าวนี้นะคะก็น่าติดตามมากๆเพราะว่าโอ้โหเห็นจำนวนกับตัวเลขแล้ว
1: เยอะมากๆเลยค่ะ
0: เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะผนึกกำลังตำรวจทหารปกครองในการแถลงผลขออภัยค่ะในการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดนะคะยึดยาบ้าค่ะรวมกว่า 227,251 เม็ดเดินหน้านะคะในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมพื้นที่อำเภอพังโคนได้ผู้ต้องหา1รายตรวจยึดยาบ้านะคะได้จำนวน 214,000 เม็ดและผลการจับกุมนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองสกลนครนะคะในชุดพิฆาตยาเสพติดอำเภอเมืองสกลนครสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 13,200151เมตร
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่สภ.พังโคนค่ะก็ได้ตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังเข้ามาที่จุดตรวจจุดสกัดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดแล้วก็สังเกตพบว่าลักษณะเนี่ยมีพิรุธนะคะจึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบซึ่งคนขับนะคะก็คือนายวิทูลชาวอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ขับขี่ค่ะสอบถามก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับคนเสพยาค่ะมีอาการมึนเมาตอบคำถามวกไปวนมาตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวน2กระสอบประมาณ 214,000 เมตรค่ะซุกซ่อนอยู่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังสอบถามผู้ต้องหาก็ให้การว่าได้รับจ้างจากชาวสปป.ลาวค่ะให้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยทำมาแล้วประมาณ 2-3 เดือนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวขยายผลตรวจสอบไปค้นบ้านพักที่จังหวัดบึงกาฬและทำการยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช 2564 ค่ะซึ่งของที่ยึดมาได้นะคะก็ได้แก่รถกระบะจำนวน1คันมูลค่า 500,000 บาทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน1คันมูลค่า 500,000 บาทรถจักรยานยนต์จำนวน2คันมูลค่า 80,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้น 1,800,000 บาทค่ะ
0: ค่ะและก็จากผลการปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครในวันเดียวกันนะคะก็คือในวันที่1กันยายนค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองสกลนครหรือว่าชุดพิฆาตยาเสพติดนะคะได้นำโดยค่ะนายวิชาญอิทธิเรียกมงคลค่ะนายอำเภอเมืองสกลนครนายกฤตคุณแก้วคุณนอกป้องกันจังหวัดสกลนครค่ะนายกฤตนันท์ยิ้วพรมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองกำลังทหารจากกรมทหารราบที่3ค่ะได้ลงพื้นที่สืบสวนหน้าเพจ Facebook นะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งมีการปฏิบัติการกวาดล้างในพื้นที่ตำบลพังคว้างสามารถนะคะจับกุมผู้ต้องหานะคะได้ทั้งสิ้น4รายค่ะโดยรายที่1นะคะเป็นของกลางยาบ้า51เม็ดค่ะรายที่2นะคะเป็นของกลางยาบ้า 1,200 เม็ดนะคะรายที่3และ4ค่ะของกลางยาบ้ารวม 12,000 เม็ดนั่นเองค่ะซึ่งรวมของกลางนะคะยาบ้าทั้งหมด 13,251 เม็ดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีการตรวจยึดทรัพย์สินนะคะรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทค่ะโดยได้นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งมอบพนักงานสอบสวนสภ.ตาดโตนเพื่อเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะต้องบอกว่ารวบรวมจากหลากหลายพื้นที่นั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือตัวเลขที่มันเยอะมากๆถ้าหลุดออกไปได้โอ้โหไม่ดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะเจ้าหน้าที่ได้ดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สามารถสกัดกั้นในเรื่องของยาเสพติดได้ก็คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ค่ะภายในกำลังร่วมกันระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้ลาดตระเวนเข้มในแนวชายแดนนะคะเพื่อป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายค่ะ กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนร่วมกันระหว่างกองกำลังณจุดประสานงานระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังผาเมืองบริเวณบ้านนาเจริญตำบลเหล่ากอ6อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยบูรณาการกำลังร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังผาเมืองหมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่247และกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่3203ค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนกำลังพลนะคะก็มีการร่วมมือกันลาดตระเวนนะคะตรวจภูมิประเทศตามเส้นทางและก็พื้นที่สำคัญบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีการเฝ้าระวังบุคคลและพาหนะต้องสงสัยรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและก็เป็นการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดนั่นเองค่ะแล้วก็มีสิ่งกฎหมายผิดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วก็การกระทำความผิดในเงื่อนไขของตามแนวชายแดนตลอดจนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการปฏิบัติภารกิจร่วมกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยทุกหน่วยค่ะพร้อมบูรณาการกำลังและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัยและประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
0: พื้นที่รอยต่อเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการกระทำความผิดในหลากหลายรายการเลยค่ะก็ฝากถึงหน่วยงานที่มีความร่วมมือตรงนี้นะคะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปติดตามในเรื่องของราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โลกนะคะก็เริ่มมีความผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งผลให้ทั้งราคาทองแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะก็มีการปรับตัวตามไปด้วยนั่นเองค่ะยังไงคุณผู้ชมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกค่ะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะด้วยความมั่นคงมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนะคะโซเดลที่บริเวณประเทศจีนใต้ตอนบนค่ะซึ่งประกอบนะคะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวค่ะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงค่ะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกพื้นที่มีแต่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเลยนะคะสังเกตได้จากน้องอีโมจิของเรานะคะที่สื่อถึงอารมณ์ที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องกังวลในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของฝนนะคะที่ตกบ้างไม่ตกบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมติดตามสถานการณ์นะคะทั้งไทยในไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะเพื่อให้เราไม่ตกทุกข่าวสารแล้วก็ที่ NBT ขอนแก่นก็จะนำเสนอข่าวที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศีลศิรพสรอุดมแก้วและพี่พริ้งทิติมาด่านวิบูลย์พร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนอีกหนึ่งสถานศึกษาที่มี English Program นะครับหรือว่า EP นั่นเองเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้เกิดจินตนาการให้เกิดความรู้และก็ความรู้ทางวิชาการให้กับเด็กๆนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับพบกันได้ในรายการเลยครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ดร.อภิญญาสุวรรณรงค์นะครับผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนสนขอนแก่นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ค่ะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะคะจริงๆเราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2535เมื่อก่อนนี้เป็นคุณหมอเกษรปรัชญคุปเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งคนแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นประมาณปี 2536-37 ท่านบอกว่าท่านไม่ไหวเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นคุณครูแล้วก็ดิฉันก็สนิทกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาจารย์รับไปทำให้พี่หน่อยหลังจากนั้นเราก็เลยท่านก็เลยโอนใบอนุญาตทั้งหมดคือมอบโรงเรียนให้
0: ให้โรงเรียนนี้มาเป็นจัดการเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ตอนแรกมีเด็ก30คน
0: อ๋อแล้วตอนนี้แหละครับเรามีเด็กเท่าไหร่แล้ว
1: ตอนนี้
0: ได
1: ้671คน
0: ครับ
1: คือตอนที่รับมาใหม่ๆนี่ท่านมีอยู่30คน
0: ครับ
1: แต่พอดิฉันมาทำปี3738เด็กพุ่งขึ้นมา300คน
0: ครับ
1: นะแต่เป็นเด็กอนุบาลก่อน
0: อ๋อครับแล้วตอนนี้เรามีเด็กๆชั้นไหนบ้างครับ
1: ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเราขยายถึงชั้นประถมศึกษานะคะเป็นโปรแกรม EP
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ขยายเป็นมัธยม1 2 3
0: ผมมีมัธยมด้วย
1: ค่ะมีมัธยมมัธยม3เพราะผู้ปกครองหลายท่านเรียกร้องว่าบางครั้งลูกไม่อยากให้ลูกไปอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลที่แออัดท
0: ่
1: านก็อยากจะให้เป็นทางเลือกหนึ่งเราก็เลยเปิดม.1 2 3รองรับค่ะรองรับ
0: แล้วปัจจุบันนี้จำนวนบุคลากรรวมทั้งคณะอาจารย์นี่มีคนเท่าไหร่แล้วครับ
1: แยกเป็นส่วนก่อนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นคณาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: เจ้าของภาษาแล้วก็เป็นพวกนอนเนทีฟรวมทั้งสิ้น28ท่าน
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณครูไทย74ท่านมีแม่บ้าน15ท่านแล้วก็มียามรักษาความปลอดภัยอีก5ท่านค
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้คือบุคลากรก็เยอะอยู
0: ่ใช่ก็แสดงว่ารวมกับนักเรียนนี่ประมาณโอ้800กว่าคนใช่มั้ยครับ
1: คือเราจะเน้นว่าเราอยากให้ลูกๆปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลนี่เราจะจุคุณครูไปตั้ง4คนต่อห้องนะคะ
0: ต่อ4คนต่อห้องนี่คือ
1: ก็จะมีชาวต่างชาติ
0: ใช่ครับ
1: มีชาวต่างชาติแล้วก็มีครูมีเนิร์ส
0: ครับ
1: ดูแลในนั้นด้วยถ้าเป็นประถม1 2 3นี่ก็จะบรรจุ

0: 3คนบ้าง3ท่านบ้าง4ท่านบ้างเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่เราก็จะเน้นตรงนี
1: ้
0: เพ
1: ื่
0: อให้คุณครูได้ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้นค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ก็เห็นทางโรงเรียนนี่มีสถานที่มีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งห้องเรียนแล้วก็ห้องเรียนทั้งหลักสูตรทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็หลักสูตร EP ด้วยใช่ไหมตอนนี
0: ้คือโรงเรียนเรามี2หลักสูตรค
1: ่
0: ะหลักสูตรที่1ก็คือหลักสูตร EP เขาเรียกว่า EP โปรแกรม EP โปรแกรมนี่เราขออนุญาตจากกระทรวงโดยตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเซ็นอนุมัตินะคะและอีกโปรแกรมนึงคือโปรแกรมสามัญ นี่แหละค่ะแต่ว่าเราตั้งเป็น MEP
1: MEP
0: ซึ่งเป็นโปรแกรมปกตินี่แหละที่เราได้รับอนุมัติจากสื่อสารที่การจังหวัดนะคะก็อยู่ในขึ้นของสช.นะคะเพราะนั้นตอนนี้เรามีอยู่2โปรแกรมโปรแกรม EP กับ MEP นะคะตั้งแต่ระดับอนุบาลยันมัธยมเลยค่ะ
1: ครับแล้วโปรแกรม MEP แล้วก็ EP เนี่ยถือเป็นจุดเด่นไหมครับของสถานศึกษาของเราครับ
0: คือตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าความตื่นตัวของท่านผู้ปกครองเนี่ยท่านก็มองว่าภาษาดีมีชัยกว่าครึ่งท
1: าง
0: คือมันเป็นการสื่อสารคือภาษานี่เป็นตัวที่สื่อสารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะสนใจในเรื่องของการให้ลูกๆมีความรู้ในเรื่องของภาษามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเพราะนั้นโรงเรียนเราก็เลยเน้นที่โปรแกรม EP ว่าต้องเรียนกับเนทีฟคือครูชาวต่างชาติเนี่ย 80%
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเป็น MEP นี่จะเป็นครู non native แต่ก็คือเป็นครูชาวต่างชาติ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่าง
1: ครับ
0: เพราะ EP เราจะให้เวลาเรียนของภาษาอังกฤษเนี่ย 80%
1: ครับ
0: จีนนี่ 10% ไทยนี่ 10% แต่ถ้าเป็น MEP เนี่ยจะให้ภาษาอังกฤษ 20%
1: ครับ
0: แล้วก็ไทยนี่คือ 70 แล้วก็อีก 10% นี่เป็นของจีน
1: อ
0: ันนี้คือความแตกต่างนะคะคนผู้ครองก็จะเลือกตามบริบทแล้วก็ความพร้อมเพราะว่าโปรแกรม EP ค่าเทอมก็จะ
1: แพงกว่าสูงกว่านิดนึง
0: สูงกว่าไม่นิดค่ะ
1: ครับ
0: วัน MEP ก็ผู้ปกครองหลายท่านก็พร้อมใจที่จะเลือกเพราะว่าท่านก็ไว้ใจที่นี่นะคะ
1: แล้ว
0: ก็จะต่อ
1: ครับบุคลากรชาวต่างชาติเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมนชั่นมาบุคลากรชาวต่างชาติของเราตอนนี้มีมาจากชาติไหนบ้างครับที่มาสอน
0: ก็จะมีอเมริกาอังกฤษแคนาดาแล้วก็ถ้าเป็นนอนเนทีฟเนี่ยก็จะมาจากฟิลิปปินส
1: ์
0: แล้วก็มาจากแคนยานะคะที่เรานับมาแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องจบการศึกษาโดยตรง
1: ครับ
0: ถ้ามาจากประเทศที่เป็นนอนนะ
1: ครับ
0: คือถ้าเป็นเนทีฟมันจะมีอยู่5ประเทศที่ยอมรับ
1: ครับ
0: ตอนนี้คือมีอเมริกาอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลีย
1: เนทีฟภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ
0: เนทีฟเนี่ยคือเจ้าของภาษาเลยค่ะเขาจะพูดแบบเป็นเจ้าของภาษาให้แต่ถ้าเป็นพวกนอนเนี่ยคือมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
1: ราชการภาษาหลัก
0: แต่ว่าสำเนียงเขาจะยังไม่ได้เท่ากับเนทีฟ
1: ครับผม
0: เช่นพวกฟิลิปปินส
1: ์ครับ
0: เราก็เลือกคนที่สำเนียงใกล้เคียงกับเนทีฟแคนยาเราก็เลือกใกล้เคียงกับเนทีฟ
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าก็คงไม่เท่าเทียมกับเจ้าของภาษาเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่าง
1: ครับแล้วเราผมเห็นมีเด็กอนุบาลหลายชั้นเลยนะครับเรามีวิธีการสอนหรือว่ามีหลักสูตรการสอนอะไรที่ช่วยให้กระตุ้นให้เด็กอนุบาลเนี่ยมีการเรียนการสอนที่ดีขึ้นบ้างไหมครับตอนนี้
0: ค่ะในระดับอนุบาลนี้นะคะเราจะเรียนเห็นไหมคะตอนนี้แม้แต่เราคุยกันจะเห็นว่าเด็กอนุบาลได้ออกมาที่ฟิลคือออกมาที่สนาม
1: ครับ
0: เพราะเด็กก็จะได้มีการเล่นคือมีการเรียนผ่านกิจกรร
1: ม
0: คือลงมือทำ
1: ครับ
0: ที่เราใช้คำว่า active learning จริงๆมันก็คือมันผนวกมันเป็นการบูรณาการระหว่างคือจะเป็นมอนเตสซอรี่จะเป็นอะไรก็ตามมันรวมในนั้นเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอันนี้คือมอนเตสจ๋าอันนี้คือEF จ๋าเพราะนั้นเราจะเป็นลักษณะของบูรณาการขณะที่เราคุยกันก็ยังเห็นเด็กอนุบาลออกไปเห็นไหมคะ
1: ใช่น่ารักเชียว
0: เพราะนั้นเด็กเขาจะเรียนผ่านจากการลงมือทำจากการที่คุณครูพาไปทำตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเด็กนั่งอยู่ในห้องเขาจะไม่มีสมาธิไม่มีความมันไม่น่าสนใจถ้าออกนอกห้องได้ลงมือทำเห็นไหมคะเด็กมีความสุขเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาได้ลงมือทำอันที่เราเห็นก็อยู่ในสนาม
1: ใช่แล้ว
0: ตอนนี
1: ้ที่ผ่านมาหรือว่าช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่แบบนี้คร
0: ับ หลักๆเอาระดับของอนุบาลก่อนนะคะคือเรายังยึดหลักในเรื่องของพัฒนาการ4ด้าน
1: ครับ
0: คือพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจแล้วก็ทางด้านด้านวิชาการของเขานะเพราะฉะนั้นคือมันจะรวมอยู่ด้วยกันเด็กจะสามารถ เข้าอยู่ในกลุ่มของเพื่อนได้แล้วก็มีพัฒนาทางด้านจิตใจอารมณ์ของเขาพวกนี้นะคะสภาพร่างกายเขาพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะมัดเล็กก็พวกมือพวกอะไรการที่เขาได้ปั้นได้ออกไปข้างนอกได้ไปเล่นตรงสนามเด็กเล่น อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการด้านร่างกายส่วนด้านจิตใจก็คือเขาจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆมีความสุขอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค
0: แล้วก็เรื่องวิชาการเขาต้องคิดเป็นคือคิดเป็นได้เล่นคือได้เรียนผ่านกิจกรรมเรื่องการเล่นเราจะไม่เป็นการบอกเล่าเป็นแบบแพสซีฟหรือเป็นการบรรยายเราจะเป็นการป้อนคำถามเด็กนะให้เด็กได้มีขบวนการคิด
1: เ
0: ราจะไม่บอกอันนี้คืออันนี้1บวก1เท่ากับ2คือเด็กจะต้องบอกจะต้องเรียนรู
1: ้ต้องเรียนรู้ตัวเอง
0: คุณครูจะเป็นคล้ายๆเป็นผู้อำนวยการคุณครูจะตั้งคำถามคำถามแล้วให้เด็กคิดและให้เด็กตอบ
1: คำตอบจะมาจากเขาเอง
0: ค่ะคำตอบไม่มีอะไรผิดถูกค่ะจากเด็กๆผิดไม่เป็นไรเพราะว่าเราบอกเด็กเสมอว่าการที่หนูทำอะไรผิดพลาดมันเป็นคือขบวนการการเรียนรู้ลูกหนูไม่ต้องกลัวเราบอกเลยเพราะนั้นตอบมาเลยลูกคิดมาเลยลูกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะมันเป็นขบวนการการเรียนรู้ระบอกเด็กนะคะ
1: ครับเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายโฆษณาด้วยนะครับว่ามีกิจกรรมตลาดนัดของเด็กๆใช่ไหมครับเนี่ย
0: คือตลาดนัดนี้นะคะเราจะทำกับเด็กเราจะให้เด็กประถมนี่นะคะให้เขาวางแผนวางแผนในเรื่องของของการทำตลาดนัดเขาจะเรียนเขาจะอะไรนะคะเขาจะเริ่มต้นจากการวางแผนว่าเขาจะขายอะไร
1: ครับ
0: จากต้นทุนเท่านี้เขาจะบวกกำไรไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แล้วสินค้าอะไรที่สมควรนำมาเสนอเพื่อนยังวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะ
1: ครับ
0: เด็กสนุกสนานมากมีความสุขเด็กก็จะมีของมาจากบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็จะวางแผนว่าสินค้าที่เขานำมาเนี่ยเขาจะขายให้เพื่อนเท่าไหร
1: ่
0: แล้วเขาจะได้กำไรเท่าไหร่แล้วเวลาวางคุณครูเขาจะจัดให้นะคะจัดมุมให้แต่เด็กแต่ละคนเขาก็วางสินค้าแล้วเขาจะมีการใช้คำพูดโฆษณาสินค้าของเขาเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาเก่งนะฮะเก่งการตลาด
1: ให้เด็กฝึกการตลาดแต่เด็กใช่ครับ
0: ซึ่งเขาจะเรียนรู้แบบบูรณาการคือหนึ่งการวางแผนในเรื่องของคิดต้นทุนคิดกำไ
1: ร
0: แล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ในตัวทอนเงินไงฮะทอนเงินแล้วก็การพูดจาหวานร้อมหรือพูดจาเชื้อเชิญให้เพื่อนมาซื
1: ้
0: อมันเป็นทักษะทั้งหมดเลยผสมประสานในนั้นนะคะ
1: ดีมาก
0: อันนี้ก็อีกอันนึงที่เข้าเรียนรู้อย่างกิจกรรมอันนึงที่จะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นบ่อยๆก็คือกิจกรรมคุกกิ้งคือคุกกิ้งเนี่ยเด็กจะเริ่มวางแผนว่าเขาจะซื้ออะไรจะทำอะไรโทษทีจะทำอะไรในชั่วโมงคุกกิ้งแล้วจะต้องซื้ออะไรเขาจะวางแผนนะคะเขาจัดกลุ่มแล้ววางแผนเลยว่าเฮ้ยกลุ่มเราทำอันนี้ดีกว่าแล้วก็เราจะต้องใช้วัสดุอะไรบ้างเขาวางแผนหมดเลยค่ะโดยมีคุณครูยืนดูคุณครูเป็นผู้อำนวยการเด็กคิดค่ะเด็กคิดเพราะเราบอกเด็กๆเสมอว่าไม่ผิดลูกหนูคิดหนูดีที่สุดอย่ากลัวว่าผิดเพราะหนูผิดก็คือกระบวนการการเรียนรู
1: ้
0: เรียนรู้จากการทำผิดพลาดไม่เป็นไรลูกเราก็ค่อยแนะนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดตั้งแต่ต้นทุนวิธีการแล้วคุณครูก็จะเป็นคนคอยแนะนำ
1: ครับ
0: เขาก็ลงมือทำแล้วเวลาคิดถ้าสมมติว่าเขาทำอาหารที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เกินไปคุณครูก็จะบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ลูกเอาสิ่งที่หนูจะทำได้ให้เหมาะกับวัยของหนูให้เหมาะกับต้นทุนที่หนูวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนูทานเสร็จหนูทำเสร็จหนูต้องทานได
1: ้
0: เขาคิดเป็นระบบเลยนะคะอันนี้คือการสอนเด็กให้เด็กคิดเป็นระบบ
1: ครับ
0: และกิจกรรมหนึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะให้เด็กฝึกเป็นผู้นำ
1: ครับ
0: แต่ตอนเช้าเราจะให้เด็กมีการออกกำลังกายเคลื่อนไหวหลังจาก Morning Assembly
1: คือ
0: หลังจากเคารพธงชาติเสร็จเขาจะมีความรับผิดชอบการรับผิดชอบแต่ละชั้นว่าชั้นนี้วันนี้เป็นผู้นำแล้วนำเต้นด้วย
1: โอ้ยมีเต้นอยู่ตรงนี้
0: นำเต้นด้วยเต้นเสร็จต้องบอกไปด้วยว่าหลังจากเต้นเสร็จทุกคนต้องดูให้โรงเรียนเราสะอาดนั่นแปลว่าเขาจะแบ่งโซนเลยว่าโซนนี้เป็นของป.1โซนนี้เป็นของป.2ป.3เขาจะเรียนรู้เรื่องจิตอาสาโรงเรียนเราต้องสะอาดนะลูกเขาจะมีจิตอาสามันมีหลายอย่างแล้วก็เด็กที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการพูดภาษาอังกฤษวันละคำสัปดาห์ละคำเขาจะออกไปพูดเลยว่าวันนี้เขาอยากพูดอะไรแต่ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: ครับ
0: เขาจะคิดมาเองแล้วคุณครูก็คอยแนะนำว่าประโยคนี้โอเคประโยคนี้ยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยเขาคิดเองแต่คุณครูช่วย
1: ครับ
0: คุณครูช่วยอันนี้คือกิจกรรมนะคะ

0: สี
1: ครับ
0: กีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายกีฬาสีเด็กๆได้แสดงออกเต็มที่เด็กชอบเข้าค่าย
1: เข้าค่าย
0: เข้าค่ายลูกเสือ
1: ครับ
0: สุดยอดเด็กชอบค่ะเด็กชอบประจนภัยคือเรียนตามตรงนะคะคุณว่าเด็กเขาจะมีความสุข
1: ครับ
0: กับการทำกิจกรรมมันเป็นความสุขของเด็กที่ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเอ๊ะมันกิจกรรมมากเกินไปไหมจริงๆไม่ใช่
1: ครับ
0: การทำกิจกรรมของเด็กคือการเรียนรู
1: ้ครับ
0: เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดยอด
1: ครับ
0: ค่ะแล้ววิชาหนึ่งที่เขาชอบคือวิชาศิลปะ
1: อ๋อ
0: ค่ะศิลปะนี่เขาชอบมากเขาชอบประดิษฐ์นั่นนี่กิจกรรมกีฬากิจกรรมพละเช่นว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบเรามีสระว่ายน้ำให้เด็ก
1: ครับ
0: กิจกรรมต่างๆที่เขาเรียกเคลื่อนไหวมูฟเมนต์คือสิ่งที่เขาชอบสุดๆค่ะ
1: ครับและนี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนสนขอนแก่นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกิจกรรมความสามารถของเด็กๆกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
2: เฮ้ย what's your name
3: My name is Rawish Virashala. My nickname is June. I am from the grade 5 EP English program. What's your name?
4: My name is Tan Hamyong Pacha. My nickname is April. I am from grade 5 English program. What's your name?
5: My name is Shutitheya Pimkotha. You can call me Namong. I am in grade 5 EP.
6: April, can you tell us about the school we're in right now?
4: Sure. The school we're in right now is called Sonson Kanken School. There are two programs, an English program and a mini English program. There are 89 Thai teachers and 28 foreign teachers in total. There are four buildings, a preschool building, a kindergarten building, a primary 1 to 4 building, and a primary 5.To sixth building. June, can you tell me about the tourist attractions in Khon Kaen?
6: Sure. Me, I will say three places, and you will say three places.
5: The first one, the dinosaur museum. This is a museum about dinosaurs and fossils. It is located in Hum Vien district in Khon Kaen province.Number two, the Khon Kaen Zoo, Khao Suan Kwang. This is a zoo that's very big and it's located in Khao Suan Kwang district in Khon Kaen province. Number three, the Ubon Lat Dam. This is a very large dam located in the Ubon Lat Dam, Khon Kaen province. Your turn, Namo.
7: Okay. Number four is...Hu Vien National Park is first area in Thailand discover dinosaur fossil located at Mueang Kau, sub-province Khon Kaen. Number 5 is Wat Nong Wang. 9-4 is this bridge with gold boat 9 floor located at Mueang sub-province Khon Kaen.Number 6 is Ton Tan Market. It's a big market. It has 400 shops. It has food, thing, and fashion products located at Mitaphap Road, Mueang Sub Province, Khon Kaen. April, can you tell me more, please?
4: Sure, I know two more. The first one isPupaman. It is a rock mountain with a lagoon with green water. The second one is Wat Phrakham Kaen. It is a holy place with, it is also a symbol for Khon Kaen. Thank you for listening. Thank you.
1: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์ปัญญาครับ
0: ดิฉันต้องบอกว่าโรงเรียนสวนสงขลาแก่นี้โชคดีมากนะคะคือโชคดียังไงคือผู้ปกครองเนี่ยให้ความร่วมมือดีมาก
1: ครับ
0: คือปกติแล้วเนี่ยแต่ละห้องนี้เราจะมีกลุ่มผู้ปกครองคือท่านผู้ปกครองจะนำเสนอแนะครูประจำชั้นได้ทุกเรื่องแล้วก็ผู้ปกครองโรงเรียนเราเข้มแข็ง
1: ครับ
0: คือถ้ามีอะไรอะไรอย่างต่างพวกนี้เนี่ยพอเราขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือเต็มที
1: ่
0: ไม่ว่ากิจกรรมอะไรก็ตามและที่สำคัญคือถ้า มีเกิดเหตุการณ์ต่างๆในห้องหรือว่าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร

0: ผู้ปกครองสามารถที่จะส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ปรึกษากับครูประจำชั้นแบบตัวต่อตัวหรือว่าส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละท่านก็จะร่วมมือร่วมใจกันมาพูดคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณครูเหมือนเรามีความรู้สึกเราอบอุ่นนะคะคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรามีผู้ปกครองที่อยู่กับเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเวลาเราเกิดปัญหาหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเด็กคนนี
1: ้
0: ผู้ปกครองท่านนั้นก็ไม่บ่ายเบี่ยงแล้วก็พร้อมเสมอที่จะช่วยแล้วก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามทุกห้องทุกกลุ่มทุกโปรแกรม
1: พร้อมจะซัพพอร์ตเรา
0: เราจะซัพพอร์ตในเรื่องของการเสนอแนะความคิดเห็นที่เหมาะสมนะคะอันไหนที่ควรแก้ไขอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำต่ออันไหนที่ควรแก้ไขผู้ปกครองเสนอเนี่ยมาเราน้อมรับแล้วผู้ปกครองก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจทำให้คุณครูมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำงานแล้วสบายใจเพราะท่านผู้ปกครองเข้าใจคุณครูก็ทำให้ดีที่สุดมีกำลังใจเพราะผู้ปกครองท่านให้กำลังใจแล้วก็อันไหนไม่ดีผู้ปกครองเสนอเนี่ยมาคุณครูน้อมรับแก้ไขทันทีทันทีค่ะไม่รอนานแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถพบผู้บริหารได้ทุกเมื่อที่ท่านผู้ปกครองพร้อมก็เรายินดีพูดคุยกัน
1: ครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ได้ฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่กำลังตัดสินใจจะส่งน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างที่ควรจะปรับตัวหรือว่ามีอะไรที่ควรจะเตรียมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การศึกษาครับ
0: ค่ะก็ฝากท่านผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลานนะคะโรงเรียนสวนสนขอนแก่นเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็ไม่เล็กนักที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะคะอยากให้ท่านเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็การเรียนการสอนของโรงเรียนเรานั้นจะเป็นการเรียนการสอนแบบactive learning คือให้เด็กเรียนผ่านการกระทําคือเหมือนกับว่า learning by doing อยากให้ท่านผู้ปกครองมาชมแล้วก็มาสัมผัสการเรียนการสอนคือระดับอนุบาลเราจะพัฒนา4ด้านของเด็กทั้งด้านจิตใจร่างกายอารมณ์สังคมของเด็กสติปัญญาด้วยให้เด็กมีอย่างครบถ้วนแล้วเราก็จะไม่ไปเร่งวิชาการที่อนุบาลถ้าหากท่านคิดว่าจะเอาลูกมาเรียนเพื่อให้เด็กอนุบาลได้วิชาความรู้เป๊ะๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่โรงเรียนสนสนโรงเรียนสนสนจะเน้นเรื่องพัฒนาการทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมของเด็กโดยให้เด็กมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเจริญตามวัยเรียนรู้ตามวัยเราจะไม่เรื่องวิชาการแต่แน่นอนเด็กก็ต้องรู้บ้างทีนี้เราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะเด็กวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาไทยและเราก็จะเน้นคู่กันคือเรื่องจริยธรรมเรื่องความกตัญญูนะคะเรื่องความมีน้ำใจกิริยามารยาทเราจะเน้นตรงนี้นะคะส่วนประถมนั้นป.1ถึงป.3นะคะเราจะเน้นในเรื่องของการเรียนแบบผ่านกิจกรรมเพราะเด็กวัยนี้ยังเด็กอยู่เพราะนั้นเด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านกิจกรรมก็คือ learning by doing เราจะไม่เอาวิชาการจ๋าจนเด็กเครียดโดยไม่รู้ตัวเราจะให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขและจะเน้นความปลอดภัยอาหารเพียงพออาหารดีแล้วก็บรรยากาศดีเป็นกันเองโรงเรียนเหมือนบ้านนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นมีคุณครูเป็นกันเองครูแต่ละท่านในห้องนั้นจะมีประมาณ4ท่าน5ท่านก็มีบางห้องแล้วแต่จำนวนนักเรียนแต่ว่าห้องเรียนเราน่าจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กค่ะคุณเราจะไม่เราจะไม่ให้เกิน25คนถ้าเป็น EP ถ้าเป็น MEP นั้นเราจะไม่ให้เกิน30คนค่ะอันนี้คือนโยบายของเราว่าเราจะไม่เน้นปริมาณแล้วเราก็จะเพิ่มจำนวนครูให้ดูแลเด็กอย่างปลอดภัยนะคะอยากเชิญชวนท่านผู้ปกครองเข้ามาเยี่ยมชมแต่สำหรับป.4 ป.5 ป.6 เรียนตามตรงว่าเราจะเพิ่มวิชาการมากขึ้นเพราะว่าเด็กๆจะเริ่มเอาคะแนนไปเข้าสอบไปรวบรวมสอบม.1อาจจะเพิ่มวิชาการจ๋าไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงการเรียนแบบ learning by doing คือให้เด็กเรียนผ่านกิจกรรมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ก็มีการทดลองแล้วก็เรียนนอกสนามเรียนออกนอกห้องเรียนให้เด็กปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้เด็กเครียดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรายึดถือแม้แต่มัธยม1 2 3ก็ยังเรียนผ่านกิจกรรมเช่นเดิมเด็กได้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อให้จบแล้วก็เด็กได้ลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราเน้นมากเพราะว่าเด็กวัยนี้เขาจะยังไม่มาเน้นการเรียนจนรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่สำคัญเรามีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและตอนนี้นะคะเราให้เด็กทำ กิจกรรมผ่านคอมพิวเตอร์เรากำลังสอนให้เด็กทำ AI คือฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไรที่น่าสนใจนะคะสมุดเล่มเล็กเขาลงมือทำเองแล้วก็เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เพราะวัยนี้เป็นวัยเจนของเขาเนาะเจนที่จะต้องสัมผัสกับเรื่องของดิจิตอลหรือเรื่องของเครื่องมือสื่อสารเราก็ไม่ให้เด็กตกยุคนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมนะเพราะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามเน้นให้เขาได้เล่นกับเพื่อน
1: เล่นกับเพื่อนใช่
0: แล้วก็ห่างมือถือใช่ทำกิจกรรมจนเขาเพลินแต่ขณะเดียวกันเขาก็มีชั่วโมงคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเรียนรู้ทางด้านIT เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเราไม่ให้ขาดนะคะเพราะนั้นก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่นะคะเพราะนั้นก็เราก็ใช้สื่อการเรียนเพราะนั้นทุกวิชาจะมีสื่อหมดนะคะเราจะไม่เรียนแบบแห้งๆเราจะให้มีสื่อหมดวิชาไหนที่ไม่มีสื่อก็ให้ลงมือทำ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราเน้นเลยโรงเรียนเราเป็นแบบนี้นะคะเรียนแบบ active learning ไม่เป็น passive แล้วค่ะไม่เป็น passive นะคะเราแอคทีฟเลิร์นนิ่งหมดอ่ะ

นี่คือเรื่องราวของโรงเรียนสวนฝนขอนแก่นครับโรงเรียนที่มีทั้งคุณภาพทั้งด้านการสอนความรู้จินตนาการมอบให้กับเด็กๆเพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตข้างหน้าครับเรื่องราวในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วผมและทีมงานNVTของทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับพามาเที่ยวบุญบั้งไฟกันนะฮะที่เทศบาลตำบลเวียงคุกอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับงานนี้คนในชุมชนร่วมกันจัดยิ่งใหญ่ครับมีถึง6ขบวนแห่ที่เรียกว่าตระการตาจริงๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้คนมารวมตัวกันอยู่ที่วัดเสาสุวรรณารามนะครับมากมายแน่นขนาดเลยนะฮะที่นี่ก็จะมีเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้านะครับมาออกร้านทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนดีมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูครับว่าขบวนแห่แต่ละขบวนนั้นสวยงามขนาดไหนทางนู้นเลยครับได้ยินเสียงละแว่วๆมา

0: คุณผู้ชมครับงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุกในปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมีการยกระดับการจัดงานที่น่าสนใจมากๆนะครับผมอยู่กับท่านพ่อเมืองนะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
1: คร
0: ับผมขออนุญาตนะฮะสอบถามถึงว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยการยกระดับมาถึงความยิ่งใหญ่ในปีนี้นี่มามีที่มายังไงครับ
2: ปีนี้เป็นปีที่รับช่วยพระราชทาน
0: ครับ
2: ปีที่7นะครับปีที่7ก็รับมาจาก2556มาแล้ว
0: ครับผม
2: แต่ใบนี้คือใบที่7
0: ครับผม
2: นะครับก็ชาวบ้านเพชรคุกนะครับร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นมาก็เรียกว่า
0: ที่22
2: คลอง14
0: ครับผม
2: จะเป็นทุกปี
0: ครับ
2: เป็นที่ก็เรียกว่า15ค่ำเดือน7จะตรงวันไหนก็ไม่ว่า
0: ก็คือบุญบั้งไฟภาคอีสานเรา
2: ต้องเจอในเวียงคุกนะครับ
0: ครับผม
2: วันที่ก็เรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับ
2: ที่เวียงคุกเขาเรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับผมวันนี้ก็เลยมีพิธีประกวดนะครับขบวนแห่ที่มีความตระการตามากๆชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับมี6ชุมชนใช่ไหม
2: ครับผมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดมี6ชุมชนที่เข้าร่วมแต่หมู่บ้านเรามี8ชุมชน
0: ครับ
2: แต่ว่าอีกชุมชนนั้นคือชุมชนเล็ก
0: ครับ
2: ก็เลยมารวมกันนะครับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรางวัลไม่เกี่ยวคนในคุกนะครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
2: เอาอลังการไว้ก่อน
0: ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
2: ครับผมครับผมจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเดือนเขาเรียกว่าขึ้น15ค่ำเดือน7
0: ครับผม
2: นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญเลยว่าถ้าเจอ15ค่ำเดือน7ตอนไหนเรียกครบจัดงาน
0: ครับผม
2: ครับผม
0: แล้วก็มีขบวนพิเศษด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นขบวนเทพ
2: อ๋อ
0: ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับ
2: ขบวนพิเศษคือขบวนปิดท้ายขบวนเทพนะครับตื่นเช้ามา7โมงเช้าเทพจะมาเขาเรียกว่ามาขอเจ้าที่เจ้าฐานก่อนนะครับว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเปิดช่วงเย็นนะครับคอยชมว่าก็จะปิดท้ายด้วยเจ้าเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
0: ก็มีการขอเรียกว่าองค์เทพให้ปกป้อง
2: ครับ
0: นะครับตลอดการจัดงานให้มีความสุข
2: ใช่ครับผม
0: นะฮะเป็นมงคล
2: เป็นมงคล
0: ใช่ไหมครับ
2: ไม่มีเหตุภัย
0: ครับผม
2: ครับผมครับผม
0: นะ
2: พรุ่งนี้เหมือนกันพรุ่งนี้จะเขาเรียกว่าจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเขาเรียกว่าบูชาพระยาแหน
0: ครับ
2: ชาวเทพต้องมาก่อนมาตั้ง6โมงเช้ามาขอพิธีบอกอยากให้ไปตกใส่บ้านคนอยากให้มีอะไรที่เกิดเหตุนะฮะนี่แหละครับคือชาวเทพของเรา
0: ก็เป็นความเชื่อของชาวเวียงคุก
2: ต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อ
0: ครับผมนะฮะการสืบสานประเพณีอีสานบ้านเราอย่างบุญบั้งไฟที่เรามาในวันนี้เนี่ยทางเทศบาลให้ความสำคัญยังไงบ้างคร
2: ับ ครับผมก็คือทางเทศบาลจะอุดหนุนให้เขาเรียกว่าให้งบประมาณก็น้อยนิดแต่ว่าชุมชน
0: ครับ
2: ชุมชนนี่คือจะเอาบั้งไฟไปเขาเรียกว่าไปแต่ละบ้านไปหารายได้มานะครับ
0: ความเข้มแข็งของชุมชนเองที่ต่อยอดไป
2: ครับสุดยอดนะครับชุมชนจะไปหาเขาเรียกหาเงินมา
0: ครับผม
2: แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาจะออกกัน
0: ครับ
2: ชุมชนออกกันพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าที่อยู่เมืองนอกที่อยู่เขาเรียกว่าห่างไกลไอ้บ้านเราจะช่วยกันมาทางเขาเรียกว่าส่งกันมานั้นเลย
0: ครับ
2: ครับผม
0: วันนี้ได้เห็นขบวนแห่ไปหลายขบวนแล้ว
2: ครับผม
0: ท่านนายกเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ปีนี้อลังการมากครับผมว่าอลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพวกเราจะมีการเขาเรียกปรับปรุงเสร็จงานปั๊บเราจะมาดูว่าอะไรที่บกพร่องของเทศบาลนะครับบกพร่องอะไรเราจะปรับปรุง
0: ครับ
2: ครับช่วงนี้ก็จะพยายามหางบประมาณมาช่วยชุมชน
0: แล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนกันด้วยมีการออกร้านมีอาหารการกินต่างๆนะฮะถือว่าคือคักมากเลย
2: คิดว่าวันนี้นะครับให้ทางเทศบาลตำรวจแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณหมื่นคนที่เข้ามา
0: ร่วมงานในวันน
2: ี้สำรวจร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับ
0: คนมาจากที่อื่นมีเยอะขนาด
2: เยอะมากเยอะครับสังเกตดูร้านค้านะครับมาจากที่อื่นทั้งน
0: ั้
2: นครับสปป.ลาวเข้ามา
0: ครับ
2: ครับผมครับ
0: อ๋อนะฮะก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทั้งพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนี่ยสามารถมาม่วนด้วยกันมาม่วนอกม่วนใจด้วยกันได้
2: เพราะว่ามันหยุดติดกัน
0: ใช่ครับ
2: มีน้ำโขงกั้นแค่นั้น
0: วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
2: เดียวกันครับ
0: นะครับอ่ะปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนักท่องเที่ยวที่ดูรายการของเราอยู่นะครับหรือว่าได้เห็นสื่อที่เผยแพร่ออกไปอยากจะมาที่เวียงคุกบ้
2: าง
0: ท่านนายกบอกกับนักท่องเที่ยว นะฮะทุกท่านหน่อยฮะว่าปีหน้ามาเจอกัน
2: ก็พึงได้เลยครับว่าเขาเรียกว่า15ค่ำ
0: ครับ
2: เดือน7นะครับเดือน7อาจจะตรงกับวันไหนก็ได้นะครับดูปฏิทินว่า15ค่ำเดือน7เทศบาลตำบลเวียงคุกจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจริงถ้วยพระราชทาน
0: จัดใหญ่ทุกปี
2: ใหญ่ทุกปีครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
0: แล้วมาวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงๆสวยงามทุกขบวนเห็นแล้วอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณท่านนายกนะฮะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ
2: ขอบพระค
0: ุ
2: ณครับสำหรับโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับ15ค่ำเดือน7นะครับผมขอบคุณครับผม

0: ผู้ชมครับสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในบริเวณของวัดนะครับที่ชื่อว่าวัดสาวสุวรรณารามนั่นเองนะฮะแล้วผู้ที่จะแนะนำประวัติของวัดได้ดีที่สุดวันนี้นะครับอยู่กับผมตรงนี้รวมถึงเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มด้วยนะฮะท่านกำนันทวีพุทธนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมฮะ
1: ครับ
0: ก่อนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันอยู่ในบรรยากาศในวัดนะฮะสาวสุวรรณาราม
1: ครับ
0: ชื่อที่มาของวัดนี้มาจากไหนครับ
1: ชื่อสาวสุวรรณนะครับบางตำนานได้เล่าว่าเป็นธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ครับผม
1: ในการสร้างวัดจะมีอยู่3วัดจะมีสาวสุวรรณกุศลนารี
0: ครับ
1: ศรีมงคลซึ่งคาดว่าตามตำนานคาดว่าจะเป็นชื่อของธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาสมัยนั้นนะครับก็เลยตั้งชื่อตามธิดาว่าสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในอาณาจักรลาวล้านช้างที่แผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจักรในช่วงนั้นนะครับเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งของอาณาจักรลาวล้านช้างซึ่งเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองเวียงจันทน์ครับถึงได้มีโบราณสถานต่างๆมากมายซึ่งระบุเป็นวัดได้ประมาณ100แห่ง
0: ครับผม
1: ในพื้นที่ของตำบลเวียงคุกนะครับสันนิษฐานได้จากสร้างปลักพังเป็นเจดีย์ตามตลาดหรือตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นวัดในสมัยก่อนอย่างวัดสาวสุวรรณเป็นวัดที่อยู่ใจกลางชุมชนตามของตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะทำเป็นกิจกรรมประเพณีอะไ
0: ร
1: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัดนี้จะชาวบ้านจะได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะอยู่ใจกลางชุมชนการรวมของชาวบ้านจะรวมได้ดีที่สุดนะครับ
0: เช่นเดียวกับการจัดงานบุญบั้งไฟในปีนี้ก็จัดที่หน้าวัด
1: ใช่ครับแต่ก่อนเรามีแห่เทียนแล้วก็มาแห่ที่วัดสาวสุวรรณครับมีกิจกรรมอะไรแล้วก็รวมพลกันอยู่ที่วัดสาวสุวรรณ
0: ครับไม่ใช่แค่บุญบั้งไฟ
1: ใช่
0: คือตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีการจัดงานอยู่เป็นประจำ
1: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
0: ์
1: ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัดสาวสุวรรณก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าเป็นวัดกึ่งกลางชุมชน

0: เป็นสิ่งที่โดดเด่นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็คือพระธาตุ
1: ใช่ครับ
0: พระธาตุเรียกว่า
1: พระธาตุตรงนี้ครับเป็นพระธาตุรูปทรงดอกบัวนะครับเป็นได้รับศิลปะมาจากอาณาจักรลาวล้านช้างนะครับซึ่งมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับที่สันนิษฐานได้น่าคาดว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่2200ถึง2300ครับ
0: 200กว่าปีมาแล้ว
1: ครับ
0: แล้วมีความสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเวียงคุกยังไงบ้าง
1: ก็คือว่าเป็นพระธาตุที่แต่ก่อนชาวเวียงคุกจะใช้กับไหว้บูชาขอพรแล้วก็เคารพบูชาในวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีก้อนข้าวก็จะมีธูปเทียน
0: ครับ
1: ครับในการบูชาพระธาต
0: ุ
1: ครับผม
0: มี
1: แต่ก่อนพระธาตุจะไม่ได้อยู่ตามขนาดนี้เพราะว่าปัจจุบันก็มีการถมมีการเทคอนกรีตพระธาตุก็เลยดรอปลงไปนิดนึงครับด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็มันเกิดปัญหาในวัด
0: ครับ
1: มันจะต้องเทพื้นให้มันสูง
0: ตำแหน่งเลยเปลี่ยนไปนิดหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นยังไงบ้างความเชื่อของคนที่นี่
1: ความเชื่อของคนที่นี่ก็คือให้ความเชื่อกับโบราณสถานเป็นอย่างมากในการกราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพนะครับแล้วสิ่งที่สามารถเป็นยาใจให้กับชาวบ้านได้นะครับเป็นที่พึ่งทางใจชาวบ้านก็กราบไหว้เคารพบูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติของวัดสัมพันธารามนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้เห็นว่ามีบรรยากาศของขบวนแห่ต่างๆมากมายท่านกำนันอยู่ในขบวนแห่นึงด้วยวันนี้ท่านกำนันเป็นตัวแทนของชุมชนไหนฮะ
1: ชุมชนเวียงแก้ว
0: ครับผม
1: เป็นชุมชนเวียงแก้วในเราก็เข้าร่วมประเพณีนะครับจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีทุกปี
0: ครับ
1: ครับเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุกเอาไว
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: แนวคิดของการตกแต่งขบวนแห่ของชุมชนเป็นยังไงฮะ
1: แนวคิดนะครับของชุมชนเวียงแก้วเองนะครับคิดในการตั้งขบวนเป็นแบบขบวนล้านช้าง
0: คร
1: ับแล้วล้านช้างเราจะย้อนเอาสมัยก่อนการเข้าร่วมขบวนการตั้งขบวนการทำขบวนสักการะจะเป็นในนามตัวผมก็จะเป็นหมื่นกลางฮง
0: กลางฮง
1: ใช่ครับผู้ตั้งบ้านเวียงคุกมีความเชื่ออย่างนั้นว่าหมื่นกลางฮงเป็นคนรวบรวมไพ่พลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสาเกตนครสมัยก่อนนะครับก็มาตั้งบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เวียงคุก
0: ครับผม
1: แล้วก็อีกน้องคนนึงก็เป็นพระเจ้าชัยเชษฐ
0: า
1: ซึ่งปกครองอาณาจักรลาวล้านช้าง
0: ครับ
1: ซึ่งเวียงคุกก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรของลาวล้านช้างเรานำเสนอในรูปแบบของประวัติศาสตร์ให้คนได้รับชม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ย้อนตำนานไปเลย200 300ปี
1: ใช่ครับขบวนหน้า
0: แล้วขบวนแห่นะครับของบุญบั้งไฟเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเอกลักษณ์ที่ต้องมีในบุญบั้งไฟต้องมีอะไรบ้างฮะ
1: การที่จะมีบุญบั้งไฟหนึ่งต้องมีบั้งไฟ
0: บั้งไฟ
1: บั้งไฟแห่นี่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นขบวนไหนต้องมีบั้งไฟแห่
0: ครับผม
1: อย่างสำคัญที่สองก็คือรถผาแดงนางไอ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวที่สามารถแห่ได้ในประเพณีบุญบั้งไฟจะไปแห่ในประเพณีอื่นก็แห่ไม่ได้ก็เป็นเฉพาะบุญบั้งไฟที
0: ่ความเชื่อมโยงยังไงฮะเรื่องของผาแดงนางไอ่กับบุญบั้งไฟ
1: บั้งไฟเนี่ยครับบั้งไฟมีความเชื่อมโยงกันมากสมัยก่อนนะครับพ่อของนางไอ่ก็คือพญาขอได้เป่าประกาศว่าจะให้นางไอ่เนี่ยมีคู่การที่จะมีคู่ได้ต้องทำบั้งไฟเสียงทายต้องทำบั้งไฟมาเสียงทายแต่บั้งไฟที่ผาแดงมาเสียงทายนั้นไม่ขึ้น
0: ครับ
1: ครับแต่ด้วยความมีบุญวาสนาที่เขามีความเชื่อมโยงกันนางไอ่ก็มีความรักกับผาแดง
0: ครับ
1: ครับ
0: มีวาสนาต่อกัน
1: ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ครองคู่กันก็เนื่องจากเมืองถล่มก่อน
0: มีโศกนาฏกรรมรักเกิดขึ้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลยเป็นภาพจําว่ารถแห่ก็ต้องมีการนั่งบนหลังม้าไปด้วยกัน
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นเป็นภาพจําเป็นฉากไหนในตํานานนะ
1: เป็นฉากที่ผาแดงมารับนางไอ่ตอนเมืองที่ถล่ม
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็หนีไปด้วยกัน
1: ด้วย
0: พาหนะก็คือม้านี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนชินตานะครับ
1: ใช่
0: จังหวัดไหนๆในภาคอีสานก็จะมีภาพนี้บุญบั้งไฟ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็กุศโลบายในการที่ทำบุญบั้งไฟก็คือขอฝนด้วยอีกอย่างน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ใช่ครับก็ถึงประเพณีที่ช่วงฤดูขอฝนก่อนที่จะทำนา

0: ป็นประเพณีของคนอีสานโดยแท้จริงนะครับด้วยความม่วนซื่นโฮเซลก่อนที่จะลงแรงไปอยู่กับไร่กับนาทิ้งทวนก่อน
1: ครับ
0: เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้กับชาวอีสานว่าคนอีสานนี่ชอบม่วนซื่นโฮเซลการก่อนจะผัดเปลี่ยนไปสู่ฤดูฝน
1: ครับ
0: อย่างสมบูรณ
1: ์ก่อนที่จะทำงานหนักกันมีความสุขกันสักนิดเพื่อปลุกกำลังใจ
0: ใช่ประมาณนั้น
1: นะครับแล้วเห็นความสร้างสรรค์ในการจัดริ้วขบวนต่างๆของแต่ละชุมชนในวันนี้เนี่ยท่านกำนันมองยังไงบ้างครับ
0: ก็เป็นความสามารถของพี่น้องชาวตำบลเวียงคุกอันนี้ต้องให้ความชื่นชมกับพี่น้องแต่ละคุ้มที่เขาสามารถรังสรรค์ได้เพราะว่าตำบลเวียงคุกเรามีการแห่ขบวนเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดมีค่อนข้างเยอะมีหลายด้านซึ่งแต่ละคุ้มก็สามารถแสดงผลงานในแต่ละด้านออกมาได้อย่างสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านอาชีพด้านการส่งเสริมต่างๆซึ่งแต่ละขบวนเขาก็คิดไอเดียกันขึ้นมาว
1: ่
0: าจะมาดึงคะแนนจากคณะกรรมการได้อย่างไรบ้าง
1: ครับผมม
0: ี
1: จ
0: ุ
1: ดเด่นอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับชุมชนอื่นๆที่วันนี้เสนอแนวคิดออกมาแล้วน่าสนใจ
0: จุดเด่นก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวเวียงคุกเนี่ยจะโดดเด่นมาก
1: ครับ
0: จะโดดเด่นมากก็คือพื้นที่เวียงคุกเป็นเมืองโบราณการตั้งบ้านแปลงเมืองสมัยก่อนก็จะนึกถึงความอุดมสมบูรณ
1: ์วิถีริมโขง
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาพืชผักผลไม้อะไรต่างๆของอยู่ในสวนในไร่เขามาร่วมกันร่วมคนละนิดคนละหน่อยมาจัดรถคันนั้นออกมาเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าของที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนในตำบลเรามีอะไรบ้างครับ
1: เห็นถึงความจริงใจ
0: ใช่
1: นะฮะไม่ได้เน้นถึงว่ามีความอลังการดูแพงหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าทางจิตใจ
0: ใช่
1: เพราะว่าแสดงออกถึงตัวตนของคนที่นี่เลย
0: ใช่
1: นะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับในฐานะที่เป็นคนเวียงคุกท่านหนึ่งด้วยนะครับอยากจะสืบสานประเพณีอีสานของเราเนี่ยยังไงต่อไปบ้างครับในความมุ่งมั่นตั้งใจ
0: ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ก่อนคุ้มผมเองก็ไม่มีการส่งเข้าร่วมประกวด
1: ครับ
0: ผมได้รับตำแหน่งผมก็พยายามผลักดันผู้ผลักดันคนในชุมชนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับให้เข้ามาร่วมรักษาประเพณีของเวียงคุกแต่ก่อนขบวนเวียงคุกก็จะมีแค่5ขบวน
1: ครับ
0: มันเพิ่มมาจากคุ้มเวียงแก้วที่ผมได้ริเริ่มนะครับได้ชวนชาวบ้านเข้ามาทําเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุกเอาไว้นะครับเพราะว่าไปดูที่ไหนก็ไม่เหมือนเวียงคุกนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของเวียงคุกดูเยอะมากนักท่องเที่ยวดูไม่เบื่อแน่นอน
1: ครับผม
0: ครับก็ดูในด้านต่างๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกกับพี่น้องประชาชนหน่อยฮะในการที่จะไปเที่ยวนะครับเทศกาลบุญบั้งไฟไม่ใช่เฉพาะแต่ที่เวียงคุกเท่านั้นที่อื่นที่จัดงานนะครับก
0: ็
1: ล้วนแต่น่าสนใจอยากให้ท่านกำนันนะฮะได้ย้ำตรงนี้นิดนึงครับไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขได
0: ้
1: นะฮะกับเทศกาลนี
0: ้ครับก็อยากจะนะครับอยากจะพูดว่าการเที่ยวประเพณีที่ดีงามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวมันก็เกิดการรักษาแล้วนะครับถือว่าเรามีส่วนร่วมในประเพณีนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าเราไปดูนะครับเราก็มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้แล้ว
1: ไปให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็ในสมัยนี้ใครๆก็สามารถเป็นสื่อได้เนาะไปถ่ายภาพสวยๆแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ได้เห็นนะคร
0: ับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้เข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นมาชื่นชมความงดงามวัฒนธรรมอีสานของเราแบบนี้และที่เทศบาลตำบลเวียงคุกก็จะจัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้เห็นขึ้นอีกนะครับ
0: ครับ
1: ในทุกๆปีนะฮะติดตามกันได้22/14ที่ไม่ควรพลาดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันทวีบุญมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามนะครับกับรายการนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิกในครอบครัวแตกต่างจากการทำร้ายร่างกายในคดีอาญาปกติการใช้มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปที่มุ่งการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเดียวพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดในความรุนแรงในครอบครัวจะมีวิธีในการดำเนินคดีต่างหากโดยหวังให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตัวและยับยั้งการกระทำความผิดซ้ำรวมทั้งให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกันในระหว่างบุคคลในครอบครัว

0: มาเว้ยพวกเรา
1: ชน
2: กลับมาเว้ยไปเดี๋ยวเอาไว้ว่า

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
10: กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินำเสนอพัทยาในมุมมองใหม่ๆที่มากกว่าภาพของความบันเทิงยามค่ำคืนนะครับขณะที่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรถโดยสารยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการและไม่เอาเปรียบผู้โดยสารกับบริเวณหน้าโรงแรมบางแห่งในเมืองพัทยาเช่นโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ไปจนถึงถนนเลียบชายหาดมีผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะนำแท็กซี่หลายสิบคันเลยครับไปรอให้บริการรับส่งกำลังพลสหรัฐไปตามจุดต่างๆในเมืองพัทยารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับขณะที่ฝั่งถนนเลียบชายหาดมีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยารอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังที่พักแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานที่ต่างๆภายในเมืองพัทยาเช่นกันครับนอกจากนี้ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อในย่านนั้นก็ขายดีครับคุณผู้ชมตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ในพัทยาบอกว่าหลังทราบข่าวว่าจะมีกำลังพลจากสหรัฐจำนวนมากเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาจึงประสานสมาชิกนำรถไปร่วมให้บริการเบื้องต้นเนี่ยเตรียมรถไว้ประมาณ 30-60 คันครับประเมินว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการขณะเดียวกันได้กำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพเอาใจใส่และที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าโดยสารซึ่งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ
1: เราก็ได้รวมตัวกันมาเพื่อมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างก็อาจจะเป็นพิเศษเรือรบสหรัฐที่มีจำนวนนักพลทหารเยอ
2: ะ
1: เราก็รวมตัวกันมาในเรื่องของราคาเราก็ควบคุมดูแลไม่ให้ทีมงานที่รวมตัวกันมาเพื่อให้บริการไม่ให้เอาเปรียบทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปมีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียนการพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าน
3: ั่นแหละครับก็เป็นพื้นฐานของคนขับรถในเมืองพัทยาของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ในส่วนนี้เราก็กำชับกันมาโดยตลอดครับผมเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชาวต่างชาติโดยครั้งนี้มันค่อนข้างสำคัญแล้วก็พยายามกำชับมากขึ้นในการดูแลเขาแล้วก็พูดคุยเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องอินโฟเมชันต่างๆในกรณีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้บริการเราก็ได้แต่เราก็กำชับคนขับรถทุกๆคนครับให้เขาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านตามความต้องการของลูกค้าในครั้งนี้นะครับ
0: ตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารเมืองพัทยาประเมินว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับดุลฮัมลินคอนจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาครับจากประสบการณ์การให้บริการกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้าพื้นที่ในอดีตเชื่อว่าจะเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลายประเภทครับทั้งระบบขนส่งร้านอาหารสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคุณผู้ชมครับจังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นคือสวนนงนุชพัทยาครับเรื่องนี้สำนักข่าว AP ได้นำเสนอเกี่ยวกับสวนนงนุชพัทยาครับโดยระบุว่าพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มสะท้อนภาพใหม่พัทยาสู่ Family Destination จุดหมายปลายทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคนทุกวัยในครอบครัวคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยและกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุสามารถทำร่วมกันได้ รายงานข่าวนี้ไม่ได้เผยแพร่ทาง AP เท่านั้นนะครับแต่ยังถูกส่งต่อไปยังสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง ABC News และ The Washington Post ด้วยนะครับทำให้เรื่องราวของพัทยาและสวนนงนุชพัทยาสู่สายตาชาวโลกในวงกว้างเนื้อหาระบุด้วยนะครับว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ความบันเทิงในยามค่ำคืนเท่านั้นแต่ยังโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัยในครอบครัวนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาบอกว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในมุมมองภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีครับและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปัจจุบันสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้ครับส่วนที่เกาะล้านคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งเกาะหรือเกือบ300ตัวครับและติดตั้งกล้อง AI อีกกว่า40ตัวบริเวณเกาะล้านและท่าเทียบเรือทั้ง2ฝั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุกล้องทั้งหมดจะเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวครับเพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและประสานเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาระบุว่ากล้องวงจรปิดและกล้อง AI ที่สามารถสแกนและตรวจสอบใบหน้าได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีกรณีทรัพย์สินสูญหายกว่า20กรณีเจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาพจากกล้องติดตามตรวจสอบได้ทั้งหมดมีระบบรักษาความปลอดภัยการมีระบบรักษาความปลอดภัยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานในปีนี้มีช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประกวดคัดเลือกในระดับภาคนะครับก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในวันที่12กันยายนนี้ครับผ้าไทยลายพระราชทานจำนวนมากจากพื้นที่ภาคเหนือถูกนำไปจัดแสดงและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประกวดผ้าลายพระราชทานในงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนระบุว่าการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตและช่างทอนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ครับควบคู่กับการขับเคลื่อนแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้แก่ชุมชนรวมถึงส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภาคเหนือมีผ้าและงานหัตถกรรมที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดสู่การประกวดระดับภาคกว่า800ชิ้นงานครับเช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีครับผ้าไทยลายพระราชทานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกนำจัดแสดงและเข้าร่วมประกวดระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความสนใจจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเครือข่ายผ้าและงานหัตถกรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่นำชิ้นงานร่วมเข้าประกวดมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการครับให้สามารถพัฒนาผ้าและหัตถกรรมให้มีคุณภาพมีความร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนำความรู้ด้านการพัฒนาผ้าไทยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในวงกว้างส่วนการประกวดผ้าลายพระราชทานที่จังหวัดร้อยเอ็ด ก็เป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้นำภูมิปัญญาภาคไทยผสานเทคโนโลยีและการออกแบบสมัยใหม่ยกระดับภาค101ให้มีความประณีตทันสมัยสวมใส่ได้จริงและตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้จะนำไปพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบทั้งเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคไทยครับ
2: ผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนายรัชกัญญาสามารถทำให้ช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะปีที่ผ่านมานะคะน้องไดมอนด์กลุ่มทีจตุวันอำเภอจังหารซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าลายพระราชทานประเภทลายสร้างสรรค์ซึ่งขณะนี้ไปจำหน่ายที่เมืองทองนะคะยอดจำหน่าย5วันได้400,000เศษนะคะคาดว่า10วันคงไม่ต่ำกว่าประมาณ 8-900,000 นะคะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ทำให้กลุ่มต่างๆที่กระจายทั้ง20อำเภอมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจัดประกวดไปแล้วครับส่วนภาคใต้จะจัดในวันที่3กันยายนที่จังหวัดสงขลาครับจากนั้นก็สู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคในวันที่11กันยายนและรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายนที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในลำดับต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทยครับชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะกนัตศิลป์อาหารศิลปกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายครับนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสีสันไทย Color of Thai Thai ที่ Impact เมืองทองธานีครับพร้อมทางมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม10แห่งเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนในการสืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทางกระทรวงได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยครับจึงจัดงานนี้ขึ้นรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคไปไว้ในพื้นที่เดียวครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับงานสีสันไทยจัดถึงวันที่6กันยายนนี้ครับที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีเข้าฟรีตลอดทั้งงานนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งครับส่วนที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับเขาจัดงานมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนาครั้งที่2ครับมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาร่วมสมัยสะท้อนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการออกแบบยุคใหม่นะครับงานนี้มีจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ครับร่วมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานคุณผู้ชมครับยังมีการแสดงผลงานการออกแบบผ้าทอเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานผ้าด้วยนะครับมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนากำหนดจัด4ครั้งนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเหนือ4จังหวัดเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับหนังใหญ่วัดขนอขอไปครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมครับเป็น1ใน3แห่งต้นแบบศิลปะหนังใหญ่ในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นติดตามจากรายงานนี้ครับ
4: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลัง ปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
5: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวันเนี้ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมา

0: ับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
1: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
0: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษมณ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
1: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนอยากเห็นได้ชัดครับจากการที่รัฐจ่ายให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ส่วนเดือนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนะครับประชาชนบางจังหวัดใช้จ่ายตามร้านค้าชุมชนกันอย่างต่อเนื่องครับร้านค้ารายย่อยประเภทร้านค้าในชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากชาวบ้านในพื้นที่ทยอยไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและของใช้จำเป็นนะครับชาวบ้านบอกว่าไทยช่วยไทย plus 60-40สามารถนำไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นได้จริงครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายส่วนใหญ่ซื้ออาหารและวัตถุดิบทำอาหารกินกันในครอบครัวขณะเดียวกันช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านและผู้ประกอบการรายย่อยที่จังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ไปจนถึงเดือนธันวาคมครับ
1: คนที่มีรายได้อย่างเรามันยังหาเช้ากินค่ำแล้วมันก็ช่วยให้มันลดค่าใช้จ่ายลงอ่ะถ้ารัฐบาลช่วยได้มันก็เป็นการดีเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็แย่เนาะถ้ามีแค่หาไปบันๆเราก็ไม่พอที่จะบรรเทาครอบครัวโดยมากก็เนี่ยของกินของใช้เราก็เอาซื้อใช้ไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานอะไรเงี้ย

0: ต้องใช้ของพวกนี
1: ้ดีจ้ะ
2: ตัวใหญ่ลูกค้ามาซื้ออะไร
1: ของพวกของกินของใช้อะไรทุกอย่างมี60 40นี่ก็ดีเพราะว่าลูกค้ามันก็มาซื้อคึกๆขึ้นๆกันไปเพราะว่าเขายังมีเงินพวกไหนไม่มีเงินเขาก็ได้กินได้ใช้ไปถือว่าช่วยกันก็ถือว่าช่วยเขาอะ
3: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการทั้งหมด4เดือนนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับและสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับก็คือวันที่30กันยายนนี้ครับขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายทั่วประเทศก็คือคักครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ขณะที่ฤดูผสมพันธุ์นกชนิดนี้จะวางไข่เพียง1ฟองครับลูกนกฟลามิงโก5ตัวคุณผู้ชมครับสมาชิกใหม่สวนสัตว์ขอนแก่นออกมาเผยโฉมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับถึงความน่ารักของมันนะครับหลังจากที่ทยอยฟักออกจากไข่เมื่อวันที่8สิงหาคมและ18สิงหาคมครับลูกนกทั้ง5ตัวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับและมีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติสามารถเริ่มออกจากรังและเดินรวมกลุ่มกับฝูงได้ตั้งแต่อายุประมาณ7วันครับความสำเร็จครั้งนี้คุณผู้ชมครับช่วยเพิ่มประชากรนกฟลามิงโกของสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับจากเดิมเนี่ยมีอยู่22ตัวเป็น27ตัวครับเมื่อปี2568เนี่ยทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกและมีลูกนกฟลามิงโกเกิดใหม่2ตัวครับนกฟลามิงโกเป็นนกน้ำที่มีขนสีชมพูขายาวครับคอยาวด้วยและจะงอยปากโค้งเป็นเอกลักษณ์โดยฤดูผสมพันธุ์ของมันเนี่ยมักจะวางไข่เพียง1ฟองเท่านั้นครับใช้เวลาฟักประมาณ28ถึง302วันนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับสามารถไปชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกทั้ง5ตัวได้นะครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยศิวาลัยความสมบูรณ์แบบแห่งอาภรณ์ในพิธีการเต็มยศซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทพระที่นั่งทรงปราสาท5ยอดตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยภายในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงศักดิ์ประณีตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานใหญ่ชวนทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัยผ่านกิจกรรมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai โดยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีค่ะ
1: เปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงรัศมีแห่งสยามไทยเลดี้ส์ออฟสยามถ่ายทอดรัศมีแห่งความเป็นไทยผ่านการหลอมรวมของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันงดงามตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาในรูปแบบร่วมสมัยผสมผสานเรื่องราวของรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เสมือนการเดินทางของผู้คนในแต่ละพื้นที่เพราะในทุกท่วงท่าทุกเสียงดนตรีและทุกเครื่องแต่งกายล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมการปรากฏตัวของนางเอกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศใบเฟิร์นพิมชนกโดยชุดไทยสีกลีบบัวงดงามราวกับนางในวรรณคดีที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ชุดพิเศษครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai โดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะทูตานุทูตศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมงานสำหรับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ครั้งที่2นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่หากเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแน่นอนครับงานใหญ่ในครั้งนี้มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai นำเรื่องราวความเป็นไทยมาโชว์ไว้มากมายครับผ่านกิจกรรมที่หลากหลายผ่านวิถีชีวิตชุมชนผ่านอาหารด้วยนะครับตลอดจนความบันเทิงศิลปะการแสดงมรดกของชาติศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างพลังแห่งความเป็นไทยครับโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน5โซนอย่างเช่นโซนสีสันรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไป The Lost Taste โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านหายากที่เสี่ยงต่อการสูญหายสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นไทยโซนผู้ชมสู่ผู้ลงมือสืบสานการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือทำงานด้านหัตถศิลป์หัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทยไม่ว่าจะเป็นการตอกหนังใหญ่จังหวัดราชบุรีการร้อยลูกปัดโนราจังหวัดพัทลุงการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาจังหวัดเชียงรายการเขียนเครื่องเป็นจรงจังหวัดสมุทรสาครและการทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นหรือโซนที่แนะนำ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติผลักดันให้ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามนโยบายอันซีนไทยๆภายใต้แนวคิดสืบสานสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนบ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยหรือบ้านมางบ้านหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงชุมชนท่าช้างวัดโคสาจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายและชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีส่วนในพาร์ทความบันเทิงสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยที่รวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมแสดงพลังแห่งความเป็นไทยมากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงของลิเกเงินล้านคณะสอนลำน้ำเพชรครับ

0: นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถศิลป์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านได้อย่างจุใจครับซึ่งงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai จะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดตารางการแสดงตารางศิลปินที่จะขึ้นเวทีใน Facebook สีสันไทยหรือ Facebook Fanpage กระทรวงวัฒนธรรมได้เช่นกันครับ
1: ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมงานสีสันไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่ Exhibition Hall หอที่7ถึงหอที่8นะคะก็อยากให้มาร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมกันเยอะๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการแสดงทั้งพื้นบ้านแล้วก็มีการแสดงแบบร่วมสมัยให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขกลับไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยค่ะ
2: ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ร่วมสมัยนะคะเราเปลี่ยนมาที่การแสดงดนตรีสุดคลาสสิกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้กันบ้างค่ะกับคอนเสิร์ตพิเศษของนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์
3: นับถอยหลังสู่หนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกที่น่าจับตามองเมื่อนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์ผู้ก่อตั้งณัฐสตูดิโอสถาบันสอนเปียโนระดับตำนานที่สร้างบุคลากรดนตรีประดับวงการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2528ประกาศจัดงานคอนเสิร์ตครั้งพิเศษฉลองวาระครบรอบ41ปีแห่งการเติบโตยัง Cream of Nut Studio A Journey of Growth to Musicเวทีการแสดงดนตรีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของสถาบันโดยคำว่าครีมมีที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศสครีมเดราครีมที่หมายถึงหัวกะทิสื่อถึงนักเรียนเยาวชนที่ได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ทั้ง20คนอายุระหว่าง8ถึง15ปีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญจากทางโรงเรียนโดยตรงแต่ละคนอยู่ในช่วงวัยและระดับการเรียนที่แตกต่างกันบางคนสั่งสมทักษะและเรียนกับนัทสตูดิโอมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีดังนั้น A Journey of Growth to Music ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์เทคนิคและความสามารถบนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆแต่ละคนผ่านโลกของเสียงดนตรีโดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องโปรแกรมการแสดงที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพลงคลาสสิกมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังเพลงจังหวะสนุกสนานและเพลงยอดฮิตอย่าง Maple Leaf Rag ของ Scott Joplin River Flows in You ของยิรุมารวมไปถึงบทเพลงร่วมสมัยและเพลงสอบของนักเรียนในปัจจุบันมาร่วมสร้างสีสันอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเพลงไทยอมตะอย่างบัวขาวในเวอร์ชันเรียบเรียงสำหรับเปียโนโดยณัฐยนตรารักษ์สะท้อนถึงการส่งต่อมรดกทางดนตรีและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงไปร่วมสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นและความงดงามของเส้นทางดนตรีของณัฐยนตรารักษ์และเด็กๆเยาวชนคนเก่งกันได้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 4:00 นเป็นต้นไปที่ศาลาสุทธาสิริโสภาซอยลาดพร้าว41โดยสำรองที่นั่งได้ทาง LINE Official Account @ ศาลาสุทธาสิริโสภาภาษาอังกฤษบัตรราคา 1,800 บาทและพิเศษสำหรับนักเรียนณัฐสตูดิโอรับส่วนลด 15% ค่ะ
2: ส่วนหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคตัวเต็งทีป๊อปรุ่นใหม่เจมินายนรวิทย์ศิลปินนักแสดงหนุ่มมากความสามารถผู้แจ้งเกิดและโด่งดังเป็นกระแสฟีเวอร์ค่ะจากบทบาทของพระเอกซีรีส์วายครั้งนี้ขอเบรกดีกรีความสดใสเปลี่ยนมาในโหมดซึ้งจัดเต็มนำทางแฟนๆเข้าสู่ห้วงอารมณ์ดราม่าด้วยการส่งซิงเกิลล่าสุดไม่มีวันพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอที่ได้โยเกิร์ตโยสิตานักแสดงสาวน้องใหม่น่าจับตามองมาร่วมถ่ายทอดเคมีสุดดราม่าสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันเปราะบางที่ราวลึกได้อย่างสมจริงค่ะและบาดลึกถึงอารมณ์เพื่ออุ่นเครื่องและนับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเพลงไม่มีวันนี้ค่ะถือเป็นการเติบโตอีกขั้นในฐานะศิลปินของเจมินายนะคะโดยมาในสไตล์ของป๊อป R&B ช้าๆเจ็บๆมีความพิเศษตรงที่เจ้าตัวโดดมาร่วมแต่งทำนองด้วยจับมือกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์ร่วมรังสรรค์ทำนองให้ความรู้สึกละมุนแต่บาดลึกและยังได้แอมอัจฉริยานักแต่งเพลงระดับแถวหน้าของไทยมาเรียบเรียงเนื้อร้องอันจุกอกให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขยี้อารมณ์ความรู้สึกผิดที่กัดกินใจจากการกระทำของตัวเองที่ทำร้ายคนรักจนเกิดรอยร้าวลึกแม้อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแค่ไหนก็เปรียบเหมือนเศษแก้วเศษกระจกที่แตกสลายไปแล้วต่อให้พยายามเอาเศษเสี้ยวมาต่อใหม่ก็ไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะและไม่มีวันได้หัวใจของเขากลับมาอีกต่อไปซึ่งถือเป็นเพลงอกหักสุดเข้มข้นที่แตกต่างจากภาพจำในซิง งเกิลจังหวะสนุกสนานก่อนหน้านี้นะคะถือเป็นหมุดหมายสำคัญตอกย้ำศักยภาพความเป็นศิลปินรอบด้านของหนุ่มเจมินายที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากซิงเกิลติดหูไม่ว่าจะเป็นใกล้เกินเหนื่อยหน่อยนะหรือซิงเกิลสุดเท่ Dangerous แฟนๆค่ะก็สามารถรับแรงกระแทกนี้ค่ะทั้งความสุขแบบเต็มรูปแบบกันได้ในคอนเสิร์ตใหญ่เจมินาย Adventure Concert ที่จะเปิดฉากพรุ่งนี้เป็นรอบแรกค่ะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะที่ไบเทคไลฟ์เชื่อว่าซิงเกิลไม่มีวันจะเป็นหนึ่งในลิสต์เพลงที่เตรียมไปฮิวใจและเช็ดน้ำตาให้กับแฟนๆแบบสดๆบนเวทีอย่างแน่นอนค่ะ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีบรรยากาศชื่นมื่นในวงการกีฬาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราชุดคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะหลังจากทุกคนช่วยกันสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะแล้วก็นี่มีการเซตลูกวอลเลย์บอลกับกัปตันชมพู่ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกของทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจความปิติมามอบให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะโดยได้ติดตามข่าวสารอย่างแข่งขันการแข่งขันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชื่นชมโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะที่คอยดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีซึ่งทีมสาวไทยเราส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศบรรยากาศในท้องตลาดร้านอาหารสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเต็มไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับประเทศชาติค่ะ
1: นายรินชาญวิรุณยังกล่าวอีกว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทยและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติครับพร้อมชื่นชมฝีมือความเข้มแข็งและพลังของนักกีฬาซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอัพสกิลและรีสกิลเพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมเป็นกำลังใจให้พร้อมฝากแฟนๆที่บนเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยนะครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางๆเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ขอทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่เดอะโกสต์อะไร
1: โอเคขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องขำขันนะคะสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มค่ะก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลังจากนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะจะเดินทางคืนนี้แล้วนะคะในเวลาเที่ยงคืน40นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมจะแข่งขันวันที่16ถึง22กันยายนค่ะ
1: ตอนนี้เทนนิส US Open นะครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกผ่านเข้ารอบ3เทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่สหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันเทนนิส US Open ทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลมลำดับสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาใช้เดี่ยวรอบ2ครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนแชมป์เก่าที่ห่างหายไปกว่า4เดือนจากการบาดเจ็บพบกับเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสโปรตุเกสของมือ72ของโลกนะครับเซตแรกแชมป์เก่าถูกเบรกเกมเสิร์ฟแพ้ไปก่อนครับ4ต่อ6แต่อัลคาราซคืนฟอร์มเก็บ3เซตรวดครับ6ต่อ0 6ต่อ3และ6ต่อ2เข้ารอบ3พบกับหูยีปิงมือ112ของโลกจากจีนครับ
0: ต่อกันที่คู่ของสเตฟานอสซิซิปาสค่ะนักหัวจากกรีซมือ53ของโลกพบกับลอยแฮริสจากแอฟริกาใต้มือ139ของโลกนะคะเกมนี้แม้ว่าซิซิปาสจะแพ้ไปก่อนในเซตแรก6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7แต่ว่าแซงกลับมาชนะได้3เซตรวดเลยค่ะส่งผลให้ซิซิปาสชนะไป3ต่อ1เซตนะคะสกอร์6ต่อ7ไทเบรก1ต่อ7 6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับยูรีเลเฮก้ามือ19ของโลกค่ะ
1: อีกคู่ในรอบเดียวกันฟรานซิสเตียโฟนักหัวเจ้าถิ่นมือ12ของโลกพบเรอิซากาโมโตะนักเทนนิสญี่ปุ่นมือ157ของโลกเกมนี้เล่นกันสูสีครับเตียโฟอาศัยประสบการณ์เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ7ต่อ5ใช้เวลาแข่งขันกัน2ชั่วโมง40นาทีผ่านเข้ารอบ3พบกับวาเลนตินวาเชรอสจากโมนาโกครับ
0: ต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างค่ะในรอบที่2ความหวังไทยเราน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะคะมืออันดับ94ของโลกเจอกับเลล่าเฟร์นันเดสค่ะมือ30ของรายการแล้วก็เป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเซตแรกมนัญชยาก็ตามหลังห่างถึง3เกมนะคะพยายามไล่แต่ว่าไม่ทันค่ะแล้วก็แพ้ไปก่อนจากนั้นเซต2มนัญชยาพยายามสู้อย่างเต็มที่ค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะน้องใหม่แพ้ไป0ต่อ2เซต4ต่อ6 1ต่อ6นะคะยุติเส้นทางเพียงแค่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 190,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 6,300,000 บาทค่ะส่วนเฟร์นันเดสผ่านเข้ารอบ3ไปเจองานหนักค่ะเจอกับเจสสิก้าเปกูล่าสาวชาวบริการมือ3ของโลกค่ะ
1: ผลเทนนิส US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ลาลานาทาราฤดีมือ76ของโลกแพ้ลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กเกีย0ต่อ2เซตนะครับ4ต่อ6และ2ต่อ6ครับ
0: ผลงานของพี่แววสายสุนีจนะนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการไทยคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมที่พัทยาค่ะการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมนะคะรายการพัทยาพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งในประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B พี่แววสายสุนีจนะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยระดับตำนานเลยนะคะยังทำผลงานแกร่งค่ะหลังจากตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในคลาสตัวเองด้วยการคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยซึ่งรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นไปอย่างตึงเครียดเลยนะคะสายสุนีปะทะกับนักกีฬาฝีมือคู่ปรับเก่าเออหลันซูนักกีฬาจากจีนนะคะต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายก็แลกแต้มกันอย่างดุเดือดค่ะชนิดกันแบบว่าสู้กันแต้มต่อแต้มนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสายสุนีใช้ความนิ่งจังหวะเข้าทำอันเด็ดขาดเฉือนชนะไป10ต่อ9คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของพี่แววสายสุนีค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญเงินจากดาบฟรอยประเภททีมและเหรียญทองแดงดาบฟรอยบุคคลหญิงนะคะการแข่งขันผ่านไปแล้ว4วันทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยเราได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันพัทยา2026 Para Fencing World Cup ถือเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพแล้วยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปครับตอนที่แบดมินตันนะครับรัชนกอินทนนท์และคู่พี่น้องนันทยานนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดเข้ารอบ2แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่เซินเจิ้นครับการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 41,875,000 บาทที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะครับประเภทคู่ผสมรอบ16ทีมสุดท้ายโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต่รนาชัยคู่อันมืออันดับ14ของโลกพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนเกมแรกโอโม่กับปอป้อตบทำแต้มนำและเอาชนะไปก่อนครับ21ต่อ15และเกมที่2เล่นงานสูสีก่อนจะถูกคู่มือหนึ่งของโลกแซงชนะไป23ต่อ21ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับเป็นเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงตบชนะไปครับ21ต่อ17จบเกมคู่มือหนึ่งของโลกเอาชนะไป2ต่อ1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศตามคาดครับส่วนโอโม่กับปอป้อหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ครับ
0: ขณะที่การแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบที่2นะคะคู่พี่น้องค่ะนันทการเบญญภาเอี่ยมสะอาดนะคะคู่มือ43ของไทยเราเอาชนะเพอร์ลิตันกับทีน่าโมราลิธารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกมค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2เมษายนสุพนิดาเกียรติทองมือ30ของโลกเอาชนะชิวปินเซียนมือ18ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกมนะคะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกค่ะแพ้ให้กับคาโรยาน่าบันบันโตว่ามือ39ของโลกจากแบลแกเรีย0ต่อ2เกมค่ะ มาดูเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยเรากันบ้างค่ะโปรจีโนอัธยาธิติคุณได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยค่ะตามที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือว่าองค์กรที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกนะคะล่าสุดคณะกรรมการค่ะได้มีมติเห็นชอบมอบรางวัลให้แก่น้องจีโน่หรือว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลค่ะด้วยบทบาทผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกต่อเนื่องเกือบ10ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกค่ะเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียงแค่14ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ก้าวสู่ตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกด้วยวัยเพียงแค่19ปีนะคะพร้อมกับครองบัลลังก์ยาวนานถึง40สัปดาห์นอกจากนั้นค่ะยังครองอันดับ1ผู้นำรายได้สะสม LPGA ทัวร์ถึง2ปีซ้อนค่ะ
1: ส่วนผลงานในสนามคว้าแชมป์ระดับโลกแล้ว10รายการนะครับได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดมากมายอาทินักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีและ Rookie of the Year Lady European Tour เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี2568เป็นหนึ่งใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาโลกของนิตยสารไทม์นะครับยังเป็นตัวแทนความเป็นไทยผ่านรอยยิ้มจนได้รับฉายาจากสื่อว่าเป็น The Smiling Face of Thai Golf และยังร่วมก่อตั้งโครงการ JK Golf Charity สร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมครับ
3: สำหรับในปีนี้เนี่ยการที่คุณอัธยาธิติคุณซึ่งเป็นโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคือผมขอเรียกว่าโปรจิโน่แล้วกันนะครับที่โลกรู้จักโปรจิโน่มีความโดดเด่นสามารถเพียรมานะพยายามต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างรวมทั้งมีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟจนเป็นที่ยอมรับกว่า9ปีครับผลสำเร็จอันเนี้ยทำให้เกิดการมองเห็นประเทศไทยเป็นในตัวนะครับตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่เราเห็นคุณค่าของความสำเร็จแล้วก็เป็นอนิสงส์ที่มาสู่ประเทศไทยของ
0: ทางนี้กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยนะคะจะมีการประกาศวันเวลารวมไปถึงรายละเอียดของพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ในโอกาสต่อไปค่ะ
1: ต่อที่รายงานเอเชียนเกมส์ครับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อเฉาในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีฑาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้างบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว 1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
1: สาวกหงแดงลิเวอร์พูลห้ามพลาดนะคะกับกิจกรรมวิ่งดีๆค่ะคอปรันแบงคอก2026กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีค่ะเปิดรับสมัครเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการรับเสื้อและเหรียญลิขสิทธิ์แท้ค่ะแฟนๆหงแดงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่แฟนลิเวอร์พูลรอคอยคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย AXAเอ็กซ่าไลฟ์นะคะก็กลับมาสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทยอีกครั้งชวนเหล่าสาวกเดอะคอปแล้วก็คนรักการวิ่งค่ะมารวมพลังบนเส้นทางเดียวกันพร้อมเก็บเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์เป็นที่ระลึกสุดพรีเมียมเลยค่ะในทีมคอปรันแบงคอกนะคะเป็นความทรงจำครั้งพิเศษงานจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครค่ะ
2: นายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเรสไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นงานกลับมาจัดในรอบ7ปีนะครับหลังจากคอปรันเคยสร้างความทับใจให้แฟนหงแดงในกรุงเทพมาแล้วในปี2015และ2019โดยปีนี้เปิดรับนักวิ่งเพียง 10,000 คนเท่านั้นแบ่งเป็น2ระยะได้แก่10กิโลเมตรจำนวน 7,000 คนค่าสมัคร 1,200 บาทและระยะ5กิโลเมตรจำนวน 3,000 คนค่าสมัคร900บาทพร้อมรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC ครับ
1: ค่ะสำหรับคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย Exa Life นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะจะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะซึ่งต้องบอกว่าแฟนๆนะคะแล้วก็นักวิ่งที่สนใจตอนนี้เปิดรับสมัครได้แล้วค่ะผ่านระบบไทยรันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปกรอกรายละเอียดต่างๆได้ที่ทางคอปรันแบงคอก2026ก็จะมีรายละเอียดต่างๆขึ้นในระบบไทยรันนั่นเองค่ะค่ะและเพื่อเป็นการย้ำให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เลยนำเอา ทั้งเหรียญที่จะเป็นลิขสิทธิ์แท้ค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญฟินิชเชอร์นะคะที่จะมอบด้านหน้าก็จะเขียนว่าคอปรันแบงคอก2026ถือว่าเป็นการกลับมาจัดครั้งแรกในรอบ7ปีที่แฟนๆเดอะคอปรอคอยแล้วก็เสื้อค่ะก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีแดงที่พี่กุ๊กถือนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมงานวิ่งมีทั้ง10กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเอาไว้ค่ะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้นะคะต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูกีฬาที่น่าสนใจนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรที่นำมาฝากแฟนๆกีฬากันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช
1: ่ล้าสมัยมาก
2: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2HD
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
5: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ดูความคืบหน้าการตรวจสอบอาคาร Data Center โดยเฉพาะย่านพระราม9นะคะหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันนะคะจริงๆทางกระทรวงพลังงานก็มีการลงพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นการรับข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลแล้วก็แหล่งที่มาแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะดูปฏิบัติการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษค่ะลงพื้นที่บริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่วันนี้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องอีกชุดนึงเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนค่ะอย่างหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็คือบริเวณท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ทำวิธีตรวจสอบเนี่ยเขาทำวิธีใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวก็จะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ค่าอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหนต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วก็เปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวอย่างเนี่ยมาเขย่าแล้วก็ตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นซึ่งเบื้องต้นก็พบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันก็จะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนนะคะค่าที่ตรวจเจอเนี่ยประมาณสัก3 ppm ค่ะเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าตัวปริมาณเป็นเท่าไหร่ยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าค่าที่เจอเนี่ยอยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศหรือไม่นะคะส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่จะทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบในขณะนี้ก็คือเรื่องของปัญหากลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำค่ะสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนหรือว่าเขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนประเด็นสำคัญว่าแล้วน้ำมันเนี่ยจะมีรั่วไหลออกไปสู่ด้านนอกหรือไม่นะคะทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคือยังยืนยันไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันที่มีกลิ่นออกมาเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อมาวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
2: ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดย

0: ใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสาร EC ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
1: นั่นคือ
2: สาร EC ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนสามารถ
0: มันเป็นกลุ่มของน้ํามันนะครับพวกน้ํามันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสาร EC ระเหยง่ายนะครับ
2: สองสารปริมาณเยอะมั้ยคะที่เจอเครื่องที่ตรวจ
0: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับในเบื้องต้นมันอยู่ในระดับที่ได้รับรู้กลิ่นได้นะครับผมปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกอบการของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดในเรื่องของปัญหาเสียงไอความร้อนนะครับแล้วเรื่องของเข้าเหมาควันจากตัวเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้ครับในภาพรวมนะทั้งหมดอ่ะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารกำลังหาแนวทางในการกำกับหมายถึงในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะครับ
3: ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดในวันนี้ก็จะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและจะสามารถประเมินได้ชัดเจนว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไรค่ะ
4: และหลังจากนั้นนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานก็ส่งตัวแทนเข้าไปแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ที่ไปตรวจเมื่อสักครู่นี้กรณีมีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทีมกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542เนื่องจากลงพื้นที่และตรวจพบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองอยู่ 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นน้ำมันทำให้กังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากแบบนี้อยู่ในพื้นที่ทางตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็สอบปากคำตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนความผิดบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
3: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานจัดระเบียบการลงทุนคุมเข้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจรวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมากิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
5: กฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้น

0: ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วย
1: และก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้หารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับมีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบครับ
2: มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีท่านอยู่ในที่ประธานในการจัดระเบียบของ Data Center ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรทำกันบ้านข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายแยกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสองพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมไปถึงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เป็นครั้งแรกในสุดและสิ่งแรกการที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยเป็นการตอบคำถามของพี่น้องประชาชนที่ตั้งแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่นี่ได้
3: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงในประเด็นเรื่อง Data Center นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะล่าสุดก็มีการสั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะมาดูการตั้งกระทู้ถามสดของนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนก่อนนะคะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIAนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟก็อาจจะตกอยู่ที่ประชาชนจึงเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
4: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโย ชน์ที่ดินตามผังเมืองกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความ

0: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้จุดที่กรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้วเสร็จ
1: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
0: นายเอกนัทยังย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานของตนเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนเพิ่มขึ้น
2: สำหรับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike บุกค้น6จุดนะครับทลายเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันด้วยความเสียหายมูลค่าสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้นำผู้เกี่ยวข้องรวมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ Lion Strike ครับหลัง DSI เข้าปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์โดยพบเว็บไซต์ที่ลักลอบดักรับแล้วก็แปลงสัญญาณเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ประเมินความเสียหายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับ DSI ได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและภูเก็ตและได้ควบคุมตัวแกนนำผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ที่ลักลอบเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรด้วยตำรวจตรวจยึดมามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรทัศน์สมุดบัญชีธนาคารและเงินสดอีกกว่า 270,000 บาทครับสอบสวนแล้วทราบว่าเว็บไซต์นี้มียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนและถึงแม้จะเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ก็แฝงโฆษณาแล้วก็แบนเนอร์เว็บไซต์พนันออนไลน์ไว้เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนและประสานไปที่ปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินและตามยึดอายัดทรัพย์ถ้าหากว่าขยายผลแล้วพบว่ามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
3: ตรวจค้นทั้งหมด6จุดทั้งหมด3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดนะครับจากการตรวจค้นปรากฏว่าพบผู้ประกอบการในระดับแกนนำนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดชื่อว่าเว็บดูเป็นทีมเว็บดูเป็นทีมมีการประกอบการทั้งหมดที่ผ่านมามีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ดูเป็นทีมถามว่าดูเป็นทีมได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างไรเป็นการเข้าชมที่ไม่เสียค่าบริการแต่มีโฆษณาแฝงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพนันรูปแบบของการโฆษณาแฝงรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายผลหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์นะคะด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเป็นการวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลค่ะพลโท

0: อดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายมือถืออย่าง AIS ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ผ่านโครงการเพื่อมุ่งวางรากฐานการพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายยกระดับทักษะกำลังพลทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
1: เมื่อวานในช่วงบ่ายมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์ระทึกใจนะครับเพราะว่าอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดแรงสั่นไหวถึง3ครั้งล่าสุดวันนี้ครับทางเหล่าข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ยังคงเข้ามาทำงานกันตามปกตินะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับเหล่าข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ทยอยเดินทางกันเข้าทำงานตามปกติเลยครับประชาชนแถวนั้นก็ยังคงเดินทางมาติดต่อราชการกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีท่าทีหวาดวิตกจากเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่อย่างใดและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบรอยร้าวหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างอาคารใดๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้า2แห่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทีมข่าวพูดคุยกับพนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็บอกว่ายังมีความมั่นใจในโครงสร้างอาคารครับและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตัวอาคาร
2: คาดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเหตุการณ์ก็ปกติดีดูในสภาพทั่วไปแล้วคาดว่ามีความมั่นใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการรอยร้าวมีเห็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบนสำนักงานนะครับเพราะน่าจะทำงานได้ตามปกติเลยเพราะเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีการชุดตัวหรือว่าการรื้อร้าวของตึกอาคารที่เราสร้างมามาตรฐานแน่นอน
1: ขณะที่นายพัฒนามนทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์มีเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินถ้าหากเกิดแรงสั่นไหวเครื่องมือก็จะส่งข้อมูลไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทันทีครับซึ่งในช่วงเวลาและวันที่เกิดเหตุเครื่องมือไม่พบความผิดปกติหรือส่งข้อมูลการสั่นไหวเข้ามานะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้มันก็อาจจะเกิดจากได้หลายปัจจัยเช่นการเคลื่อนตัวของชั้นดินเลนหรือว่าโพรงน้ำใต้ดินรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินไหวครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

มาดูความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะได้จับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: ส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเยือนมาเลเซียวันที่6ถึง7กันยายนนี้พร้อมหารือด้านความมั่นคงและการพัฒนาต่างแนวชายแดนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่6ถึง7กันยายน2569เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแนะนำตัวกับฝ่ายมาเลเซียและส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
2: โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับท่านธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวให้กับทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียนะคะและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงตลอดจนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป
3: คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอนุมัติเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอีกกว่า 40,000 คนเพื่อมุ่งยุติปัญหาความขัดแย้งในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนายนิรุธคุณวัฒน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีพลโทธนทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกหล่นจากหลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี2523จำนวน6คนคนละ 225,000 บาทโดยเตรียมเสนอรายละเอียดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังได้หารือถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 49,000 คนโดยที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขหลักเกณฑ์เดิมแต่จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังปัญหาและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบใหม่เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านพลโทธนาทิพย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า 3,600 ล้านบาทในการดูแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกว่า 17,500 คนภายใต้นโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่คุ้มค่าในการยุติความขัดแย้งทางอุดมการณ์และป้องกันความสูญเสียของคนในชาติทางนี้การช่วยเหลือจะต้องมีจุดสิ้นสุดโดยกลุ่มผู้ที่เหลือจากการคัดกรองเบื้องต้นจะถูกนำไปพิจารณารูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุด
4: เยียวยาครั้งนี้เนี่ยเราก็บอกกับสำนักงบประมาณเนี่ยให้ดำเนินการดูแลตามกฎระเบียบและกฎหมายนะครับแล้วก็สั่งจ่ายไปยังทางด้านของอาจจะมาที่กรมนก็ได้แล้วกรมนก็ส่งผ่านไปยังกรมนภาค1กับ4แล้วก็จ่ายให้กับผู้ที่เขาตกหล่นส่วนในส่วน 49,000 ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทางมติที่ประชุมก็ขอให้รับข้อมูลตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลนำมาช่วยในการพัฒนาและมาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เห็นว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือคนไทยด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต
1: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็จัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่โดยใช้วิธี e-bidding นะครับกรณีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการทำให้ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงยืนยันครับว่าการยกเลิกสัญญานั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองส่วนการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ก็เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมแข่งขันโดยไม่ได้มีการล็อกสเปคครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจัดสอบนะครับย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2567ตอนนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ครับกระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับทั้งปปช.ปปท.แล้วก็บก.ปปป.ให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการเสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตครับส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนครับ
1: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
0: ทีนี้พอมาถึงการจัดประมูลในรอบใหม่ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-bidding แทนเพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดส่วนประเด็นการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ก็เป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นคนเชิญมาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้ว่ากระทรวงไม่ได้มีเจตนาจะล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
1: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
2: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักนะคะทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายนอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วกลับมาคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมาประเด็นนี้ก็ได้ระบุไปว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนเนี่ยองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง
1: ส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนนะครับวันนี้เราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการนะครับเพื่อให้เขาไปประกอบการพิจารณานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะเกิดการบุคคลแบบนี้อยู่นะท่านอาจจะต้องไปดูเป็นพิเศษไปพิจารณาเป็นพิเศษยังไงก็ว่าไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปนะครับส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร
2: สำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตทางกระทรวงไทยก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไป

0: แล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือว่าเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
1: ที่คะแนนไม่สุจริตออกแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคืนความยุติธรรมคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตก็จะตกอยู่ในเดือนกันยายนหน้าสอบวินัยร้ายแรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งท่านธีรพัฒน์แก้วชนมาศตำแหน่งวันนั้นคืออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ตั้งตามตัวนะถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแต่ท่านจะเป็นประธานสอบเหมือนเดิมก็มันเดินต่อไปเรื่อยใช้เวลากี่วันก็ใช้คำว่าโดยเร็วดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากมีเอกสารมากก็ต้องจะขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์แก้วชนมาศเนี่ยท่านเป็นผู้ตอบดีกว่าครับแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดสอบแบบที่เราทราบกันมาครับ
2: หลังจากที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องกับว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจเพราะว่าลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานภาครัฐทำให้การดำเนินการต่างๆนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายประกรณ์ นินทร์ ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งเน้นให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างการประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการขอใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวระบบจะเชื่อมโยงแล้วก็ครอบคลุมใบอนุญาตย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวนำไปสู่การลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศครับด้านพลตรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยมีเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบ One Stop Service ให้ประชาชนติดต่อผ่านจุดเดียวขณะที่ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการช่วยส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจคุณดีจตุรงค์จะพาไปดูการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมผัดเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในสถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NVT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NVT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NVT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NVT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังแนวทางดึงเศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะการเติบโตแบบ K-shape ครับเมื่อวานนี้ภาคเอกชนออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตในรูปแบบของ K-shape มากขึ้นนะครับเส้นบนที่เติบโตได้ดีเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ได้ประโยชน์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่างชาติครับขณะที่เส้นแดงครับเส้นขาลงแบบนี้เป็นธุรกิจไทยครับที่เผชิญ

0: กับการแข่งขันที่รุนแรงนอกจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตของไทยก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยลงเพราะว่าเรานั้นกำลังพึ่งพาวัตถุดิบต่างชาติมากขึ้นส่วนการลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานให้คนไทยได้ไม่มากนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าณนาทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ไทยจะต้องปรับตัวนะครับอย่างกลุ่มเปราะบางและ SME รัฐบาลใส่โครงการไทยช่วยไทยพลัสและมาตรการต่างๆเพื่อให้ขายของได้และก็ปรับตัวใช้ AI ผ่านนกกระซิบขณะที่ในภาพใหญ่ครับไทยเปิดรับการลงทุนแห่งอนาคตนะครับซึ่งก็จะมีการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยบวกกับการปรับโครงสร้างประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าปรับตัวได้ทันคนไทยและธุรกิจไทยก็สามารถขยับขึ้นมาบนเส้นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
1: เราผ่านการเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมว่าใหญ่ที่สุดเพราะโลกมันเปลี่ยนจริงๆสงครามการค้าตามคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI ต่างๆใครไม่ใช้ไม่เป็นอีกหน่อยก็ตกขอบแน่นอนเป็นขาลงแน่นอนแทนที่เป็นขาขึ้นเคขาขึ้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านวันนี้และเดี๋ยวนี้เพื่อให้ประเทศไทยมันมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
0: คุณเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยจัดโดยประชาชาติธุรกิจย้ำว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกลงสู่ขาลงแบบ K-shapeผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสกิลบริดจ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ขณะที่คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของแบงก์ชาติตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจเติบโตต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียแบงก์ชาติจึงเข้ามามีบทบาทประคองเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงก์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อแบบ Buy Now Pay Laterเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยัตแอร์นะครับเส้นทางริยัตกรุงเทพพร้อมประเมินว่าจะเป็นเส้นทางบินที่นำกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวไทยครับคุณพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยเอกราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและคณะรวมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัตกรุงเทพของสายการบินริยัตแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินเส้นทางบินริยัตกรุงเทพจะให้บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner รองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก่อนจะปรับแผนเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซาอุดิอาระเบียนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพมีพฤติกรรมการพำนักเฉลี่ยประมาณ 10-12 วันและใช้จ่ายเฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อทริปสนใจสินค้าอาหารการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตพัทยากระบี่พังงาสมุยและเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยครับ
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณ100,000 บาทก็ซึ่งเป็นตรงตามนโยบายของทางกระทรวงท่อง

0: เที่ยวและกีฬาที่กำลังเป็นนโยบายที่กำลังมองหานักท่องเที่ยวกลุ่มไฮวาลู
1: ขณะที่คุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปี2569มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลง 14.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่เมื่อการสู้รบคลี่คลายยอดจองเที่ยวบินช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทยปีนี้มากกว่า 800,000 คนครับ
2: ระยะต่อไปเนี่ยทั้งทางAOT การท่องเที่ยวแล้วก็ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะก็จะมีโอกาสในการจะรับเที่ยวบินใหม่ๆจากทั้งตลาดตะวันออกกลางนะคะจากยุโรปแล้วก็จากทางฝั่งอเมริกาเพิ่มเติมค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เรื่องของการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปีคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสปส.ได้พัฒนาการดูแลผู้ประกันตนจากเน้นเยียวยาไปสู่การป้องกันมากขึ้นพร้อมขยายสิทธิประโยชน์และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนนะครับโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ครับส่วนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-self service และแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขนะครับและก็ต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นครับ
3: พร้อมค่ะต้องใช้คำว่าพร้อมคือถามว่าในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ต้องมีการลงทะเบียนเนี่ยปัจจุบันเราไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเราก็ดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดหาสถานที่แล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตนว่าเขาอยู่ในสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้แล้วก็เราประกาศที่เลือกตั้งต่างๆซึ่งที่เลือกตั้งก็จะเป็นไปตามในที่กำหนดที่อย่างน้อย1อำเภอ1ที่เลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะเพียงพอรวมถึงการจัดหาบัตรเลือกตั้งอย่างเราดำเนินการเตรียมความพร้อมให้หมด
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายจากนั้นได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินหลังจากนั้นได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนซึ่งตนเองจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ภาพที่ประชาชนจะได้เห็นในวันจริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมของฝีพายการจัดขบวนและการเตรียมงานหลังอีกหลายส่วนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติติดตามจากรายงานค่ะ

0: จังหวะพายอาจดูเหมือนเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่เบื้องหลังภาพที่เห็นคือการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พร้อมสำหรับวันสำคัญและปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกซ้อมแต่ละครั้งฝีพายต้องรักษาจังหวะให้เป็นหนึ่งเดียวขบวนเรือต้องเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ผู้ควบคุมขบวนต้องประสานการทำงานในทุกจุดเพราะริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ได้วัดความพร้อมจากเรือลำใดลำหนึ่งแต่คือการทำงานของทุกส่วนให้เป็นจังหวะเดียวกันเบื้องหลังการเตรียมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งทั้งสี่ลำที่เป็นศูนย์กลางความสง่างามเปรียบเสมือนดั่งดวงเดือนแล้วยังมีกลุ่มเรือบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวโอบล้อมอยู่โดยรอบอีก48ลำพร้อมกำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมระบบประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมเรือพระราชพิธี16คณะโดยคณะอนุกรรมการลำดับที่13ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานพร้อมให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับการประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ผ่านสมาคมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีและสื่อออนไลน์ภารกิจจึงเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะในวันพระราชพิธีเพื่อให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงวันจริงสามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงงดงามและสมพระเกียรติและเพื่อให้การถ่ายทอดทำได้อย่างต่อเนื่องยังมีการเตรียมสนับสนุนไมค์ลอยประจำตัวสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือในเรือพระที่นั่งทรงพนักงานเฮและเจ้าหน้าที่กำกับการซ้อมจัดขบวนตั้งแต่การซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงวันจริงเพื่อให้ทั้งภาพและเสียงของการปฏิบัติหน้าที่ในขบวนถูกส่งต่อถึงผู้ชมได้อย่างชัดเจนจากจังหวะพายของคนหนึ่งคนสู่จังหวะเดียวกันของฝีพายทั้งขบวนจากการฝึกซ้อมในวันนี้สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพระราชพิธีทุกขั้นตอนจึงไม่ได้เป็นเพียงการเตรียมขบวนเรือแต่คือการเตรียมภาพและเสียงที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งพระราชพิธีให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมติดตามและเมื่อถึงวันจริงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทุกจังหวะพายทุกเสียงเฮและทุกภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทีมข่าวสังคม NBT รายงาน
1: สภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก2569ครับชวนคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์สร้างความหวังในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดครับนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโลก2569ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์25 years Forward with Stem Cell Hope เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กว่า43ล้านคนมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 คนต่อปีขณะที่ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนบริจาค 382,484 คนแต่สามารถบริจาคได้สำเร็จจริงๆเพียงแค่851คนและมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากถึง 3,819 คนเนื่องจากการค้นหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติจะมีโอกาสพบเพียงแค่1ใน 10,000 คนเท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีอายุ 18-50 ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งพร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณเพราะสเต็มเซลล์ไม่ได้เป็นเพียงเซลล์เพื่อการรักษาแต่คือความหวังและโอกาสให้ผู้ป่วยได้เริ่มต้นชีวิตใหม
2: ่โฮปนี้โฮปตั้งแต่ผู้ป่วยที่คาดหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งในหมื่นโฮปของแพทย์ที่ปรารถนาอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านมือของเขาจะต้องได้รับการช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายโฮปของผู้บริจาคเองที่คาดว่าเขาจะได้มอบความสุขให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตต่อเนื่องไปเหมือนกับคนปกติตลอดเดือนกันยายนนี้จึงเป็นการเชิญชวนเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมอบสเต็มเซลล์ให้แก่กันและกัน
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรม Naked Talk เปลือยหมดเปลือกเลือกให้จึ้งอย่าพึ่งดวงให้ความรู้เรื่องการป้องกัน HIV ซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงทักษะชีวิตด้านเพศวิถีศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมให้ความรู้พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น Love Story Challenge เล่ารักให้โลกฟังซีซั่น1ซึ่งถ่ายทอดเรื่องการป้องกัน HIV และการใช้ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเน้นการป้องกันการตรวจการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งจากข้อมูลพบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV รายใหม่ในปี2568กว่าร้อยละ50เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่15ปีถึง24ปีหรือ 3,852 คนจาก 7,900 คนประจำปี EY CFO Forum 2026มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคุณรัตนาจาระ Country Managing Partner EY ประเทศไทยระบุว่าบทบาทของ CFO ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลตัวเลขทางการเงินเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนในการกำหนดทิศทางธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรการนำหลัก ESG มาใช้รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ AI ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดขณะเดียวกันองค์กรยังต้องปรับการบริหารภาษีให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นพร้อมจะสรรเงินทุนและปรับพอร์ตธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่2จำนวน322นายเข้าฝึกหลักสูตรฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยโรงเรียนในร้อยตำรวจร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดพื้นที่ฝึกและครอบครัวพ่อแม่สมมติ322ครอบครัวให้นักเรียนในร้อยตำรวจพักอาศัยครอบคลุม8อำเภอสำหรับครอบครัวพ่อแม่สมมติเป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงให้นักเรียนในร้อยตำรวจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาของชุมชนการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนนำประสบการณ์ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปวิวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน40ปีสำนักพิมพ์มสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนและนักศึกษา

รู้กระบวนการผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ภายในงานมีโครงการเลือกสรรหนังสือกิจกรรมเกมและของที่ระลึกการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงเวิร์กช็อปทำสมุดทำมือดร.จิรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.ระบุว่าช่วงเริ่มก่อตั้งสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือกว่า1ล้านฉบับก่อนพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีจากความร่วมมือไทยเยอรมนีขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้เรียนหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นสำนักพิมพ์จึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตแต่ยังคงให้ความสำคัญกับหนังสือรูปเล่มโดยก้าวต่อไปจะพัฒนาหนังสือทั้งรูปแบบดิจิทัลและรูปเล่มควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโซเชียลมีแชร์ส่งต่อกันว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยนะครับมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ 28% และอาจจะแล้งต่อเนื่องไปถึงปี 2570แต่เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยมีน้ำใช้การได้เพียง 28% และอาจแล้งต่อเนื่องถึงปี2570เช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนกรมชลประทานชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะมีน้ำใช้การได้ 28% ของความจุน้ำใช้การได้แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568กลับมีปริมาณน้ำมากกว่าและสถานการณ์โดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้คาดว่าในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่เดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2569จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นและหากเป็นไปตามคาดเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำประมาณ 202.27 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 64% ของความจุเก็บกักเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งปีหน้าค่ะ

มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะก่อติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง7กันยายนแต่ละวันจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะ

บนจะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะมาจากตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยในวันที่4กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะมี6จังหวัดนะคะที่จะมีฝนหนักมากพื้นที่ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและที่น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมรวมทั้งมุกดาหารค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักยังครอบคลุมในหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีด้วยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์ยังไม่จบนะคะวันที่5กันยายนค่ะแนวฝนหนักมากจะเปลี่ยนตำแหน่งโดยภาคเหนือนะคะจะอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยับมาอยู่ที่เลยหนองบัวลำพูและที่ขอนแก่นค่ะวันที่6กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากลดลงนะคะจะเหลืออยู่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดตราดส่วนวันที่7กันยายนนั้นแนวโน้มฝนหนักมากจะลดลงนะคะจะเหลืออยู่ฝนหนักในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะย้ำอีกครั้งค่ะรอบนี้ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่ก่อนแล้วนะคะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้น

น 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกปรางตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันที่มาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับล่าสุดต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซครับทำได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์ครับโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้หลายอย่างทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลรวมไปถึงระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ก็ยังไม่เป็นปกตินะครับในรอบ24ชั่วโมงของวันอังคารมีเรือที่ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้เพียงแค่6ลำเท่านั้นลดลงจาก19ลำเมื่อ28สิงหาคมส่วนภาวะปกติก่อนจะเกิดสงครามขึ้นมีเรือผ่านอยู่ที่ประมาณถึงวันละ140ลำครับ
1: บริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่อซิดถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมของโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันจันทร์พร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพอิหร่านทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต2คนและในช่วงเวลาใกล้กันก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีใต้อีกลำถูกโจมตีในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ด้วยโดยเหตุเกิดในขณะที่เรือทั้ง2ลำกำลังขนน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำละประมาณ2ล้านบาร์เรลอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการโจมตีโดยให้ข้อมูลว่าเรือทั้ง2ลำใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของกองทัพสหรัฐทำให้พลาดไปแล่นชนกับทุ่นระเบิดในทะเลจนเกิดเพลิงไหม้
0: กองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือว่า Southcom ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลคอยเติมให้เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งในปฏิบัติการครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เข้าสกัดเรือและจับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็ระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วปฏิบัติการนี้สหรัฐได้ให้ชื่อว่า Southern Spear เปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือกับเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามการทำลายเรือในภาพนี้สหรัฐยังไม่ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด
1: ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยการซื้อขายเกิดความคล่องตัวมากกว่าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความพร้อมในการรับมือวิกฤตการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาโดยทั้งสองประเทศประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ตอบโต้กันหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาทางการค้า
0: ควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้ลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วและทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันจะแพร่กระจายมาจนถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของประเทศไทยได้

0: ากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสลมส่วนข้อมูลของโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังเกตการคุณภาพอากาศโลกของยุโรประบุว่าไฟป่าในอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนที่แล้วได้เกาะคาร์บอนในอากาศไปแล้วประมาณ46ล้านตันหรือเทียบเท่าการปล่อยคาร์บอนต่อปีของโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง45แห่งรวมกันและทำให้อากาศในอินโดนีเซียเลวร้ายเป็นอย่างมากมีรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 50,000 คนแล้วนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกเหรียญราคา1ดอลลาร์เป็นรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองวาระครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐนับเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการนำภาพประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ประทับลงบนเหรียญกระสาบซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเหรียญดังกล่าวจะถูกจำหน่ายในราคา61ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ห่อซึ่งมี25เหรียญซึ่งคิดเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นถึง 144% จากมูลค่าของเหรียญส่วนถุงบรรจุ100เหรียญจำหน่ายในราคา 154.5 ดอลลาร์ทั้งนี้เมื่อครั้งที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศผลิตเหรียญได้เปิดเผยเพียงว่าเป็นเพียงเหรียญที่ระลึกแต่ล่าสุดยืนยันแล้วว่าเหรียญดังกล่าวจะถูกนำมาหมุนเวียนในระบบด้วย
0: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO ของพาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐได้ให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงกลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ที่ออกกฎควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคอย่างแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งก็ไม่เป็นผลดีถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ที่จัดขึ้นที่เมือง Chapel Hill รัฐ North Carolina ของสหรัฐโดยเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมให้ทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
1: BTS ศิลปินเคป๊อปจากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อาริรังโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ถือเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองทั้งนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS มีเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและละตินอเมริกาโดยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นวิกฤตฝนแช่และทางออกของชุมชนต้นน้ำปลายน้ำกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: ไปกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศรสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณณวัศกร

0: คุณผู้ชมครับในขณะนี้เคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับในแต่ละครั้งก็จะกินช่วงระยะเวลาไปแต่ปัจจุบันฝนตกแป๊บเดียวเผลอๆน้ำท่วมครับน้ำท่วมแบบโอ้โหนะทั้งน้ำป่าไหลหลากท่วมมิดหลังคานะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยตกนานแล้วก็ตกแช่จนมีศัพท์ที่เรามักจะได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับทางแวดวงสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนักวิชาการต่างๆก็คือเรนบอมหรือว่าฝนระเบิดนั่นเองจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้คำนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วหลังจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: ก่อนจะถามว่าอะไรคือเรนบอม
0: ครับ
2: ได้คุยกันนอกรายการ
0: ยังไงอาจารย์
2: คุณวัศกรอาจารย์บอกว่าฝรั่งเขาไม่เรียกเรนบอม
0: อ้าว
2: ถ้าเราบอกเมืองไทยเรามีเรนบอมนะฝรั่งจะงงๆว่าเรามีระเบิดอะไรเหรอถึงอยู่ตรงนี้ฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรอาจารย
1: ์เขาใช้ว่าเมฆระเบิด
2: เมฆระเบิดคลาวเบิร์ส
0: ครับ
2: แต่คือความหมายเดียวกับที่คนไทยมาเรียกน่าสนใจนะใครมาเรียกเรนบอมคนแรก
0: ใช่แล้วเราก็เรียกตามๆกันนะเราจัดรายการก็เรียกคำนี้เรนบอมจนเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลก
2: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่
1: ในศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มี
0: ครับ
1: ถึงแม้เขาใช้คลาวเบิร์สแล้วก็เป็นพอเมฆระเบิดแล้วก็ฝนกระหน่ำรวมกันคือเรนบอม
2: ครับฝรั่งคิดช้ากว่าเราสเต็ปฝรั่งบอกว่าต้องเมฆระเบิด
0: ระเบิดก่อน
2: เราบอกฝนระเบิดเลย
0: เรนบอม
2: เรนบอมแต่คือตัวเดียวกันนะเราขออนุญาตเรียกเรนบอมแล้วกันคนไทยเข้าใจไม่เป็นไรฝรั่งฟังไม่เข้าใจปล่อยฝรั่งไปนะครับอาจารย์ครับในความหมายของเรนบอมเนี่ยฝนมันต้องตกอยู่ที่เดียวแช่ๆหนักๆเนี่ยในเชิงวิชาการมีมาตรฐานไหมครับว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเรนบอม
1: คือปกติเนี่ยถ้าเรนบอมเนี่ยก็คือไอ้ถ้าก็คือเมฆระเบิดนะเมฆระเบิดเนี่ยคือว่ามาตรฐานก็คือว่ามันจะต้องฝนจะต้องตกเนี่ยประมาณ100มิลลิเมตร
2: 100มิลลิเมตร
1: ก็คือ100มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ตกแช่อยู่ที่เดียวตกอย่างนั้นน่ะอยู่ที่เดียวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่จะตกหน้าภูเขาที่สูงประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป
2: ครับ
0: ครับ
1: นะจะเกิดตรงนี้บ่อย
2: อย่างนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเมฆระเบิดหรือว่าเรนบอมตรงนี
1: ้ครับ
2: นะครับแต่ทำไมบางที่อาจารย
0: ์
2: อย่างปัวเนี่ย3ปีติดกันแล้วเนาะ
0: ครับ
2: 3ปีทัดใหญ่ก็มีเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่เรามีเรื่องพวกนี
0: ้
2: มันเลือกที่ยังไงว่าถึงจะเกิดตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: คืออย่างนี้คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็คือว่าอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรนะเขตศูนย์สูตรนะเพราะงั้นถ้าเขตศูนย์สูตรอะไรมันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับช่วงนี้ร่องมรสุมเนี่ยนะก็ช่วงร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านก็คือเมียนมาแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็จุดนึงก็คือว่ามันก็ไปพาดผ่านที่เขาภูคาภูผานะภูผาเนี่ยก็คือที่อำเภอปัวนะไอ้เขาภูผาเนี่ยนะอยู่หน้าเมืองปัวเนี่ยนะซึ่งมีความสูงประมาณ 1,980 เมตรเขาสูงก็เป็นอุทยานทั้งหลายนะแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านขนาดเดียวกันมันก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาร่องมรสุมพาดผ่านนี่คือมันก็ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนเนี่ยนะเป็นเมฆแล้วก็เป็นหย่อมความร้อนน่ะล้อมรอบภูเขาอ่ะนะ
2: ร
1: อบภูเขาพอมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันนะเข้ามาปะทะอย่างแรงเนี่ยนะมันก็เลยทำให้อากาศยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสูงไปปั๊บมันก็กันตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาแช
0: ่
1: นะครับและขณะเดียวกันก็คือในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันปรากฏการณ์ก็คือปีนี้มันเอลนีโญก็คือโลกร้อนนะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลมันสูงเกิน2องศาเซลเซียสจากปกติน้ำมันระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้เยอะนะครับตอนนี้นะคือก็การทำให้บรรยากาศเนี่ยตรงนั้นนะมันเก็บน้ำได้เยอะด้วยนะก็เลยมาผสมกันนะพอเวลาเกิดเมฆระเบิดปั๊บเนี่ยคือในบรรยากาศก็น้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพอมีลมมรสุมมาพัดมาเนี่ยมีร่องมรสุมมาพัดด้วยนะพาดผ่านด้วย3อย่างรวมกันตกลงมาตกลงหน้าเขาภูผานะครับ
2: ภูเขาไม่ตกเลยอาจารย
1: ์ฮะ
2: ภูเขาเขียวไหม
1: ภูเขาคือจริงๆก็เขียวนะแต่ว่าม
2: ันเกี่ยวข้องไหม
1: เขียวอะเพราะว่าภูเขาคือมันต้องสูงอะเพราะว่าก็คือมันตกหน้าภูเขาภูเขามันบังมันบังแค่ที่พัดผ่านภูเขาไปภูเขามันบังไว้ก็ตกอยู่หน้าภูเขาปะทะอยู่ข้างหน้า
2: ความชื้นทั้งหลาย
1: ความชื้นอยู่ข้างหน้า
0: ก็เลยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยแช่อยู่ตรงนั้น
1: ถูกต้องฮะมันแช่
0: คือถ้าไม่มีภูเขาสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะลมพัดพาไปที่จุดอื่นได้แสดงว่าปรากฏการณ์แบบเรนบอมแบบนี้มันเพิ่งมีในช่วงนี้ใช่ไหมครับคือในอดีตเนี่ยเราไม่เคยได้ยินปรากฏการณ์ลักษณะนี้
1: คือเพิ่งมีอยู่มาไม่กี่ปีนะสามสี่ปีเนี่ยก็คือหลังจากที่เราบอกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยตอนนี้มันเกิน 1.3 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคือเราตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2050แต่ตอนนี้มันไม่ได้ปีนี้1

0: 3องศาเซลเซียสมันใกล้ 1.5 แล้ว
1: ครับ
0: เพราะถ้า 1.5 เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเริ่มเกิดภัยพิบัติมันจะเกิดอากาศสุดขั้วนะเนื่องจากมีแก๊สเรือนกระจกอะไรขึ้นไปเยอะแล้วก็จะทุกอย่างสุดขั้วหมดก็คือร้อนก็ร้อนหนักใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ตกหนักเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วปีนี้นะคือเป็นภาวะเอลนีโญคำว่าเอลนีโญคือว่าร้อนแรงนะจริงๆเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือผมอธิบายอย่างนี้คือว่าปกติเนี่ยนะคือมันมีกระแสน้ำอุ่นระหว่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซียพัดไปนะพัดจากตะวันตกก็คือเอเชียเนี่ยนะไปทางอเมริกาใต้คือฝั่งตะวันออก
1: ครับ
0: เปรูชิลีแถวนั้นนะปกติเนี่ยกระแสน้ำอุ่นมันต้องพัดมาทางตะวันตกมันก็เลยทำให้แถวอาเซียนแถวอินโดนีเซียเป็นไงฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดใช่ไห
1: ม
0: แต่ปีนี้เนี่ยมันพัดกลับไปนะพัดกลับไปที่ไหนไปที่เปรูชิลีอเมริกาใต้นะไอ้ตรงนั้นกลายเป็นลานินญาฝนตกหนักเลยฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะร้อนแล้วแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียอะไรทั้งหลายพวกนี้หรือว่าใกล้ๆก็คือออสเตรเลียพวกนี้โอ้ร้อนแรงหมดเลยนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนแรงด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเนื่องจากมันมีร่องมรสุ
1: ม
0: เนื่องจากเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตร
1: งั้นผมขออนุญาตเจาะไปทีละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงประเทศไทยเนี่ยปกติโดยสภาพอากาศปกติ
2: ครับ
1: เราก็มีร่องมรสุมพาดผ่านอย่างที่อาจารย์บอกผ่านเมียนมามาเหนือตอนบนอีสานตอนบนสปลาวอันนี้มีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
0: ้
1: ก็มีมาอยู่แล้วเป็นประจำเวลาเจอแบบนี้เราก็เจอฝนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วภาคเหนือตอนบนภาคอีสานก็ฝนตกหนักเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่พอที่ไหนมีภูเขาสูงไอ้ลมพวกนี้มันปะทะมันไม่ไปมันทำให้ความชื้นเยอะขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วช่วงนี้เป็นเอลนีโญมีความชื้นขึ้นอีกเพราะมันร้อนความชื้นลอยขึ้นสู
0: ่
1: ข้างบนอีกก็เลยจะเป็นเรนบอมอันนี้ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับผสมกันครับนะครับแล้วก็คือก็บอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่ม1องศาเซลเซียสมันทำให้ความชื้นเพิ่มประมาณ 7% นะ
1: ครับ
0: นะถ้าขึ้น1องศาเพราะงั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเรนบอมเนี่ยฝนจะตกเพิ่มจากเดิมประมาณ 5%ติดตามทฤษฎีเลยนะ
1: ครับอาจารย์แต่ตอนนี้พอเป็นเอลนินโญบางคนใช้คำว่าซูเปอร์เอลนินโญเนาะตรงนี้ร้อนจัดทะเลมันร้อนขึ้นสักกี่องศา
0: 2องศาจากปกติ
1: 2องศาจากปกติมันทำให้ไอ้น้ำมันเยอะขึ้นมาสักเท่าไหร่อาจารย
0: ์ก็คือไอ้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เหมือนกันไอ้2องศานี่คือมันไม่ได้ 7% นั่นนะประมาณ 7-10%
1: ครับ
0: นะที่ไอ้น้ำที่ขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ครับเอลนินโญก็ทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นอ
0: ัน
1: นี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องโลกร้อนที่อาจารย์บอกร้อนขึ้น 1.43 องศาด้วยมั้ยครับหรือนั่นอีกตัวนึง
0: อันนั้นก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละที่ทำให้ทะเลมันร้อนขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยทะเลเนี่ยนะครับประมาณสัก20องศา21องศาวันนี้ถึง26องศาน้ำในทะเล
2: คร
0: ับ เพราะงั้นก็ถูกระเหยขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขั้วโลกเนี่ยตอนนี้มันน้ำแข็งมันละลายหมดนะครับไม่ว่าเทือกเขาแอลหรือว่าแถวอาร์กติกเนี่ยละลายแล้วก็ทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็พอลงมาปั๊บเนี่ยแล้วมันก็เก็บความร้อนไว้เยอะนะครับนี่เนี่ยมันถึงเกิดว่าที่บอกกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยว่าตรงนี้แหละครับ
1: งั้นเดี๋ยวไปนั้นพวกเรื่องนี้น่าสนใจคุณวัชกรแปลว่าอะไรแปลว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนที่อยู่ใกล้ภูเขาสูงเกิน1,000 เมตรขึ้นไปแล้วอยู่ที่เข้าข่ายเนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านเนี่ยมีโอกาสจะเจอเรนบอมหรือว่าเมฆระเบิดตรงนี้
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วยิ่งถ้าโลกร้อนขึ้นมีเอลนินโญปีนี้เอลนินโญซูเปอร์เอลนินโญยิ่งมีโอกาสมากกว่าปกติ
0: ถูกต้องครับก็คือฝนจะตกหนักกว่าปกติ
1: อาจารย์แปลว่าจังหวัดที่จะเจอมาทั้งหลายที่เราเอ่ยชื่อไปเนี่ยจะน่านจะหาดใหญ่จะอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสจะเจอซ้ำๆแบบนี้
0: ใช่ครับ
2: เจอซ้ำๆ
0: คือก็อย่างที่จังหวัดน่านแล้วอำเภอปัวเนี่ย6667 68เจอมาตลอดแต่6667นี่คือมีพายุเข้านะ
1: ครับ
0: มีพายุเข้าแต่ปี68เนี่ยเอ้ย69เนี่ยนะปีเนี้ยไม่มีพายุนะแต่ฝนตกแบบเรนบอมเนี่ยพายุไม่ได้เข้าเนี่ยนี่ไงโลกร้อน
1: ก็คือเงื่อนไขตรงนี้แหละร
0: ่
1: องมรสุมลมมรสุมความร้อนขึ้นมาปะทะภูเขาแล้วก็ตกตรงนี้แต่หาดใหญ่มีภูเขาเหรออาจารย
0: ์หาดใหญ่นี่คือว่าคือตัวหาดใหญ่เนี่ยฝนไม่ได้ตกที่หาดใหญ่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่แต่มันตกที่เขาคอหง
2: เขาคอหงเขาอยู่ในเมืองเลยเมืองหาดใหญ
0: ่อยู่ใกล้ๆใช่ไหม
2: เป็นภูเขาสูง
0: ภูเขาสูง
2: อยู่ในเมือง
0: เกิน1,000 เมตร
1: อ๋อนี
2: ่ดังนั้นตอนนี
1: ้เด็กภาคใต้จะรู้ดี
2: เด็กหาดใหญ่ไม่ก็อยู่หาดใหญ่เพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาที่สูงมากถ้าใครขึ้นไปบนเขาคอหงเนี่ยจะสามารถเห็นทัศนียภาพของหาดใหญ่ได้ชัดทีเนี้ยถ้าที่ไหนตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไหนที่มีภูเขาแล้วก็มีพื้นที่ลักษณะนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของเรนบอม
0: ครับเรนบอมใช่ไหมก็คือว่ามีภูเขาสูงแล้วลมมาปะทะ
2: ลมมาปะทะ
0: นะแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยว่าเพราะตอนหาดใหญ่คือว่าร่องมรสุมลงมาทางใต
1: ้
0: พอดีนะแล้วก็ลมมาปะทะตอนนี้หาดใหญ่ปัญหาคือมันเป็นแอ่งกระทะด้วยใช่ไหมแอ่งกระทะก็เลยลงไป
1: ทีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรนบอมมีเงื่อนไขภูเขาสูงอยู
2: ่
1: ไปตกบนภูเขาสูงเนี่ยน้ำมันก็จะหลาก
2: ลงมาม
1: ันก็ท่วมมันไอ้โคลนเคลื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้เหนื่อยมากตรงไหนน่าห่วงอยู่ครับตอนนี
0: ้ก็คือ
1: แม่สายแม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนใช่ไหมตอนนี้ก็คือแถวแพร
1: ่แพร่กันนะ
0: แพร่เพราะลุ่มน้ำยมมันไม่มีเขื่อนอะไรกั้นแล้วเป็นป่าเขาตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: น้ำก็ไหลมาแล้วไม่มีเขื่อนอะไรหนักเลยนะก็ลงมาที่ศรีสัชนาลัยตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักเลยแหละแล้วสุดท้ายก็จะไปที่พิษณุโลกไปบางระกำไปดักอยู่บางระกำก่อนจะลงเจ้าพระยา
1: คุณนวัชกรสงสัยเหมือนผมไหมผมเริ่มสงสัยแล้วถ้าทฤษฎีอธิบายได้ต้องมีปัจจัย1 2 3แล้วจะเกิดเรนบอมเนี่ยแล้วเทคโนโลยีมันดักจับได้มั้ยบอกได้มั้ยว่าอ้าวอำเภอปัวเนี่ยระวังนะ3วันจะมีเรนบอมเนี่ยบอกได้มั้ยครับ
0: คืออย่างนี้คือในต่างประเทศเนี่ยนะเค้าอย่างงี้เค้าจะต้องมีเรดาร์ใช่มั้ยก็คือตรงที่เป็นภูเขาสูงอะไรเค้าจะตั้งเรดาร์ไว้เอาไว้วัดว่าเอ๊ะมันมีมวลอากาศร้อนมาอยู่ตรงนี้นะมาจุกอยู่ตรงนี้เยอะแยะหมดนะแล้วก็วัดกระแสลมเป็นเท่าไหร่ก็ลมมันนิ่งนะแต่ว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้เอาความชื้นเข้ามาวัดความชื้นวัดมวลอากาศร้อน
1: แปลว่าบอกได
0: ้บอกได้
1: ถ้ามีเรดาร์
0: ถ้ามีเรดาร์
1: ก็บอกได้ว่าโอ้โหความชื้นมันมาอากาศประมาณลมมันมานี่มีโอกาสเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: เตือนกันได
0: ้ถูกต้องครับ
1: แล้วเราลงทุนได้มันแพงเหรอจ๊ะ
0: จริงๆมันก็ไม่แพงกรมอุตุเขาก็อยากจะตั้งนะเขาก็รู้นะมันก็ติดไงเพราะว่าไอพอจะเป็นภูเขาเนี่ยก็คืออุทยานนะฮะก็ต้องคุยอุทยานเนี่ยมันก็ต้องเข้ากรรมการอุทยานขอตั้งขออะไร
2: ช้าพื้นที่ของอุทยาน
0: ที่อุทยานป่าไม้มันก็ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าเวลาจะไปตั้งก็ต้องมีถนนขึ้นไปแบกเสาขึ้นไปแล้วก็มีไอ้ถางหญ้าถางป่า
2: ครับ
1: อาจารย์จะบอกว่าจริงๆถ้าเราติดตั้งเรดาร์ในจุดที
2: ่เป็นพื้นที่เสี่ยง
1: คิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีโอกาสเตือนล่วงหน้า
0: ใช่ฮะก็เขาคอหงตอนนี้ติดแล้วดีแล้วเนี่ยแต่ถามว่าปัวเนี่ยก็ตกมา3ปีใช่มั้ยเรียนบอมา3ปีทำไมไม่ติด
2: ครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระบบราชการแท้ๆเลยนะ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติเราติดแล้วเรารู้แน่ว่าเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวจะลงแน่แต่ด้วยปริมาณฝนที่มันลงมาเยอะขนาดนั้นตกแช่ซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราจะมีวิธีการแก้ยังไงสมมติรู้แล้ว
0: คือฝรั่งก็อย่างงี้เค้าบอกว่าเค้าจะต้องก็คือหนึ่งก็แก้บนภูเขาก่อนแล้วบนภูเขาคือว่าตรงไหนที่เป็นหัวโล้นตรงไหนที่มันเป็นร่องน้ําคุณเอาหญ้าแฝกไปปลูกเลยนะแล้วไปปลูกพืชอะไรทั้งหลายนะปกคลุมไว้หรือไม่ก็ทำเป็นขั้นบันไดหรือไม่ก็ทำเป็นอะไรไอ้ตรงที่เป็นร่องเป็นลำห้วยก็ทำเป็นอะไรเช็คแดมเนี่ยก็คือฝายชะลอน้ำกันดินถล่มลงมาอันนั้นบนภูเขาเนี
1: ่
0: ยแต่ระหว่างตีนเขาก็คือเป็นไงขุดร่องล้อมรอบเลยนะแล้วก็หรือไม่ก็ทำแก้มลิงนะทำอ่างเก็บน้ำก่อนที่ถึงชุมชนนะครับแล้วก็พอที่ชุมชนเองเป็นยังไงก็ต้องมี early warning ก็คือว่าเตือนภัยนะครับตอนนี้เวลาเขาเตือนภัยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะต้องไปติดในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขานะครับแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนนะแล้วก็อีกอันคือวัดกระแสน้ำเนี่ยในลำห้วยด้วยว่าระดับน้ำมันสูงแค่ไหนแล้วก็คือวัดเรื่องไอการเคลื่อนที่ของดินข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์นะยิงขึ้นดาวเทีย
1: ม
0: ไปที่ปอพอปอพอส่งมาที่จังหวัดเลยตอนนี้นะฝนมันตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรแล้วนะนะมันมีปัญหาน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ปอพอส่งมาที่เนี่ยผู้ว่าสั่งก็คือชาวบ้านมีไซลงไซเรนบอกให้ชาวบ้านอพยพ
1: ค
0: ือที่ชาวบ้านก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพอยู่แล้วด้วย
1: ครับนะต้องเตรียมพร้อมอพยพเนี่ยคือรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินล่ะแต่ว่าถ้าทำบนเขาอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพยายามซับน้ำเอาไว้พยายามชะลอความเร็วของน้ำเอาไว้พยายามทำให้ดินโคลนไม่ถล่มนี่ผมว่าช่วยได้เยอะนะเพราะดูสภาพที่เกิดขึ้นอย่างน่าเห็นในความสะอาดนี่เห็นแล้วเหนื่อยแทนนะคุณ
2: ลงมาทั้งดินลงมาทั้งต้นไม้ลงมาหมดเลยแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนต้องเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ตรงบนภูเขาลงมาถึงตีนเขาแล้วก็ในหมู่บ้าน
0: ถูกต้องครับ
2: ครับ
0: คือต้องดูตอนนี้คือวันก่อนอธิบดีอุทยานอธิบดีป่าไม้เขาก็เอาขึ้นคอปเตอร์บินนะโอ้มันก็หัวโล้นงั้นเลยนะไม่ใช่ไม่โล้นนะโล้นนะโล้นเยอะนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องทำแผนที่ความเสี่ยงเขาเรียกลิสต์แมปเพราะว่าตรงไหนที่ฝนตกซ้ำซากตรงไหนที่น้ำท่วมซ้ำซากอ่ะเขาคอหงอย่างเงี้ยเนี้ยหรืออย่างเงี้ยอุทยานแถวปัวแถวอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้ววงเลยว่าตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมพอวงเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีอะไรแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดป้องกันก่อนเกิดแล้วก็แผนเตรียมความพร้อมเวลาถ้าว่าจับได้มันมีฝนจะตกหนักแล้วมีมวลความชื้นเยอะน่ะเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็หลังจากก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูต้องมีกองบัญชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลตรงกลางทำไม่ได้มันต้องพื้นที
1: ่
0: พื้นที่คือว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นแม่งานแล้วก็ทั้งท้องถิ่นกับผู้ว่าจะต้องร่วมมือกันแล้วตั้งกองบัญชาการเขาเรียกคอมมานเดอร์ตรงนี้ที่เฝ้าระวังตรงนี
1: ้นะเที่ยวนี้พอเกิดเหตุเราเห็นเลยความพร้อมรัฐบาลเยอะขึ้นกว่าตอนหาดใหญ
2: ่
1: ตอนหาดใหญ่ดูเหมือนอีรุงตุงนางตอนนี้ดูเหมือนเป็นระบบมากขึ้นทั้งแอคชั่น ท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมการสื่อสารเราเห็นภาพชัดว่าพร้อมขึ้นเยอะนะ
0: ดีมากเลย
1: แต่นี่มันเกิดเหตุแล
2: ้
1: วแต่ฟังอาจารย์แล้วผมโอ้โหถ้าเรามีเรดาร์บนยอดเขานะคุณนวัชกรนะถ้ามีแผนที่ความเสี่ยงถ้าเราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเขาหัวไม่ล้นเนี่ยปัญหามันจะเบาลงไปกว่าที่เราเห็นเยอะใช่ไหม
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการป้องกันก่
1: อ
0: นใช่ไหมประเมินความเสี่ยงก่อนไม่ใช่มาแก้ทีหลังมาตั้งกองบัญชาการหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำอาจารย์ทีนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่าวันนี้โลกเราร้อนขึ้น 1.43 องศาเป้าทั้งโลกบอกว่าจะพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาแปลว่าจากนี้ประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้นถูกต้องไหมครับ
0: ประเทศไทยเนี่ยก็คือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับไอ้ UN นะUN ก็คือสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องอากาศสุดขั้วลำดับที่17ของโลกจากปีก่อนนะคือ72นะแต่ตอนนี้ปี65 72ตอนนี้เหลือ17
1: ครับ
0: แต่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเมืองหลวงอันดับ4ของโลก
1: เดี๋ยวนะ17ของโลกนี่ดีหรือไม่ดี
0: ไม่ดีก็คืออากาศสุดขั้วฝนตกน้ำแล้งอะไรเงี้ยนะฝนตกกระหน่ำเรนบอลอะไรเงี้ย17ของโลกอากาศสุดขั้วก็คือจะเกิดภัยพิบัติ
1: เรียกว่ามีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเป็นที่17ของโลกเมื่อเทียบกับ100กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเรา17ก็แปลว่าสิ่งที่เราจะเจอกันเนี่ยมันแค่หนังตัวอย่างใช่ไหม
0: ใช่หนังตัวอย่างเนี่ยหนังตัวอย่าง
2: แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมืองใหญ่ที่ว่านี่คือกรุงเทพ
0: ครับ
2: หรือว่าเป็นเมืองใหญ่ทั้งประเทศที่จะมีโอกาสเจอที่อันดับ4ของโลก
0: อันดับ4คือว่าโอกาสน้ำท่วมก็คือเมืองชายฝั่งทะเลกับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครบอกไว้เลยนะเพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: อันดับ4ของโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ำท่วม
1: ผมเคยฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ
2: ์
1: อาจารย์เหมือนจะฟันธงไปอ่ะกรุงเทพเนี่ยจมน้ำแน่นอน
2: ครับ
1: อาจารย์ฟันธงแบบนั้นถูกไหมครับ
0: คืออันนี้ผมดูจากแบบจำลองของ UN
1: ครับ
0: UN บอกเลยว่ากรุงเทพมีโอกาสในปี2030 40% น้ำจะท่วมปี2050ถ้าไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วมหมด
1: 2050
0: ก็คือ2593
2: ครับ
1: น้ำจะท่วมหมดใน2050ปีนี้เท่าไหร่20อีก25ปีเองนะ2024 25ปี
0: แต่2030 2030คือ2573เนี่ยก็คือ 40%น้ำจะท่วม
1: อะไรทำให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติคาดการณ์แบบนั้น
0: คืออย่างนี้คือว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วละลายหนักเนี่ยมันทำให้น้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นปีละ5มิล
1: ครับ
0: กรุงเทพแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซน
1: ก็แปลว่าปีละ 1.5 มิลปีละ 1.5 เซนแหละ
0: ครับนะแล้วก็กรุงเทพมันมีอะไรน้ำฝนมหาศาลเลยตกนะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกปีนะน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุนหนุนน้ำเหนือนี่ไงสามน้ำเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วถ้าอีกอันคือน้ำยาของราชการเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีกับน้ำท่วมอ
1: ันนี้น้อยอยู่อย่างเดียวน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยเยอะหมดแต่น้ำยานี้อาจจะน้อยหน่อย
2: ต้องเพิ่มหน่อย
0: ต้องเพิ่มหน่อยตรงนี้ว่าจะทำยังไง
1: แล้วทางออกในเชิงวิชาการ
0: คืออย่างนี้ผมคือตอนนี้คือผมอยากให้ดูว่ามันไอ้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผมให้ดูกันนะตอนนี้เนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะ15ค่ำขึ้น15ค่ำ
1: ครับ
0: เป็นไงมาถึงถนนพระราม2แล้วนะเมื่อก่อนแค่บางขุนเทียนบางคอแหลมนิดหน่อยตอนนี้ท่วมถนนพระราม2
1: ครับ
0: ไปดูชลบุรีน้ำถึงหน้าศาลเมืองใหม่แล้วก็วัดขุนสมุทรเจดีสมุทรปราการอยู่กลางทะเล
1: ครับ
0: แต่1กิโล
1: แต่เดิมอยู่บนพื้นดินนะ
0: พื้นดินเนี่ยตอนนี้อยู่กลางทะเล1หายไป1กิโลเพียงเวลาแค่10ปีเองนะ
1: ครับ
0: วัดขุนสมุทรผมไปดูมาเลยนะที่พระมหาสมุทรนะอำเภอสมุทรเจดีนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือคำถามคือว่าแล้วจะแก้ยังไงอย่างนี้ต้องไปดูเนเธอร์แลนด
1: ์
0: เนเธอร์แลนด์นะกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นี่คือก็ทำไอ้เขื่อนกั้นหมดเลยกั้นล้อมรอบเลย
1: ครับ
0: นะก็คือเขาเรียกบันวอหรือว่าบันวอหรือว่าทำซีวอนะกั้นหมดเลย
1: จริงๆเมืองเขาอยู่ใต้ทะเลใต้ต่ำกว่าระดับทะเลแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่เขามีเขื่อนกั้นโอ้อาจารย์ลงทุนมหาศาล
0: นะมหาศาลเนี่ยไอ้ของเรามันก็ต้องทำตรงไหนที่มันจมน้ำทะเลก็ต้องทำแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะมันมีต่ำกว่าน้ำทะเลก็มีสูงกว่าใช่ไหมไอ้ตรงไหนต่ำเนี่ยต้องทำแล้วไอ้ตรงฟันหล่อทั้งหลายต้องทำหมดจะปลูกปลาใช้เล่นจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขามีแม่น้ำเทมส์เนี่ยเขามีประตูปิดเปิดเวลาน้ำขึ้นก็ปิดเลยนะแล้วพอดูน้ำลงก็ค่อยเปิด
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็สูบน้ำออกให้เรือวิ่งเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างนั้น
1: อาจารย์อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือใครเขาคิดเรื่องนี้ไหมครับเรื่องบางหลวงจะจมน้ำเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากขนาดนี
0: ้คือวันก่อนเพิ่งคุยกันนะแล้วก็แนะนำบอกว่ากรุงเทพต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำนะ
1: ครับเมืองฟองน้ำ
2: เป็นยังไงฮะ
0: หมายว่าเวลาฝนตกลงมาในพื้นทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูดน้ำซับน้ำหมดเลยนะและน้ำต้องไปลงใต้ดิน นะหรือไม่ก็มีเขาเรียกว่าแก้มลิงใช่ไหมก็มีเป็นกระป๋องหลายที่ตามสถานะอย่างเงี้ยพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้างใต้ต้องมีท่อแล้วเสร็จแล้วดูดน้ำออกไปในทะเลเหมือนในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นในเวลาฝนตกมาน้ำอยู่ใต้ดินนะเขาไม่ได้ระบายออกไปท่วมไหนนะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยดูดออกโดยใช้อุโมงค์ใต้ดิน
2: แล้วตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันเขาเริ่มมีการแอคชั่นหรือว่าเริ่มนับหนึ่งบ้างหรือยังครับ
0: เขาเริ่มทำอุโมงค์ระบายน้ำอยู่สองที
2: ่
0: ก็ทำแล้วเนี่ย
1: จริงๆเรามีอุโมงค์นะแต่ว่าน้ำมันไม่ลงอุโมงค์ใช่ไหมที่เราได้อ่านข่าวกันอยู่
0: น้ำไม่ลงนะ
1: น้ำไม่ลงอุโมงค
0: ์แล้วก็ไอ้คูคลองทั้งหลายคลองเปรมประชากรไอ้คลองแสนแสบอย่างเงี้ยผู้บุกรุกก็ต้องเอาออกที่บุกรุกก็ต้องเคลียร์ให้หมดใช่ไหมแล้วก็ต้องเรื่องขยงขยะต้องไม่ให้คาอยู่ตรงนั้นส่วนนะแล้วก็ที่สำคัญคือในอนาคตเนี่ยน้ำเขาไม่ให้เข้ากรุงเทพใช่ไหมก็คือพอมันไหลจากเหนือมาเนี่ยมาที่บางบานใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาไม่ให้กรุงเทพก็ไปอ้อมไปไหนอ้อมไปฉะเชิงเทราไปลงที่บางปะกง
1: ครับ
0: เขาก็ถามว่าแล้วทำไมให้มาท่วมแล้วทำไมท่วมกรุงเทพไม่ได้ทำไมต้องให้ท่วมแปดริ้วเขาก็เรียกร้องว่าทำไมเขาต้องเสียสละใช่ไหมแล้วทำไมไม่ผ่ากรุงเทพไปเลยเจ้าพญาใช่ไหมเจ้าพญายกไอ้ทำคันสูงใช่ไหมทำกำแพงสูงสัก 3-4 เมตรได้ไหมแล้วก็เพื่อให้น้ำมันไหลออกไป
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยก็มีการเรียกร้องจากต่างจังหวัด
1: อาจารย์ผมไปดูประวัติศาสตร์สิงคโปร์คุณวัชกร
2: ครับ
1: แต่เดิมเขาไม่มีน้ำจืดเลยนะต้องซื้อจากมาเลเซียตอนหลังเนี่ยประเทศเขาฝนตกทุกหยดเก็บไว
0: ้
1: แปลงไปน้ำใช้ทุกหยดนี่แปลงเป็นรีไซเคิลลงทุนกับน้ำทะเลวันนี้น้ำสะอาดเขาเหลือเฟือ
0: ใช่ครับ
1: เขาทำได
2: ้เอ๊ะ
1: เราทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้อาจารย์ฝนตกเราระบายลงทะเลถึงเวลาเราบอกน้ำแรงเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย์ถามตรงๆ
0: มีโอกาสเราทำได้คือที่ท่านในหลวงบอกคือทำแก้มลิงไงทำแก้มลิงตรงไหนเมื่อก่อนเขาก็แถวมีนบุรีใช่ไหมแถวไอ้คลองสามวาเนี่ยเก็บน้ำเก็บอะไรไว้เนี่ยนะน้ำมาไประบายเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทันรถแล้วค่อยปล่อยออกแต่เดี๋ยวนี้เป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วเมืองใหม่จะอยู่แถวนั้นมีนบุรีกลายเป็นเมืองใหม
1: ่แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำกับการบริหารจัดการผังเมืองมันคือเรื่องเดียวกัน
0: เป็นเรื่องเดียวกันใช่มันต้องอยู่ในผังเมือง
1: แต่จุดน้ำยาอีกแล้ว
0: น้ำยาครับน้ำยาคือผู้ว่าเขาเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยนะแล้วก็นโยบายก็เปลี่ยนไป
2: ครับ
0: นะครับ
2: เหมือนอาจารย์เคยมีการนำเสนอแนวคิดวิศวกรรมผสมธรรมชาติ
0: ครับ
2: อันนี้มันคือยังไงฮะ
0: ก็คืออย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้าก็คือว่ามันก็ต้องทำเป็นโครงสร้างกับตั้งใช่ไหมก็คือถ้าเป็นภูเขาน้ำจากภูเขามาเนี่ยแล้วมันก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกก็คือว่าทำอะไรอ่ะก็คือทำปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมแล้วก็ทำให้ขั้นบันไดทำอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีบัฟเฟอร์ระหว่างชุมชนกับภูเขาก็ต้องทำอะไรอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงกั้นนะทำคูระบายน้ำอ้อมเมืองฟัดเวอะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้แหละวิศวกรรมธรรมชาติ
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆทั้งเทคโนโลยีทั้งวิชาการทั้งตัวอย่างจากต่างประเทศของแบบนี้ป้องกันได้ถูกไหมครับ
0: ทำได้ฮะทำได้หมดเขามีหมดนะไม่ต้องไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาอย่างเดียวจบเลยฮะโตเกียวเนี่ย
1: อาจารย์แต่ทุกปีเนี่ยเราใช้วิธีเราไม่ค่อยทำอะไรแต่เราชดเชยไอ้งบชดเชยแต่ละปีเนี่ยรวมกันมันมาลงทุนแก้ไขพวกนี้ได้ไหมจัน
0: โอ้โหจริงๆชดเชยมหาศาลนะ
2: คร
0: ับนะมหาศาลนะบางทีเป็นพันล้านเนี่ยจริงๆมาลงทุนพวกนี้จะดีกว่า
1: คุ้มกว่า
0: คุ้มกว่าคุ้มกว่า
1: ถึงแม้กระทั่งกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยถึงจะลงทุนเป็นแสนๆล้านเนี่ยก็ยังคุ้ม
0: คุ้มเพราะว่าคือมีการคุยกันนะแล้วก็มีการสัมมนาที่จุฬานะบอกว่าเอ๊ะย้ายเมืองหลวงไหมมันเอาไม่ไหวแล้วย้ายเมืองหลวงไห
1: ม
0: สุดท้ายก็คือพอคุยทุกเรื่องนะทำเอฟเอสนะใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมประชาชนบอกย้ายไม่ได้เพราะเศรษฐกิจอยู่ที่นี
2: ่
0: ต้องต่อสู้ที่นี
1: ่
0: ใช่ไหมก็เดิมเขาบอกเนี่ยไปเพชรบูรณ์ไปโคราชอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็บอกว่าต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่นี่แล้วเพราะงั้นต้องสู้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะก็ไปดูของต่างประเทศมาไปเนเธอร์แลนด์ไปก็มาเยอะแล้วก็เอามาสิเอามาช่วยกัน
1: อยู่ก็อยู่แต่ก็ต้องแก้ไข
0: ต้องแก้ไข
1: ไม่ใช่อยู่กันไปเฉยๆแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: อย่างอินโดนีเซียก็ย้ายเมืองหลวงละ
0: ย้ายไปแล้ว
1: เพราะเขาก็จาการ์ตาก็น้ำจะท่วมเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เขาตัดใจย้ายละ
0: อันนั้นอันดับเดียวกับเราเลยน้ำจะท่วมบอกไปแล้วอยู่ไม่ได
1: ้ความเสี่ยงเท่าเรา
0: ความเสี่ยงเท่าเรา
1: แล้วตอนนี้ความเสี่ยงเราคืออันดับ 4
0: อันดับ4
1: อาจารย์แต่มันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยแต่ที่อาจารย์พูดเมืองที่อยู่ชายทะเลทั้งหลายก็จะโดนหมดถูกไหมก็ต้องวางแผนเผื่อเขาด้วย
0: เผื่อเขาด้วยฮะเพราะฉะนั้นสมุทรปราการอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอนนี้เขาปลูกป่าชายเลนแล้วนะกันกัดเซาะกันอะไรทั้งหลายแล้วก็มีซีวอลมีกำแพงกันขึ้นนะ
1: แต่พวกนั้นมันคือ ทายาแดงไหมอาจารย
0: ์ทายาแดง
1: มันไม่ได้ช่วยจริงจัง
0: ถูกต้อง
1: นะแต่ยังดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันแค่ยาแดงนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องผ่าตัดใหญ
0: ่ต้องผ่าตัดใหญ่คืออย่างนี้ผมมองว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นวาระแห่งชาตินะรัฐบาลก็ต้องมาระดมสมองอ่ะจะเอายังไงทุกคนเอาความคิดมารวมกันนะเอาบทเรียนจากต่างประเทศเรามาแล้วก็มาว่ากันทำเป็นมาสเตอร์แผนแอคชั่นแผนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
1: คุณนวัชกรสงสัย NBT เราจะต้องเปิดรายการแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าได้ความรู้ความจริงอาจารย์นี้มีความรู้เรื่องมลพิษมลภาวะเยอะนะวันหลังเดี๋ยวต้องเชิญใช่หลายรอบหน่อย
2: ครับวันนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับแนวโน้มนะครับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับซึ่งถ้ารัฐบาลได้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้เอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปดูว่าอันไหนเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเพื่อจะป้องกันประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: และนี่ทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่
5: ล้าสมัยมาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงวันที่

0: 3 กันยายน 2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัย กษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2578สริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มหาที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานพระแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจีนในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจีนในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจีนในกายถวายอนุโมทนา ต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์อยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชนิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

เป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้ประยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้

กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมโ
หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัคชลีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีส่วนพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เกียร์ประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและสร้างชีวิตให้กับผู้คนหากยังเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหนึ่งในนั้นคือเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ทัพเรือภาคที่2 สงขลาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ศูนย์กลางอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่การอนุบาลลูกเต่าการดูแลสุขภาพไปจนถึงการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลทุกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการดูแลทุกหนึ่งตัวที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งความหวังในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและเหนือกว่าการอนุรักษ์คือการปลูกหัวใจของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักหวงแหนและร่วมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อทะเลที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปจากความมุ่งมั่นของผู้พิทักษ์ท้องทะเลสู่ภารกิจแห่งการอนุรักษ์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีจะนำทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้พิทักษ์ชีวิตน้อยๆแห่งท้องทะเลสงขลากับภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราตะลุยกันมาถึงที่นี่ค่ะวันนี้จะไปเกาะติดประเด็นสำคัญกันนะคะกับผู้พิทักษ์เต่าทะเลค่ะว่าในแต่ละวันนั้นพี่ๆผู้พิทักษ์เขาจะมีหน้าที่บทบาทและภารกิจอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลกันนะครับน้องๆมาจากเรียนอะไรกันครับโอเคครับครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับรวมก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านทรงอยากเพิ่มจำนวนเต่าทะเลเนี่ยให้มีมากขึ้นให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยของเราไปนานๆนะครับเพราะเต่าทะเลของเรานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันนะครับว่าเต่าทะเลของเราใกล้สูญพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยังไงนะครับบทบาทของกองทัพเรือนะครับที่พี่อยู่อ่ะพี่เป็นทหารเรือนะครับก็ทำงานอยู่ที่กองทัพเรือนะครับก็จะมีการเพาะฟักไก่ไข่เต่านะครับแล้วก็อนุบาลลูกเต่านะครับอย่างที่น้องเห็นที่บ่อด้านนอกนะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่านะครับแล้วก็พอโตเต็มวัยแล้วใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็รักษาเต่าป่วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับถ้าเราเจอเต่าป่วยหรือบาดเจ็บเกยตื้นตามชายหาดครับก็นำมาส่งที่นี่ได้นะครับเราจะทำการรักษานะครับแล้วก็เมื่อเต่าแข็งแรงแล้วหายดีแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลูกเต่าของเราที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วสามารถใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติครับแล้วก็วิจัยแล้วก็ติดตามประชากรเต่านะครับให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับครับเต่าทะเลคืออะไรครับเต่าทะเลคือใครเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือยุคตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วก็เต่าทะเลของเรายังอยู่แต่ว่ากำลังลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเรานะครับเนี่ยเต่าทะเลอยู่มาประมาณ130ล้านปีก่อนเลยตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังหายไปเยอะเลยนะครับลักษณะการดำรงชีวิตนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หายใจด้วยปอดครับเราหายใจด้วยอะไรลูกหายใจด้วยปอดเหมือนกับเราเลยครับเขาจะขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้แล้วก็ดำน้ำลงสู่ทะเลนะครับเขากั้นหายใจได้ประมาณกี่ชั่วโมงลูกเมื่อกี้7ชั่วโมงถ้าตัวเล็กๆครับถ้าลูกเต่าก็ประมาณ15นาทีนะครับส่วนถ้าเต่าที่โตเต็มวัยแล้วเป็นแม่เต่าแล้วเขาก็จะกั้นหายใจได้ประมาณ 5-7 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พอของหมดอากาศหายใจก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็หายใจเหมือนกับเราว่ายน้ำมาลูกดำน้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปครับแล้วก็เต่าทะเลออกลูกเป็นไข่บนชายหาดนะครับก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่อขุดหลุมแล้วก็ไข่นะครับเต่าทะเลใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลเลยลูกส่วนตัวเมียขึ้นมาบนบกเฉพาะตอนวางไข่อย่างเดียวครับส่วนตัวผู้เขาจะไม่ขึ้นบนบกเลยครับจะว่ายอยู่ในทะเลตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะครับครับทั่วโลกมีเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วก็แต่ในประเทศไทยของเราครับเจอเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดนะครับจะมีเต่าวัวค้อนเต่ากะเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าหญ้านะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่เราอยู่ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมลูกมีฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีแค่เต่ากะแล้วก็เต่าตะนุนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จะมีทั้ง5ชนิดเลยนะครับเต่ามะเฟืองครับก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็เท่ากับเตียง5ฟุตหรือว่ารถเก๋งคันเล็กๆ1คันเลยนะลูกเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมครับแล้วก็พอก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วขุดหลุมแล้วก็ฟักไข่นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิล่างหลุมอ่ะเจอแสงแดดน้อยใช่ไหมลูกไข่ที่อยู่ใต้หลุมอ่ะจะเจอแสงแดดได้น้อยกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะโดนเมื่อเจอแสงแดดน้อยกว่าก็จะมีความร้อนยังไงลูกมีความร้อนน้อยกว่าที่อยู่บนหลุมใช่ไหมนึกออกไหมครับคิดออกไหมคือจะมีหลุมใช่ไหมหลุมเต่าก็จะขุดหลุมบนชายหาดใช่ไหมลูกก็จะขาวางไข่ไว้แล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านล่างหลุมจะเจอความร้อนน้อยกว่าเพราะโดนแสงแดดน้อยกว่าครับแล้วก็เต่าที่อยู่ปากไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมจะโดนแสงแดดเยอะกว่าแล้วก็จะเจอความร้อนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเต่าที่เจอความร้อนสูงกว่าก็จะออกลูกเป็นเพศเมียครับ ส่วนเต่าที่โดนความร้อนน้อยกว่าจะออกลูกเป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่านะครับแล้วทุกวันนี้โลกของเราร้อนใช่ไหมครับโลกของเราร้อนขึ้นเต่าก็มีเพศเมียเยอะขึ้นแล้วก็เพศผู้ลดลงนะครับทำให้เต่าสูญพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพศผู้มาผสมพันธุ์นะครับเต่าใน 1,000 ตัวนะครับมีโอกาสรอดแค่1ตัวนะครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราเลยเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ครับเหมือนที่น้องเห็นที่บอกว่าทำไมเราถึงเอาเต่ามาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพราะว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็ไข่เองอยู่ใช้ชีวิตเองอยู่ในทะเลครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้เขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเยอะกว่าครับเต่ามาเฟืองครับเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้มีขนาดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์โบราณมีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เต่าตนุนะครับเป็นมังสวิรัติเขากินเฉพาะพืชผักนะครับไม่กินสัตว์ทะเลนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอนเขาเล็กๆเขาจะกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่กินเลยนะครับกินเฉพาะหญ้าทะเลแล้วก็สาหร่ายอย่างเดียวนะครับเต่าทะเลมีระบบ GPS นะครับสามารถเขาเกิดมาใช่ไหมครับเต่าทะเลจะเกิดมาบนชายหาดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาวางไข่ที่เดิมได้เพราะว่าเขาจะเดินเขาสามารถจดจำหาดทรายความละเอียดของเม็ดทรายความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็กลับมายังที่เดิมได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม โอเคครับครับลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นะครับก็จะคลานลงสู่ทะเลเขาจะรู้ทางลงสู่ทะเลได้ไงใช่ไหมลูกเวลาออกจากไข่แล้วเขาจะฟังเสียงคลื่นแล้วก็มองดูแสงจากขอบฟ้าแสงจากทะเลนะครับก็จะทุกวันนี้เต่าเดินผิดทางเพราะว่ามีโรงแรมอะไรขึ้นเยอะตามชายหาดใช่ไหมลูกก็มีแสงไฟแล้วก็มีเสียงดังอาจให้เต่าเดินขึ้นถนนได้แทนที่จะเดินลงสู่ทะเลครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์เหมือนกันครับใช่ครับระหว่างเขาลงทะเลอาจจะมีนกจับกินได้ลูกการเจริญเติบโตของเต่านะครับเต่าใช้เวลานานถึง20-30 ปีเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาวางไข่ได้ครับเพราะเกิดแล้วประมาณอายุประมาณ 20-30 ปีเขาถึงสามารถกลับมาวางไข่ได้นะครับเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเต่าสามารถเดินทางไกลผ่านสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวนำทางนะครับกล่องรับสัญญาณสนามแม่เหล็กโลกของเต่าก็อยู่ที่ส่วนหัวครับเหมือนพวกนกทะเลทั่วไปเลยนะครับพวกเหยี่ยวพวกนกอินทรีแบบนี้ครับรู้จักไหมพวกนกเหยี่ยวนกอินทรีที่บินอยู่ใช่ครับเขาจะเหมือนเต่าเลยเขาก็เดินกลางไกลรอบโลกได้แล้วก็กลับมายังบ้านของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าเหมือนกันครับ

ครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการอนุบาลลูกเต่านะครับที่เรารับมาจากเกาะกะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะทำมาอนุบาลตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนเลยครับก็จะดูแลคุณภาพน้ำวัดค่าของน้ำแล้วก็ความสะอาดของบ่อนะครับเพราะว่าความสะอาดของบ่อก็ต้องสะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องการให้อาหารเต่านะครับก็จะให้อาหารตามปริมาณแล้วก็ขนาดของตัวของเต่านะครับเพาะฟักไม่มีครับเรารับเฉพาะเต่าที่เป็นตัวมาแล้วครับถ้าเพาะฟักก็จะมีอยู่ที่จะมีส่วนของกองทัพเรืออยู่ที่เกาะกะที่นครศรีธรรมราชครับเราก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วแต่ตามที่หน่วยงานต่างๆขอเข้ามาครับก็จะมีก็เราก็จะดูว่ามีเต่าที่พร้อมปล่อยแล้วยังนะครับถ้ามีเต่าที่พร้อมแล้วจำนวนกี่ตัวครับให้กับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอเข้ามาครับแล้วก็ตามวันสำคัญต่างๆเช่นวันเต่าทะเลโลกวันกองทัพเรือวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแบบนี้ครับก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลครับครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่แบบไปในทิศทางที่ดีมากครับเพราะว่าเราปล่อยเต่าก็ปล่อยเต่าไปจำนวนมากเหมือนกันครับตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok นะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเจอเต่าทะเลว่ายอยู่บริเวณนางเงือกบริเวณหาดสมิลาครับก็จะเจอเต่าทะเลจากเมื่อก่อนครับไม่เคยเจอเต่าทะเลบริเวณนั้นเลยครับครับตามพระปณิธานของสมเด็จพระบรรพีหลวงครับก็เลี้ยงเต่าให้เต่าเพิ่มจำนวนเต่าให้มากขึ้นแล้วก็มีเต่าว่ายอยู่ในท้องทะเลไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็แบบตรงเนี้ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนครับเพราะว่าเมื่อเด็กๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้นเต่าทะเลก็จะอยู่คู่ท้องทะเลไทยแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ครับเช่นการทิ้งขยะลงทะเลแล้วก็อธิบายให้เด็กๆก็เยาวชนเข้าใจหรือว่าการทำประมงแบบเครื่องมือประมงแบบผิดกฎหมายแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อเจอเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้นแล้วควรทำอย่างไรนะครับจากที่เมื่อก่อนประชาชนแล้วก็เยาวชนไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แบบอาจจะปล่อยเต่าลงสู่ทะเลทั้งที่ยังบาดเจ็บก็อาจจะเป็นอาจทำให้เต่านะเสียชีวิตได้เมื่อมีประชาชนแล้วก็นักเรียนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เต่ามีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับครับเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวได้เลยนะครับเช่นเรื่องขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะครับแบบเรื่องเนี้ยแบบสามารถช่วยทะเลได้เยอะเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวเลยครับแบบเราเป็นจิตอาสาแบบไม่ต้องแบบทำสิ่งใหญ่โตหรือว่าเกินกำลังของเราแบบเช่นเวลาว่างหรือทำกิจกรรมแบบพาลูกๆเก็บขยะริมทะเลครับก็เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆเริ่มจากตัวเราได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงการทิ้งขยะคือสำคัญมากครับแบบปลูกฝังตั้งแต่ลูกๆหรือว่าตั้งแต่เด็กๆในการทิ้งขยะให้เป็นที่ครับ

ครับศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ที่3นะครับศูนย์ของกองทัพเรือนะครับมีด้วยกัน3ที่นะครับก็คือนะครับที่ที่1ครับที่จังหวัดชลบุรีครับศูนย์ที่1นะครับศูนย์ที่2ก็คือจังหวัดพังงานครับส่วนศูนย์ของเราศูนย์ที่3นะครับเป็นศูนย์น้องใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปี63ครับส่วนในการดูแลเต่านะครับของเราก็ตามพระราชบัญญัตินิทานเลยนะครับก็นะครับของเราก็อนุบาลเต่านะครับลูกเต่านะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับขยายพันธุ์เต่าให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อปล่อยเต่าลงทะเลครับตอนนี้นะครับที่ศูนย์เรามีทั้งหมด13บ่อนะครับเป็นบ่ออนุบาลเต่าเล็กนะครับเต่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เต่า7เดือนนะครับประมาณน้ำหนัก1กิโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่าประมาณปี4เดือนกับเต่า5ปีครับเต่าใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามเกณฑ์ที่ปล่อยนะครับก็ประมาณเต่าประมาณ1ปีขึ้นไปครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก็สามารถจะปล่อยได้เลยครับถ้าเต่าเราไม่สบายนะครับเราก็นะครับจะมีน้องสัตวบาลดูแลอยู่นะครับ1คนนะครับเป็นหมอประจำที่ศูนย์นำรักพันธุ์เต่าทะเลนะครับก็จะมีนะครับเราจะประสานกับกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับของทชนะครับที่สงขลานะครับเราจะประสานของเขานะครับเพื่อเอาเต่าไปดูแลเอ็กซเรย์รักษาครับศูนย์ของเรานะครับศูนย์ที่3ของเรานะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการวอล์กอินเดินมาชมเต่าได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับมีประชาชนสนใจก็เดินมาเยี่ยมชมได้เลยครับถ้าจะมานะครับจะมาช่วงเช้าประมาณ9โมงจะมีการให้อาหารเต่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทีก็15นาฬิกานะครับถ้าจะมาแบบกลุ่มคณะนักเรียนนะครับเราจะมีวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็ให้สัมผัสน้องเต่านะครับที่ผ่านมานะครับเราจะมีเยาวชนถ้าเป็นส่วนมากครับน้องๆชอบมากันเยอะครับมาช่วยกันพัฒนาจิตอาสานะครับมาช่วยกันขัดบ่อนะครับแล้วก็นะครับมาดูเต่ามาชมเต่าต่างๆนะครับในทางอนุรักษ์นะครับของพระพันปีหลวงนะครับวัตถุประสงค์ก็มีอยู่แล้วนะครับก็อนุบาลเต่านะครับเพิ่มประชากรเต่าไว้เยอะขึ้นนะครับเพื่อทะเลได้สมบูรณ์นะครับส่วนในการอนุรักษ์นะครับน้องๆนะครับก็นะครับเราจะปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกให้น้องๆนะครับประชาชนนะครับให้ในการรักทะเลนะครับก็เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลนะครับช่วยกันดูแลทะเลนะครับช่วยดูแลสัตว์น้องเต่านะครับเต่าทะเลต่างๆนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์สงวนนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับการครอบครองมีไว้จำหน่ายยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับนะครับก็ถ้าเจอเต่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเจอซากเต่านะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีแล้วครับเต่าทะเลเก็บซากก็ไม่ได้นะครับต้องบอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจอเต่าป่วยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหรือถ้าเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันก็นะครับเราเอาเต่ามาไว้ที่ร่มๆนะครับแล้วก็เอาน้ำประคบกระดองเขาหน่อยนะครับอย่าให้กระดองเขาแห้งนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเต่าทะเลครับเต่าทะเลนะครับมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็นะครับดูแลหญ้าทะเลเรานะครับสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรแมงกะพรุนนะครับถ้านะครับมีเต่าทะเลเยอะนะครับก็สามารถทำให้ทะเลที่นั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับขอให้น้องๆนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดในทะเลนะครับเรื่องขยะเอ่ยนะครับที่สำคัญเลยนะครับขยะนะครับก็ขอให้ทิ้งที่บนฝั่งดีกว่าอย่าทิ้งลงในทะเลนะครับเพราะขยะใหญ่ชิ้นในทะเลนะครับการย่อยสลายเขาใช้เวลานานครับเต่าก็กินเข้าไปก็ติดท้องสามารถทำให้น้องก็เสียชีวิตได้ครับของฐานเรือของเรานะครับก็จะปล่อยนะครับในช่วงวันกองทัพเรือนะครับวันสถาปนาต่างๆนะครับก็จะปล่อยเต่าลงคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วแต่ปริมาณจำนวนครับผม

จากพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลรักษาวันนี้พระราชปณิธานได้ถูกสานต่อผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมทัพเรือภาคที่2มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกเต่าที่ได้รับการดูแลอย่างแข็งแรงได้กลับคืนสู่ท้องทะเลและเติบโตต่อไปในธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ดูแลลูกเต่าเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรักและความห่วงใยต่อท้องทะเลจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของเต่าทะเลหนึ่งตัวแต่คือการรักษาความสมดุลของท้องทะเลรักษาระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทุกก้าวที่ลูกเต่าคลานกลับคืนสู่ผืนทะเลจึงเปรียบเสมือนความหวังของการสืบสานพระราชปณิธานให้ยังคงงอกงามอยู่คู่ผืนแผ่นดินและท้องทะเลไทยตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยให้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

0: กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: ชน
2: มาเว้ยไปเดี๋ยวโอ้ยยังไม่ว่า

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ตอนขับขี่เช็คคนเช็ครถตอนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของอารยธรรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารการกินที่โดดเด่นมากๆซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คพระนางศรีสะเกษนะคะและวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งท่านสำคัญที่จะพาเราไปทัวร์จังหวัดศรีสะเกษไปแวะชิมแวะกินของดีของเด็ดที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราอยู่กับดร.แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.แก้วค่ะวันนี้คือจะเรียกว่าเป็นมัคคุเทศก็ได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็เลยอยากจะถามว่าวันนี้ดร.แก้วจะพาแบมไปที่ไหนบ้างคะทำอะไรบ้างวันนี้แพนเรา
1: คือจริงๆแล้วพอมาถึงศรีสะเกษนะคะจุดที่ยืนนี่คือจุดแลนด์มาร์คที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าพระนางศรีสะเกษนี่ก็คือเป็นตำนานของจังหวัดศรีสะเกษเลยสมัยก่อนบอกว่าพระนางศรีสะผมศรีสะผมก็คือสะเกษนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าด้วยนะคะเป็นแหล่งสำคัญเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารร้านอาหารขึ้นชื่อเก่าแก่
0: เยอะมาก
1: เก่าแก่แบบเปิดมาตั้ง80กว่าปีแล้วก็ยังอยู
0: ่
1: นะคะก็คือย่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะที่จะให้ไปชิมนะคะรวมทั้งใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีวัดมหาพุทธารามถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษใครมาขอลูกก็ได้ลูกอะไรเงี้ยนะคะใครขออะไรก็ได้เลยนะคะ
0: จริงเหรอคะขออะไรได้เลยใช่ไหม
1: ได้ขออะไรก็ได้
2: สาธุ
1: ค่ะ
0: อยากจะให้ขอ
1: แล้วค่ะอย่างน้อยร้อยคนก็ต้องได้คนหนึ่ง
0: โอเคค่ะ
1: แล้วก็ยังจะมีไปร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยดีๆของน้องนี่ก็คือมาถึงศรีสะเกษเนี่ยวันนี้เอาเฉพาะไปเที่ยวตรงนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะจุกวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแบมเตรียมท้องมาเยอะมากเลยค่ะดร.แก้วค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: วันนี้ร้านแรกคือร้าน
1: แรกเดี๋ยวอยากจะให้เป็นร้านเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษชื่อว่าร้านเจียวกี่ร้านนี้เขาเปิดมาได้80กว่าปีแล้วนะคะคือยังยั่งยืนอยู่ได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าอาหารเขาต้องอร่อยแค่ไหน
0: นั่น
1: เดี๋ยวลองไปลองชิม
0: แต่ว่าแบมไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบมต้องได้ลองทานก่อน
1: เดี๋ยวพาไปชิมเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะดร.แก้ว
1: เดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหพี่เจี๊ยบขาเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าร้านจนในร้านตอนนี้คือรู้สึกว่าได้กลิ่นอายความเป็นยุคก่อนอยากให้พี่เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของร้านของเราเนี่ยมีอายุมากี่ปีแล้วแล้วตัวพี่เจี๊ยบเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่เท่าไหร่แล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ร้านนี้เนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2485
0: ค่ะ
3: นะคะโดยเป็นมาก็คือเดิมทีเนี่ยมีร้านเจียวกี่ที่อุบล
0: อ๋อมันเคยเห็นอยู่ย่านเมืองเก่าแถวที่สีเมืองใช่ไหมคะ
3: ใช่อันนั้นน่ะร้อยกว่าปี
0: อันนั้นร้านเดียวกัน
3: ร้านเดียวกันก็คือเจ้าของร้านที่อุบลหนีเหมือนมันมีเรื่องของสงครามตอนนู้นที่ว่าฝรั่งเข้ามาเขาก็กีดกันคนจีนก็เลยอพยพมาที่นี
0: ่
3: ก็มาตั้งร้านเจียวกี่เป็นรุ่นที่1
0: เป็นรุ่นที่1
3: แม่พี่เป็นรุ่นที่2
0: ค่ะ
3: พี่เป็นรุ่นที่3
0: พี่เจี๊ยบรุ่นที่
3: 3เป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
0: โอ้โหแล้วรุ่นที่3เนี่ยคือปัจจุบันนี้ร้านนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วคะ
3: อ๋อ80กว่า
0: โอ้
3: จากอาคารไม้ห้องแถวคือย่านนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าของศรีสะเกษนะคะก็จะเป็นไม้หมดเลยก็เสื่อมสภาพไปตามฤดูกาลเวลาไปก็จะมีเห็นจะตึกข้างๆพวกนี้ก็จะเป็นตึกหมดร้านนี้ก็เหมือนกันจากไม้ก็ทำเป็นบ้านอาคารพาณิชย
0: ์อ๋อแล้วก็รีโนเวท
3: แล้วก็รีโนเวทโดยที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยย้ายไปไหนเลย
0: โอ้โหแล้วคืออันนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะในการคุมสภาพเดิมไว้แบบหมายถึงว่ารูปลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของร้านเพราะว่าเหมือนก็จะเห็นเป็นทั้งหน้าต่างแบบเดิมบันไดเลย
3: คือก็พยายามหาของที่ตระกูลต้นตระกูลทำอย่างเช่นที่เราหลงเหลืออยู่ก็คือป้าย
0: โอ้ค่ะอันนี้
3: ป้ายชื่อร้านนะคะซึ่งเรามีหลักฐานว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2513เนี่ยเราก็ยังมีป้ายใช้อยู่นี่คืออาคารเดิมนะคะหรือตู้ใบนี้ก็ตั้งแต่แม่สาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต
3: ั้
0: งแต่รุ่น2
3: โอ้โหรุ่น2สาแบบก็แต่เราเกิดก่อนเกิดอะตู้อย่างเงี้ยยังอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพจากเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำ
0: ต่อ
3: มาค่ะก่อนเมื่อก่อนนะคะเราก็ไม่มีคนก็ไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะว่าอยู่ที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นพอรุ่นที่2ก็เริ่มมาเลยโจ๊กต้มเลือดอาหารฝรั่งทั้งหมดเลย
0: เริ่มมีการผสมผสานขึ้นมา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงรุ่นนี้รุ่นที่3ก็ยังคง รุ่นที่2 อยู่แล้วเราก็เพิ่มให้มันทันสมัยขึ้นเช่นไข่กระทะจะมาบอกว่าไข่กระทะเป็นของชีสไม่ใช่มาเราก็แอดเข้ามาว่ามันเป็นอาหารเช้าซึ่งคนนิยมแล้วทานง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วร้านเราอะไรคือเป็นไฮไลท์สำคัญหรือเอกลักษณ์พิเศษที่ดึงดูดคนได้ตลอดเกือบ80ปีคะ
3: โจ๊กค่ะ
0: โจ๊ก
3: โจ๊ก
0: ต้องได้ลองแล้วมั้ยเนี่ย
3: ลองแน่นอนจองเลยลองทุกอย่างคือโจ๊กเนี่ยเป็นสูตรของ
0: สูตรคุณแม
3: ่สูตรคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นหมูก็ไม่ใช่หมูแบบธรรมดาก็ต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆลงไปนะ
0: คะ
3: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะสั่งโจ๊กแต่เมื่อพอมันเปลี่ยนไปมีวัยรุ่นเข้ามาก็จะเป็นไข่กระทะขนมปังอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีตามยุคแต่คนแก่นี่ก็จะโจ๊กโจ๊กโจ๊ก
0: แต่ว่าตอนนี้คือพอได้ยินแล้วแบมอยากชิมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวให้อาหารมาลงเลยไหมเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: นี่มาแล้วเมนูผสมผสานอันนี้เรียกว่าอะไรคะเมนู
3: อันนี้ข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ข้าวผัดอเมริกัน
3: สำหรับใครที่มีเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมาได้เลยแล้วก็นี่ไข่กระทะขนมปัง
0: ไข่กระทะที่บอกว่าเป็นเมนูเด็ดเลยของร้านที่ต้องมาสั่งก็จะเป็นโซนนี
3: ้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างช่วยเล่าละอย่างไหมคะ
3: ก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูข้าวนะคะแล้วก็มีไข่กระทะขนมปังนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่มาชอบมากก็คือข้าวผัดอเมริกันนะคะสำหรับในนี้ก็เป็นข้าวคุกน้ำพริกปลาทูซึ่งกะปิเนี่ยเราสั่งมาจากใต้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเคยแท้มันเป็นกะปิแท้นะคะจะไม่เพราะที่เราที่นี่เนี่ยกะปิมันค่อนข้างจะกลิ่นแรงแต่ใต้เนี่ยจะซอฟลง
0: อันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่น2นะคะตั้งแต่รุ่น2ที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ดังมากๆถ้าใครมาที่นี่จะต้องกินเมนูนี
3: ้ค่ะ
0: ต้องทานเมนูนี้เท่านั้น
3: ซึ่งร้านเราเนี่ยจะมีปลาต้องโกแถมเสมอ
0: ทำไมคะอันนี้ถามเป็นเก็บความรู้หน่อยทำไมเราต้องมีปลาต้องโกกินกับเมนูโจ๊ก
3: มันเหมือนกับคนจีนอ
0: ะ
3: คนจีนที่เป็นเมนูจีนมาเลยเนี่ยเขาก็ต้องทานอาหารโจ๊กคู่กับปลาต้องโกปลาต้องโกก็จะเป็นแท่งยาวๆเนาะบ้านเราเนี่ยมันก็นิดเดียวเราก็เลยมาตัดเป็นอย่างนี้เพื่อให้ง่ายในการใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีหมี่กรอบน่ะอันนี้เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเราซึ่งจะมีอย่างนี้มาตลอดคงมาตลอดหลายปีมาก
0: อันนี้คือสามารถทานได้เลยไหมคะทานได้เลยไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองเลยนะ
3: เชิญเลยค่ะ
0: ลองเลยนะคะ
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: คือดูหิวนะตอนนี้ดูหิวนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะทุกคนขาอันนี้เป็นเมนูโจ๊กเนาะนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะแล้วซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างคือตัวมีอะไรนะคะมีกรอบ
3: มีกรอบจะมีกรอบ
0: นี่นะคะ
3: ซึ่งเป็นโบราณ
0: ใครที่ชอบนัวอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเติมแต่ถ้าใครที่ชอบรสแบบว่าพอดีธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลย
3: ใช่
0: รู้สึกว่าปรุงมาได้พอดีมาก
3: ๆ
0: แล้วไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปรสกำลังพอดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์กิ๊กจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินโจ๊กไปปุ๊บมันจะละมุนแต่มันมาตัดด้วยความแบบมี texture มี signature
3: มี texture นิดๆ
0: texture ใช่ค่ะตัวนี้ก็มีอะไรนะคะปลาต้องโกใส่ด้วยใช่ไหม
3: ใส่ด้วยค่ะ
0: ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ทุกคนใน1คำจะประมาณนี้นะคะคือกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กตั้งแต่ผู้สูงอายุไปเลยทานได้หมดอร่อยมากโจ๊กหายไปแล้วอะไรต่อดีคะ
3: ขอต้มเลือดนิดนึงได้ไหม
0: ต้มเลือดค่ะ
3: สงสัยต้มเลือดนิดนึงนะคะ
0: วันนี้หนูเตรียมพร้อมมาเพื่อทานเลยค่ะได้
3: หน่อยให้น้ำจิ้มนะคะ
0: ได้ค่ะแนะนำอย่างนึงนะคะอย่าลืมเป่านะคะทุกคนค่ะมันลวกปากถูกต้องมากเส้นหนึบหมูยอหอมแล้วก็กำลังกลมกล่อมพอดีใส่พริกคือจบใครไม่ชอบปรุงคือใส่พริกจบเพราะว่านัวพอดีแล้วก็มีตัวเนี้ยพาสเจอไรส์ละลายในปากเส้นเหนียวหนึบจบค่ะเช้านี้ก๋วยจั๊บก็ได้เลยอร่อยมากเดี๋ยวขอซดรอบนึงจะเป่าก่อนอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวขอยึดก๋วยจั๊บไว้นะคะเดี๋ยวจะทานต่อนะคะ คือที่บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเมนูอาหารจริงๆยังมีอีกเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ชิมอีกหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่อยากให้มาลองเนี่ยก็จะมีพวกโจ๊กเนา
3: ะ
0: พวกโจ๊กต้มเลือดหมูนะคะ
2: กาแฟด้วยนะคะกาแฟ
3: ค่ะเป็นโบราณ
2: โบราณ
0: น่ามีเรื่องของน้ำด้วยนะคะดังนั้นใครที
3: ่ชุดปรุงกาแฟหน่อย
0: กำลังมองหาเรื่องของอาหารเช้าอยากให้ทุกคนได้มากันกับร้านนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากร้านกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่มาศรีสะเกษแล้วอาจจะยังแบบหาที่ทานอาหารเช้าไม่ได้หรือว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยจะกินอะไรดียังนึกไม่ออกเดี๋ยวอยากให้ฝากร้านแล้วก็ช่วยบอกวันเวลาในการ

0: เปิดปิดด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ฝากเลยค่ะ
1: ก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะถ้ามาที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะทานอาหารเช้าเชิญได้เลยค่ะร้านนี้อยู่หลังวงเวียนแม่ศรีนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ทางร้านเราก็จะมีโจ๊กมีไข่กระทะมีต้มเลือดข้าวมีก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็มีชุดอาหารเช้าไข่ดาวหมูทำไส้กรอกปีขนมปังแล้วก็มีชุดพวงกาแฟโบราณรวมทั้งถ้าเกิดใครแบบอยากทานกาแฟสดเราก็มีกาแฟสดด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ้าเป็นเมนูข้าวก็จะมีข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดอเมริกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกค้าอยากทานมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านเราจะเปิดตีห้าครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเราพร้อมที่จะบริการเลยค่ะ
2: นะคะมากันได้นะคะทุกคนขาปักหมุดมาเลยนะคะเจลกี่ศรีสะเกษนะคะรับรองว่าเจอง่ายๆนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะกับเมนูอาหารที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะแอบมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรไปชมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักทานอาหารกันก่อนนะคะ

0: จิตวิญญาณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พาไปทานร้านแรกกันแล้วอิ่มกันหรือยังแต่แบบยังไม่อิ่มนะคะเพราะท้องวันนี้เตรียมมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะนั่นก็คือร้านอาหารเช้าร้านจรวดนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่จรวดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาตรงวงเวียนนี้คือโดดเด่นมากๆอยากให้พี่จรวดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านเราเนี่ยทำไมต้องชื่อจรวดแล้วถ้าสำหรับใครที่มาทานที่นี่แล้วเมนูที่อยากแนะนำหรือว่าสั่งบ่อยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟัง
1: ค่ะพูดถึงเรื่องชื่อก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ชื่อนี้ก็คือชื่อของทางร้านเอง
0: เป็นชื่อ
1: ของพี่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ค่ะพี่เป็นชื่อเรียกตั้งแต่เกิดเลยนะคะเป
0: ็
1: นชื่อเล่นเรียกตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็อาหารที่ชาวศรีสะเกษจะชอบก็จะมีกะเพราหมู
0: โอ้นี่ไงมาเสิร์ฟพอดีเลยนะคะ
1: แล้วก็จะมีขนมปังเวียดนาม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็จะมีต้มเลือดหมูข้าวสวย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่คนสั่งบ่อยใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆก็สั่งบ่อยเยอะมากเลยนะคะจะเป็นไข่ดาว
0: อุ๊ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นค่ะไข่ดาวหมูทอดมันคือยังไงคะ
1: จะเป็น
0: จรวด
1: คือทอดนะคะแล้วก็จะต้องเป็นเกล็ดขนมปังที่เป็นขนมปังอันนี้ไม่ใช่เกล็ดขนมปังที่ขาย
0: ทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ข้าวต้มปลา
1: อันนี้จะเป็นข้าวต้มปลา
2: เนี่ยข้าวต้มปลาน่าทานมาก
0: อันนี้คืออะไรคะ
1: จะเป็นต้มเลือดหมูของเราก็จะพิเศษก็คือมีสาหร่ายใส่เข้าไปด้วยค่ะมีเล้งค
0: ่
1: ะ
0: โอ้คือเมนูน่าทานมากแล้วจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่เตะตาคือการจัดจาน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราตัดเองแกะเองเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขอถามได้ไหมคะใครแกะคะ
1: คือครั้งแรกจะเป็นพี่สาวมาช่วยแล้วต่อไปเราก็เรียนรู้แล้วก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบบ้างบางทีก็จัดเป็นรูปสไตล์กุหลาบหรือแล้วแต่เลยค่ะเราจะปรับเปลี่ยนการจัดเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะจัดให้ลูกค้าอย่างนี้ตลอดค่ะ
0: ค
1: ่ะ
0: เมนูตอนนี้คือทั้งต่อหน้าตอนนี้คือน่าทานออกมาแล้วแบมก็อยากทานแล้ว
2: อยาก
0: ให้แนะนำเมนูแรกเมนูนี
1: ้
0: เป็นข้าวต้มปลาปลาที่ใช้คือปลาอะไรคะ
1: ปลาหมินค่ะแล้วก็เป็นปลาสดแท้แบบไม่ได้ค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากปลาสดมากแล้วหอมสมุนไพรมากมันมีความมีกลิ่นขิงแล้วก็รสชาติแบบเบานะคะทุกคนเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสำหรับใครที่ไม่ทานรสจัดแล้วก็อาจจะไม่ชอบปรุงอันนี้คือมาแบบพอดีเลยแล้วมีความหวานของเนื้อปลา
1: อันนี้อร่อยมากก็จะไม่มีก้างอย่างเงี้ยค
0: ่ะใช่ค่ะ
1: เป็นเนื้อล้วนๆสดมาก
0: คือให้เนื้อมาแบบนี้เลยทุกคนเป็นแผ่นๆแผงๆอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะกล้องซูมมาเป็นอย่างนี้เลย

0: ันแน่นอย่างงี้คะเนี่ยขออนุญาต
1: จะเป็นเนื
0: ้อเหมือนที่มันเป็นทงคัตสึเหมือนพวกทงคัตสึใช่แต่ว่าอันนี้คือเราใช้เป็นขนมปังทีเนี้ยมันจะได้ความกรอบที่กรอบกว่าแล้วมันละลายแล้วเนื้อหมูคุณดีมากเพราะว่าด้านในจริงๆไม่ต้องกินกับซอสก็ได้นะคะแค่เพิ่มซอสเข้ามาเพราะว่าอาจจะตัดกับรสขนมปังแต่เนื้อข้างในคือรสชาติพอดีมากมาแบบแซ่บๆกันบ้าง
1: กะเพราของที่ร้าน
0: ยังไงคะเรา
1: ก็จะเป็นกะเพราที่แห้งคือจะไม่แฉะนะคะเป็นกะเพราแห้งแต่ถ้าลูกค้าอยากทานมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็ทำให้ได้ค่ะ
0: อุ
1: ้
0: ย
1: แต่ไม่มันเกินไปอะค่ะ
0: อืมต้องชื่นชม
1: ผักหัวหอมแดงอะไรหรือหอมค่ะ
0: แล้วรสชาติกำลังดีมากไปเมนูสดๆกันดีกว่าค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ต้มเลือดหมูข้าวสวยค่ะ
0: วายทุกคนขาอยากให้ดูใกล้ๆอันนี้อาจจะเรียกต้มเลือดหมูธรรมดาไม่ได้ต้องบอกต้มเลือดหมูเพราะว่ามาแบบนี้เลย
1: ค่ะจะมีลิงก์ให้ด้วยค่ะค่ะ
0: นี่มันคือต้มเลือดหมูแบบหมูหมูใหญ่มาชิมรสชาติกันดีกว่าแล้วทุกคนดูเลือดเขาให้มาเนี่ยชิ้นเท่าช้อนใหญ่กว่าช้อนอีก
1: หมูนะคะจะสด
0: ค่ะ
1: หมูจะสดค่ะ
0: อืมเลือดไม่ขาวเนื้อแน่นรสชาติดูแล้วเวลาสั่งนะทุกคนนะสั่งกะเพรามาจานหนึ่งนี้สั่งต้มเลือดหมูมากินคู่กันเป็นน้ำซุปสด
1: คือปกติทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะถ้าสั่งกะเพราก็จะมีคู่มาด้วยแล้วก็จะหมูที่อยู่ในหมูก้อนของเราอ่ะจะพิเศษ
0: ไหมคะตรงนี้นี่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี๊ยวสาหร่ายดีกว่า
1: ใช่ค่ะของเราจะให้ชิมก่อนค่ะ
0: มันไม่ใช่หมูเด้งธรรมดา
1: ไม่เด้งค่ะเป็นหมู แต่จะมีความนุ่
0: ม
1: แล้วก็สดค่ะ
0: เหมือนเอาหมูสับที่ละเอียดมากๆมาปั้นเป็นก้อน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันแน่นมาก
1: ค่ะ
0: ตอนแรกแบงค์เข้าใจว่าอันนี้มันคือหมูเด้งแต่มันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทุกคนโอ้โหคือร้านให้จุกๆแต่ว่าอีกอย่างนึงต้องชิมนะคะอันนี้เขาเรียกตัวนี้ตับหมูถ้าคาวคือจบนะคะมาชิมกันถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดถูกต้องมากอันนี้เพราะเป็นสาวกชอบแบบชอบตับหมูค่ะโอ้โหอร่อยมากแต่ว่านอกเหนือจากเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้พี่จรวดช่วยฝากร้านหน่อยสำหรับใครที่อยากจะมาแต่ว่ายังไม่มีร้านในใจหรือว่าใครไม่เคยมาศรีสะเกษอยากให้มาลองที่ร้านจรวดของเราพี่จรวดฝากได้เลยค่ะ
1: ถ้าได้มาที่ศรีสะเกษนะคะอยากฝากร้านจรวดอาหารเช้าวงเวียนแม่ศรีนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ด้านข้างก็จะติดประตูวัดพระโตนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0456111479เบอร์มือถือนะคะ0848339099ค่ะ
2: รับคณะทัวร์ได้ไหมเนี่ย
1: รับค่ะปกติก็จะมีคณะทัวร์มารถตู้ก็มาเรื่อยแล้วก็เข้ากล่องอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยค่ะ
0: ทุกคนคะฝากร้านจรวดไว้ด้วยกันนะคะนอกจากอาหารที่เรากินตอนนี้แล้วยังมีเมนูของฝากที่เราต้องถือกลับไปบ้านซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะมาที่ร้านของฝากศรีสะเกษนะคะเป็นร้านที่รวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษมารวมที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวพาชมไปเดินดูกันว่าในร้านจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะคะโอ้นี่อันนี้เป็น
3: ต่างขนมกลีบลำดวนที่ผสมดอกลำดวนจริงๆลงไปแล้วก
0: ็
3: จะมีกลิ่นหอมและมีประโยชน
0: ์ค่ะ
3: จะบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
0: ว้าวอันนี้ก็แสดงว่าร้านนี้คือเหมือนเป็นร้านที่อยู่ในเมืองเวลาเราใครที่แบบ

0: อยากมาซื้อของแต่ละอำเภอแต่ว่าไม่อยากไปก็จะมาอยู่ที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: อืม
1: ทุกวัน
0: ก็คือจะรวบรวมของทุกอำเภอไว้ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูผ้าผ้าสวยมากอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นผ้าปักเลยค่ะผ้าปักลายท่องเที่ยวศรีสะเกษใช่ค่ะติดสัญลักษณ์
0: และนี่ค่ะทุกคนค่ะคือร้านที่เป็นรวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะที่วงเวียนศรีสะเกษนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากอย่าลืมนะคะมาที่ร้านนี้นะคะกับร้านของฝากศรีสะเกษนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะแต่อีกหนึ่งร้านต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับเรื่องของของฝากของกินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งร้านนี้จะพิเศษไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจุดสุดท้ายของการมาศรีสะเกษค่ะคือการนำของฝากกลับไปฝากครอบครัวหรือว่าที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมรักคังทองพร้อมกับเจ้าของร้านพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้ามาที่ศรีสะเกษแล้วต้องซื้อของฝากกลับไปแล้วมาที่นี่จะต้องซื้ออะไรกลับไปช่วยแนะนำ
2: ของที่ร้านนะคะถ้ามาศรีสะเกษมาแวะที่ร้านบ้านขนมรักคังทองนะคะสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือขนมดอกลำดวนค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะขนมดอกลำดวนจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของที่ร้านเราจะทำเป็นแฮนด์เมด 100% นะ
0: คะ
2: ตัวนี้เราจะทำออกมาเป็นดอกไม้ที่เหมือนดอกลำดวนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบของท้องถิ่นก็คือคุกกี้หอมแดงค่ะหอมแดงตัวนี้เราใช้ของศรีสะเกษนะคะมาผลิตเป็นแปรรูปเป็นขนมคุกกี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงค่ะเป็นคุกกี้ทุเรียนนะคะคุกกี้ทุเรียนก็คือจะเป็นของตัวดังของศรีสะเกษเหมือนกันค่ะอีกตัวนึงนะคะที่ร้านเราเปิดมาประมาณ25ปีแล้วนะคะตัวนี้ที่ดังแล้วก็เด่นที่สุดของที่ร้านคือขนมเปี๊ยะสดค่ะขนมเปี๊ยะสดตัวนี้นะคะลูกค้าจะไปฝากกันมากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็นอกจากตัวอื่นนะคะก็จะมีเป็นขนมเปี๊ยะไส้ฟักนะคะที่เป็น เราจะใช้วัตถุดิบก็คือใช้หอมแดงมาผสมในตัวไส
0: ้
2: ค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆอีกมากมายนะคะของที่ร้านแล้วก็อีกตัวนึงที่ขายดีเป็นสินค้าตัวใหม่ก็คือจะเป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนค่ะ
0: คือฟังมานี่มีเยอะมากๆเลยสุดท้ายอยากให้พี่เปิ้ลช่วยฝากหน่อยค่ะว่าถ้าใครที่อยากมาซื้อเนี่ยร้านตั้งอยู่ตรงไหนติดต่อยังไงบ้างช่องทางการติดต่อฝากได้เลย
2: ร้านจะมี2ที่นะคะก็คือจะมีตรงถนนวิจิตรนครนะคะจะเป็นสาขาแรกสาขาในเมืองนะคะอีกที่นึงก็คือจะเป็นตรงนี้นะคะสาขาถนนที่ดินเพื่อคุณค่ะตัวนี้ของเราจะผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะคะสนใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถแวะมาชมมาเลือกได้นะคะที่ร้านบ้านขนมระฆังทองของฝากจากศรีสะเกษค่ะ
0: ฝากกันด้วยนะคะกับร้านของฝากจากศรีสะเกษวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆเลยนะคะที่ให้มาแวะเวียนดูของฝากรวมถึงพี่แก้วนะคะหรือว่าน้องเลิศแก้วนะคะมักคุเทศที่นำทางของเรานะคะในการพาไปเที่ยวศรีสะเกษในครั้งนี้ต้องบอกว่าอิ่มเอมแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะดร.แก้วค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้แบมพร้อมกับทีมงานและแขกของเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นคือเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิ105นั่นเองนะครับกลุ่มนี้มีการรวมกลุ่มกันและสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของมาตรฐานและผลิตภัณฑ์แต่ที่สำคัญมีการยกระดับเรื่องของการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะขยายตลาดมากยิ่งขึ้นติดตามกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: ครับพูดถึงเรื่องข้าวแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ใหญ่และก็ได้มาตรฐานเรามาดูการพัฒนาเรื่องของพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์และก็กระบวนการต่างๆจนสามารถที่จะครบวงจรในเรื่องของข้าวหอมมะลิคุยกันกับประธานวิสาหกิจกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ข่าวและได้ข้อมูลมาบอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเลยในเรื่องของการรวมกลุ่มกันในการพัฒนาในการวางระบบและที่สำคัญไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวแปรรูปครบเกือบครบวงจรเลยย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นทำความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่อำเภอเมืองสวงเริ่มต้นและรวมกันได้ยังไงถึงเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดนี้
2: เริ่มต้นที่รัฐบาลตอนนั้นเนาะท่านประกาศว่าจะต้องให้เกษตรกรรวมเป็นกลุ่มข้าวแปลงใหญ่แล้วก็มันแปลงใหญ่ผลไม้อะไรได้แปลงใหญ่ได้หมด
0: ครับ
2: แม่เข้าอบรมหลายที่ก็เลยนำไปเป็นแนวคิดแล้วไปรวมกลุ่มในตำบลและอำเภอตัวเองพอรวมได้แล้วก็รวมได้สำเร็จตั้งกลุ่มได้ปีพ.ศ. 2560หลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ประกาศออกมาอีกว่าเกษตรกรทุกกลุ่มจะต้องเข้าโครงการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ล้านไร
0: ่
2: เคยได้ยินไหมจังหวัดละล้านไร่อ่ะแม่ก็ระดมชุมชนเข้าไปยื่นขอรับรองมาตรฐานอินทรีย์หลังจากนั้นพอปีพ.ศ. 2564รัฐบาลก็ประกาศให้งบประมาณกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวอ่ะหรือแปลงใหญ่อื่นๆนะคนละ3ล้านบาทเพื่อมาซื้อเครื่องจักรกลไว้ในกลุ่มตัวแม่เองก็เตรียมตั้งแต่ตอนนั้นเลยซื้อทั้งรถเกี่ยวรถไถแล้วก็โรงสีแล้วเครื่องประกอบที่จะแพ็กเกจข้าวอ่ะแม่เอาหมดเลยเครื่องวัดเครื่องอะไรแม่ซื้อหมดเลยเงิน3ล้านพอได้เครื่องจักรกลแล้วก็ไปดำเนินเรื่องอินทรีย์ได้รับรองมาตรฐานจนทุกวันนี้ก็ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ในพื้นที่ทีนี้ก็มามองว่าจะทำยังไงข้าวอ่ะจากกิโลกรัมละ30บาทที่สีเป็นข้าวสารแล้วเนาะมันก็ยังไม่คุ้มทุนก็เลยมามองว่าเออพ่อแม่เราพาทำข้าวเม่าข้าวอ่อนกินตั้งแต่สมัยโบราณเนาะสมัยโบราณข้าวกินอ่ะไม่พอกินต้องไปเกี่ยวข้าวอ่อนๆมาทำกินก็เลยบอกว่ามันอร่อยมาก
0: คร
2: ับ แล้วไปมองดูข้าวเม่าข้าวเหนียวอ่ะทำไมมันมีกิโลกรัมถึง150บาทแม่ก็เลยมาคิดค้นด้วยตัวเองเนี่ย คิดแล้วก็ลงทำเลยทำปีแรกอ่ะทำแค่ไร่เดียวเกี่ยวออกมาพอไปตากแห้งแล้วข้าวอ่อนๆเนาะตอนนั้นไม่มีโรงอบแล้วก็เอามาสีข้าวมันเขียวมากเลยมันเขียวแม่ก็ดีใจว่าเออความคิดตัวเราเนี่ยมันใช้ได้แต่เราต้องไปปรึกษากับหน่วยงานเช่นเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องข้าวอ่ะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวว่าเราจะทำยังไงทีนี้ก็มีการแนะนำเราต้องไปอบข้าวปีที่สองแม่ก็ทำมา10ตันขายเฉพาะข้าวหอมมะลิโลกก็หมดแล้วข
0: ้
2: าวตัวนี้มันสวยมากแต่การหลักการที่ทำอ่ะวิธีทำอ่ะแม่จะคิดด้วยตัวเองเลยว่าข้าวมันจะออกรวงวันที่เท่าไหร่แม่ก็ไปจดไว้แล้วอีกกำหนดที่แม่อยากได้ให้มันเขียวแม่ค่อยไปเกี่ยวแม่จะคุมการดำเนินการด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเครือข่ายที่เขามีโรงอบข้าวเนาะแม่ก็ขนไปอบกับเขากลับมาแล้วก็มาสีที่บ้านตัวเองแล้วก็การตลาดมันจะเดินไปของมันเองเพราะว่าตัวนี้มันมีคุณภาพใครเอาไปทานแล้วต้องซื้อต่อทุกปีจังหวัดไหนเอาไปก็ซื้อต่อทุกปีเลยเรื่องบริโภคไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วทางหน่วยงานอื่นๆก็ช่วยทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรในสารกลางท่านช่วยหมดช่วยอุดหนุนแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
0: ผมถามย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะมาเป็นข้าวเขาบอกข้าวเขียวระยะน้ำนมหอมมะลิแบบนี้จริงๆเราก็คือเป็นข้าวขาวปกติ
2: ข้าวพันธุ์ของมันก็คือข้าวมะลิ105นี่เลยค่ะ
0: ก็คือสินค้า GI ที่101นี่แหละ
2: แต่ว่าเราไปปรับให้เขามีคุณค่าเฉยๆเรามีแนวคิดแล้วไปปรับให้เขามีคุณภาพ
0: ย้อนกลับไปคุณแม่บอกว่าถ้าขายก็เป็นข้าวหอมมะลิปกติมันได้30บาท
2: ใช่อ
0: ยู่แล้ว
2: พอมาเป็นตัวนี้มันได้กิโลละ80บาทถึง100บาท
0: คุณแม่บอกว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นข้าวเขียวมันที่เรามันข้าวเม่าแบบนี้กระบวนการมันต่างกันไหมแล้วคุณบอกว่าอ้าวเราเคยเห็นข้าวเม่าเอาไปทำลักษณะมันคล้ายกันไหมคุณแม
2: ่มันก็คล้ายแต่ว่ามันอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่เราเก็บเกี่ยวถ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้เวลาคือข้าวตัวนี้ถ้ามันได้แล้วก็อีก5วันก็คือไม่ได้เลยเราต้องรีบภายใน5วันต้องเกี่ยวให้เสร็จจะเอากี่ตัน
0: ดังนั้นคือตั้งแต่วันปลูกหรือวันหว่าน นับวันไป
2: ไม่ได้ไปคิดเลยค่ะคิดตอนเขาออกรวง
0: อ๋อนับวันออกรวงปุ๊บ
2: เจ้าไหนออกรวงวันไหนเราก็เขียนไว้เลยของสมาชิกคนนี้ออกวันที่เท่าไหร่อย่างปีนี้เนาะแม่ออกวันที่13แม่จะเอาอีก15วันแม่ก็เอารถลงไปเกี่ยวเลยแล้วก็ให้รถวิ่งไปเข้าลงอบเลย
0: แล้วก็มาเก็บไว้แรกๆตอนที่เอารถเข้าไปเกี่ยวปุ๊บและออกมาเป็นข้าวสีเขียวๆแบบนี้เขาบอกว่าเอ๊ะคุณแม่ทำอะไรยังไงมันแปลกกับคนอื่นไหมยังไง
2: มันก็มีคนลูกทีมเขาบอกว่ายายเจ้าบ้าตียายก็ทำไปพอมันขายได้สมาชิกเขาก็พร้อมที่จะทำก่อนที่จะทำเราต้องประชุมกลุ่มก่อนว่าใครยินดีที่จะขายข้าวเป็นข้าวน้ำนมให้
0: ครับ
2: แล้วก็ลงบัญชีไว้แล้วก็สั่งให้เขาไปจดว่าเออข้าวคุณออกรวงจริงๆแล้วข้าวมันหวานคนละวันเนาะ
0: ครับ
2: จะเกี่ยวเดือนเดียวกันแต่มันก็ออกรวงคนละวัน
0: ครับ
2: เราต้องวันเขาออกรวงวันไหนเกิน10รวงจะต้องเขียนไว้ทันทีแล้วก็โทรมาบอกว่าแม่ข้าวออกวันนี้นะอีก15วันเราก็เอาเครื่องจักรเราไปทำงาน
0: พอเราเอามาทดลองจากแนวคิดของเราแล้วพอเริ่มเอาไปจำหน่ายมีการตรวจสอบไหมเอาไปให้หน่วยงานไหนในการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณเรื่องของโภชนาการว่าเอ๊ะพอข้าวลักษณะแบบนี้มันมีประโยชน์ในเรื่องของการรับประทาน
2: พอทำมาปีที่2 ปีที่3เนาะปีที่แล้วก็ได้เข้าไปขอร่วมกับโครงการไอของท่านมหาลัยราชภัฏเนาะวิจัยคนจนวิจัยชุมชนท่านก็เลยจับตัวข้าวเขียวมาวิจัยแล้วก็เอาข้าวเข้าไปห้องแลบไปตรวจไปอะไรให้เราก็ได้ที่มาของสรรพคุณทุกอย่างของเขามันจะมีใบอยู่นู่นเนาะสรรพคุณเขามีค่ะ
0: มีหลายอย่างเลย
2: ค่ะมีมากท่านก็ช่วยในเรื่องการแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำสรรพคุณมาให้แล้วก็ช่วยด้านการตลาดแล้วหน่วยงานอื่นๆก็ทำเช่นนี้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวให้แม่ยกตัวอย่างหน่อยว่าพอเราปรับรูปแบบของการเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นหนึ่งสินค้าออกมาสิ่งที่เราแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายๆชนิดเองมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือเป็นสเปรย์ดายเป็นผง
2: ค่ะพอมาเป็นตัวนี้แล้วก็เข้าโรงงานสเปรย์ดาย
0: ครับ
2: จะเป็นผงตัวนี
0: ้ครับ
2: แล้วก็มีคนอื่นที่เขาทำเรื่องข้าวอ่ะอย่างปีที่แล้วเนาะเขาไปให้คุณอ้ำมาทำ MOU กับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ
0: ครับ
2: เขาจะเอาข้าวตัวนี้ไปสเปรย์ดายแล้วส่งญี่ปุ่นเยอะมากแม่ก็เป็นคนต้นน้ำ
0: ครับ
2: ปีที่แล้วอ่ะเกี่ยวข้าวไว้20ตันแต่ก็ส่งเป็นข้าวตัวนี้ไปให้เขาคนสเปดายเขาส่งสเปดายคุณอ้ําแต่ข้างหน้าแม่ไม่รู้นะแม่เป็นต้นน้ำแต่มันไปไกลมากข้าวตัวนี้เขาเอาไปทำอาหารเสริมอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าหลักการคือข้าวที่จะไปต่างประเทศมันจะต้องรับรองมาตรฐานอินทรีย์ที่ชัดเจนสามารถดูได้ในตรงนี้ว่าเรารับรองจริงไหมตั้งแต่ปีไหนเนี่ยในคิวอาร์โค้ดตัวนี้มันจะได้แต่กลุ่มของแม่พื้นที่แม่มันทำมาหลายปีเชื่อถือได้มีในสารระบบสารระบบแปลงใหญ่สารระบบอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เรามีตรงนี้มันก็เลยไปได้แต่ว่าพอแม่เป็นต้นน้ำส่งไปที่โรงงานสเปรย์ได้แล้วเขาส่งไปยังไงแม่ก็ไม่รู้หรอก
0: คือเราเหมือนทำต้นทางให้มีคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน
2: ใช่
0: โอ้ยคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องของการที่เราสร้างมาตรฐานของกลุ่มกระบวนการต่างๆนโยบายภาครัฐลงมาปุ๊บเราตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาปุ๊บเราพัฒนาเพื่อที่จะรองรับกิจกรรมงบประมาณต่างๆและก็ไม่ได้หยุดนิ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาม
2: ัน
0: ม
2: ี
0: ประโยชน์มันมินดียังไงต่อกลุ่มเกษตรกรที่คนบอกว่าเราแค่เป็นต้นน้ำผู้ปลูกเป็นคนที่ทำการเกษตรอย่างเดียวตอนนี้คือไม่ใช่แค่นั้นสามารถที่จะอยู่ได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนได้มันโชคมันดียังไงแม่เราทำ
2: คือสมัยก่อนอ่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยู่บ้านนอกแม่ก็เป็นคนบ้านนอกนี่แหละแม่ทำเรื่องน้ำเอาน้ำมาก่อนให้เขามีน้ำแล้วก็เอาเรื่องข้าวมาทำให้เขาแม่จะสามารถประสานกับคนทุกกลุ่มในอำเภอเมืองสวงเพราะแม่เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอด้วยแม่จะให้ความรู้ทำความเข้าใจบางคนไม่สนใจแม่ก็ผลักดันไปพูดให้เขาเชื่อเราแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการอย่างโครงการเรื่องขอรับรองมาตรฐานอินเซียสำคัญมากพอได้ตัวนี้เราก็จะพูดกับหน่วยงานได้ว่าท่านคะท่านได้รับรองมาตรฐานอินเซียแล้วนะท่านจะอุดหนุนยังไงช่วยเหลือยังไงเอาความรู้อย่างแปรจากข้าวตัวนี้มาเป็นข้าวแต่นน้ำแตงโมด้วยเงี้ยก็ไปหาอุตสาหกรรมจังหวัดท่านก็จ้างวิทยากรไปพาแปรรูปอยากจะทำเรื่องปลาที่เราเลี้ยงไว้เนาะที่บ่อที่กลุ่มเราอะ เราก็ไปขอให้ท่านมาสอนเรื่องการทำปลาส้มปลาแดดเดียวแม่จะไม่อยู่นิ่งเฉยการแปรรูปต่างๆหน่วยงานไหนก็อย่างกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาชีพเกษตรกรเนี่ยท่านจะมีงบประมาณให้เรากู้โดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีงบอุดหนุนด้วยแม่ก็เข้าไปแต่ละกลุ่มต้องรู้ตัวเองว่าจะทำเรื่องอะไร
0: ครับผมถามความรู้สึกสักนิดนึงแถมว่าเป็นตัวแทนในฐานะที่เป็นเกษตรกรกลุ่มหนึ่งคนหนึ่งนะเราไม่ได้พูดถึงเป็นประธานนะ ความเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เราเห็นการเติบโตของชาวบ้านเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอในกลุ่มตำบลเดียวกันจากวันนั้นบอกว่าปี60 67 68แล้วเติบโตมาด้วยกันชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณแม
2: ่จริงๆแล้วขอย้อนไปหน่อยนึงคือแม่เนี่ยอยู่เข้ามาในองค์บนเป็นตัวแทนภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี53ในนามของสภาเกษตรกรเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับอำเภอเมืองสวงพอเข้ามาตั้งแต่ปี53ก็เริ่มไปสู่หน่วยงานแต่จริงๆแล้วมาได้จริงๆก็คือ60เพราะว่ารัฐบาลประกาศเรื่องกลุ่มองค์กรพอเราเข้าไปมีโอกาสเข้าไปเอาความรู้จากทุกหน่วยงานเรื่องการเงินเรื่องการค้าเรื่องอะไรแม่ก็จะเอาทีมงานเข้าไปอบรม
0: ครับ
2: เรื่อง IT เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปอบรมรุ่นน้องรุ่นอะไรก็ถึงได้มาตรงนี้คือเอาลูกหลานเข้าไปอบรมมาทุกหน่วยงานที่เชิญไปออกวุฒิแม่ไปหมดเลย
0: ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตไหมฮะ
2: เปลี่ยนมากค่ะน้องเขาดีใจมากแล้วคนอยู่พื้นอย่างคนแก่อย่างเงี้ยเขาจะมีลูกกระบอกมีอะไรเราก็รับเขามาตลาดมีตะไคร้มีข่ารับมาหมดค่ะเพราะตอนนี้แม่กับทางมหาวิทยาลัยวัดไปเปิดตลาดที่อำเภอเมืองสวงเป็นตลาดที่ทำให้คนจนแล้วก็กลุ่มที่ยังไม่มีตลาดให้ไปขายฟรี
0: คร
2: ับ แล้วแม่ก็ไปทำกองทุนไว้ที่ตลาดให้เขาฝากวันละ20บาทแต่ละคนตอนนี้มีเงินหลายหมื่นบาทสามารถกู้ยืมมาลงทุนได้แล้วเราก็สามารถทำแอดแต่ละวันขายของได้เนี่ยส่งเข้าแอปเข้าไปไว้ว่าวันหนึ่งยอดเราจะได้เท่าไหร่แม่ทำแบบควบคุมจรให้ประชาชนเขารู้ว่าเขาทำอะไรแม่ให้ความเข้าใจเขาทุกเรื่องแม่ถึงว่าอู้อยากจะย้อนอายุกลับไปเพื่อทำให้อย่างโครงการโซลาร์เซลล์แม่ได้เป็นร้อยสำหรับอำเภอเมืองสวงขอไปให้พี่น้องประชาชนแม่ก็เป็นหน่วยงานไหนที่ท่านทำเรื่องโซลาร์เซลล์เนาะแม่ก็ไปเลยก็ไปแบบชาวบ้านนี่แหละท่านช่วยหน่อยนะคะชาวบ้านดิฉันไม่มีน้ำอะไรท่านก็ช่วยได้ทุกปีปีละ40-50กลุ่มเลยค่ะ
0: ครับครับ
2: มันโอเคมากภาครัฐแต่ถ้าเราเข้าไปคุยกับท่านดีใจมากท่านดีมากท่านยินดีจะช่วยเราไม่รู้อะไรท่านก็บอกทำแผนโครงการไม่เป็นท่านก็บอก
0: ครับ
2: ปรับปรุงอะไรไม่ดีท่านบอกหมดทุกหน่วยงานยื่นมือมาช่วยหมดเลยถึงรู้ว่าประเทศไทยที่มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคราชการเนี่ยดีมากแม่ไปอย่างท่านหัวการค้าอย่างสภาอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเป็นองค์กรสภาเกษตรก็เป็นองค์กรนอกราชการแต่ให้ความรู้ดีมากท่านแนะนำดีมากแล้วก็พาไปสิ่งที่เราไปไม่ได้แม่ซึ้งมากเลยซึ้งในหน่วยงานคนทำงานในส่วนรวมไม่ดีมากถ้าใครมองว่าหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนไม่ช่วยเกษตรกรไม่มีไปหาท่านเลยค่ะ
0: ถือได้ว่าการรวมกลุ่มกันแบบนี้เป็นความตั้งใจและการพัฒนากลุ่มที่มองโอกาสและก็การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้มองแค่สินค้าเดียวฮะมองโอกาสในสินค้าที่เรามีอยู่และตลาดที่กว้างและพร้อมที่จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ด้วยภารกิจของสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะก็ส่งเสริมความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ทั้ง20อำเภอนะคะสำหรับกลุ่มที่ผลิตข้าวเขียวเนี่ยนะคะเริ่มแรกนะคะตัวเกษตรกรก็รวมกลุ่มขึ้นทะเบียนกับเรานะคะเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรนะคะเราก็ได้คัดเลือกพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องกลุ่มเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่ะร่วมนะคะเข้าไปเป็น ADM ของเป็นการพัฒนาต้นแบบการเกษตรกรนะคะของราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องก็ได้เรียนรู้เรื่องราวนะคะแล้วด้วยภารกิจเองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของอวเองนะคะก็มีหลายๆส่วนงานนะคะทั้งของหน่วยงานของเกษตรเองนะคะของหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่ออะไรก็ได้ที่พี่น้องได้ประโยชน์แล้วก็ได้องค์ความรู้ได้มากลับมาพัฒนาตัวเองนะคะจนทำให้พี่น้อง ประสบผลสำเร็จในการดำเนินกิจการของตัวเองนะคะพี่น้องก็ขึ้นทะเบียนด้วยนะคะด้วยตัวของประธานกลุ่มเองเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอยู่แล้วนะคะแกก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรเป็นเขาเรียกว่าเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้นมาอีกที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะคะก็สร้างมาพอสร้างมาก็ไปเติมเต็มนะคะเติมเต็มองค์ความรู้ให้เขาแม้กระทั่งเรื่องน้ำทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องการผลิตจากข้าวที่มีอยู่ทำอย่างไรมันจะเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องได้ทำอย่างไรพี่น้องจะมีรายได้ตลอดทั้งปีนะคะอันนี้คือนำพาพี่น้องให้เปิดโลกทัศน์ให้ปรับเปลี่ยนความรู้นะคะในด้านต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่จะแค่ว่าซื้อมาขายไปนะคะหรือไม่แม้กระทั่งว่าผลิตอะไรแล้วจะได้ขายแล้วมันจะขายได้ต่อเนื่องไหมเราก็พยายามนะคะผลักดันให้พี่น้องเข้าถึงทุกโอกาสที่พอจะมองเห็นในตรงนี้นะคะในการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้ก็ถือว่าขยับนะคะขยับมาอยู่ในช่วงกลางน้ำแล้วนะคะจากต้นน้ำเราก็มองเห็นเขาแล้วนะคะนำพาเขาแล้วนะคะกลางน้ำก็มีองค์กรหรือหน่วยงานที่พอที่จะคอยซัพพอร์ตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ได้แล้วส่วนปลายน้ำนะคะก็เป็นความร่วมมืออีกอย่างนึงที่จะทั้งพาณิชย์ทั้งการ MOU กับหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็คือมองเห็นโอกาสแล้วก็จะนำพาพี่น้องก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกรอบนึงค่ะก็ไปที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด101นะคะอยู่ศาลากลางชั้น1นะคะหรือนะคะมีสมาชิกสภาเกษตรกรทุกอำเภอนะคะซึ่งมีเครือข่ายเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรอยู่แล้วนะคะทุกอำเภอนะคะท่านมีปัญหาหรือเรื่องราวหรืออยากพัฒนาตัวเองหรืออยากพัฒนาเกษตรกรเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีมงานอยู่แล้วเนี่ยติดต่อได้นะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยขอให้ยังไม่ได้เรื่องเราก็ไปหาพี่น้องได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: จากผลิตภัณฑ์ข้าวมีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้อีกนั่นเองนะครับคุยกันกับคุณสสิธรครับเจ้าของร้านหอมใบข้าวเอาผลิตภัณฑ์จากข้าวมาแปรรูปสวัสดีครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจปลูกข้าวที่เมืองสวงบอกว่ามีแปลงใหญ่เยอะเลยและสำคัญคือปลูกข้าวที่เป็นข้าวหอมมะลิสินค้า GI แล้วสำคัญคือตอนนี้เราว่าเป็นร้านหอมใบข้าวเราเอาอะไรมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวหอมมะลิ
1: หอมใบข้าวเกิดจากอินสไปเรชันเล็กๆก็คือเรามีพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิค่ะเราเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่แล้วทีนี้ความพิเศษของมันก็คือมันมีกลิ่นหอมเราก็เลยอยากจะเอาทุกส่วนของต้นข้าวนะคะมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์แล้วก็จำหน่ายค่ะ
0: ตอนนี้คือเห็นบอกว่ามีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือเรื่องของ
1: ชาใบข้าว
0: ชาใบข้าวเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
1: ชาใบข้าวเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของพ่อแม่เรานี่แหละค่ะ
0: บ
1: รรพบุรุษเราใช้ต้นอ่อนใบข้าวมาเป็นยาเพื่อรักษาโรคก็คือดับพิษร้อนในร่างกายค่ะเขาจะมีสรรพคุณเป็นยาเย็นมีความเชื่อว่าชาใบข้าวเนี่ยเป็นยาเย็นแล้วก็มีกระบวนการก็คือนำชาใบข้าวอายุ14วันระยะต้นอ่อนเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะตากแห้งตากแห้งแล้วก็เก็บไว้เพื่อใส่ในหม้อต้มเมื่อก่อนบรรพบุรุษพวกหนูเป็นทหารไปออกศึกออกรบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นไข้ป่าทีนี้ก็เลยมีภูมิปัญญามีความเชื่อว่าใบข้าวเนี่ยช่วยดับพิษร้อนในร่างกายใช่ค่ะ
0: ก็เลยเอาแนวคิดตรงนั้นมาแล้วตอนนี้คือใช้วิธีการยังไงเพราะว่าการที่เราจะต้องมาพัฒนาเพื่อให้ได้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่หรือวิธีการให้มันเพียงพอถ้าเราจะขยายสเกลมากยิ่งขึ้น
1: ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือกระบวนการสเปรย์ดายค่ะสเปรย์ดายก็คือการนำเอาต้นอ่อนใบข้าวที่เป็นวัตถุดิบสดเลยอายุ14วัน14วันเราตัดแล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้เป็นของเหลวค่ะนำของเหลวไปพ่นละอองฝอยกระทบลมร้อนนะคะมันก็จะตกเป็นผงเป็นเหมือนผงชาเขียวชามัชชาแต่ไม่ใช่ชาบดนะคะที่ไม่มีกากไม่มีตะกอนค่ะแล้วก็เราก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ผ่านจากการทดลองด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าตัวชาใบข้าวเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมีสีที่เป็นธรรมชาติเราไม่ได้แต่งสีไม่ได้เติมกลิ่นลงไปไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียหรือสารสังเคราะห์เราเป็นสารธรรมชาติ 100% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยเกิดไอเดียในการต่อยอดซึ่งเราเป็นคนรุ่นใหม่เราดื่มเครื่องดื่มที่เพื่อสุขภาพเช่นชามัชชาอะไรนี้ใช่ไหมคะชาเขียวที่นิยมกันเงี้ยค่ะจริงๆชาใบข้าวเราทำได้เหมือนกับชาเขียวชามัชชาทุกเมนูเลยค่ะ
0: แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คือเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับชาใบข้าวกันบ้าง
1: ผลิตภัณฑ์ชาใบข้าวเราจะจำหน่ายในรูปแบบของชาผงแล้วก็นำมาชงเป็นเครื่องดื่มที่เป็นหน้าร้านที่ออกตามงานบูธงานจัดนิทรรศการแสดงสินค้านะคะค่ะแล้วก็ให้กับลูกค้าได้ลองชิมค่ะ
0: พอเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันสร้างการเติบโตหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่มองว่าอาจจะมีแค่ข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเปลือกข้าวสารอย่างเดียวยังไงฮะ
1: กลุ่มเกษตรกรนะคะจะจำหน่ายข้าวได้เป็นรอบๆ
0: ครับ
1: แล้วก็กำหนดราคาเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อเสียของเราแล้วอย่างรุ่นหนูเนี่ยหนูก็มีความรู้ความสามารถที่จะนำเอาส่วนของต้นข้าวเนี่ยนะคะไปแปรรูปแล้วก็จัดจำหน่ายค่ะแล้วก็ช่วยทำการตลาดทำคอนเทนต์ขายในแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างมีทั้งหน้าร้านออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะ
0: ครับผมถือว่ามีการเติบโตมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวสร้างการรับรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของชาใบข้าวตัวนี้อยากจะลองทานอยากจะลองซื้อไปทำเป็นเครื่องดื่มของตัวเองต้องทำยังไงบ้างมันทำยากขนาดไหนเวลาเอาไปใช
1: ้ก็คือตอนนี้เราเป็นผงเรียบร้อยแล้วนะคะผงชาละเอียดคล้ายๆนมผง
0: ครับ
1: ค่ะสามารถที่จะชงดื่มกับน้ำร้อนน้ำอุณหภูมิห้องนะคะเช็คเขย่าดื่มได้อย่างนี้เลยหรือว่าลูกค้าจะผสมนมโอ๊ตน้ำอัลมอนด์หรือว่าเพิ่มไซรัปเพิ่มน้ำผึ้งได้ตามชอบแล้วก็ถ้าอยากซื้อไปลองนะคะตอนนี้เรามีหน้าร้านอยู่ที่ TikTok Shop แล้วก็ Shopee ค่ะเซิร์ชเข้าไปว่าชาใบข้าวหรือหอมใบข้าวนะคะมันก็จะขึ้นแล้วก็เราได้ทำคลิปวิดีโอคอนเทนต์เล็กๆเกี่ยวกับกระบวนการการทำชาใบข้าวแล้วก็ความรู้นะคะคุณประโยชน์ไปในนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ครับผมถ้ามองในคนยุคใหม่มีต้องบอกว่าอยู่ในเรื่องของกระบวนการปลูกข้าว จนถึงการที่มองตลาดใหม่ให้กับคนในพื้นที่ข้าวสร้างคุณค่ายังไงให้กับคนในพื้นที
1: ่จริงๆข้าวคือเขาเรียกว่าที่แรกข้าวมันเป็นไม่ใช่ต้นกำเนิดของความสุขนะคะมันเป็นความทุกข์ในเรื่องของทั้งค่าใช้จ่ายกระบวนการความยากลำบากแต่ทีนี้เราอยู่ในโลกที่ทันสมัยขึ้นแล้วเรามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าเขาเรียกว่าที่จะมาช่วยในการแปรรูปอะค่ะที่เราก็ใช้ความรู้เราต่อยอดแล้วก็ให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าตอนนี้ณตอนนี้หอมใบข้าวก็มีส่วนช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เยอะมากณตอนนี้เราสนับสนุนเราซื้อต้นอ่อนข้าวหอมมะลิจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อจะมาแปรรูปเป็นมูลค่าหลายแสนบาทในระยะเวลา2เดือนมันเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราค่ะ
0: ถือว่าเป็นการเติบโตนะครับในกลุ่มพื้นที่ที่มองว่าข้าวไม่ใช่เป็นฤดูกาลเล็กๆครั้งเดียวในรายปีแต่มันคือสามารถที่สร้างมูลค่าได้ตลอดทั้งปีและอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีของคนปลูกข้าวในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คือเรื่องราวของเราวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับและนี่ทั้งหมดของรอบวิภาคในวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: ยพวกเรา
1: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา
4: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
3: ทางรัฐ
5: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะ อยู่กับผู้กำกับสุดหล่อของเราเช่นเคยทุกวันพฤหัสแล้ววันศุกร์นะคะเริ่มสงสัยแล้วคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวันนี้จะได้ดูเรื่องอะไรนะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
0: สวัสดีอย่างเป็นทางการครับผู้กำกับครับ
2: ไหว้พระ
0: ไม่อาจารย์บอกว่าให้หนูเรียกพี่
1: อ๋อ
2: เราคุยกันแล
0: ้
2: ว
0: เราตกลงกันแล้ว
2: เมื่อกี้อย่างนี้แล้วเลยร่วมสมัย
1: ที่นิยม
0: สัปดาห์ที่แล้วพี่อยู่น้ำฝนไปไหนน้องพี่หนูน้ำฝนไม่ใครมาเรียกพ
2: ี่
0: ให้เรียกพี่ให้เรียกให้พี่เรียกพี่ก็ไม่คือ
2: เราแต่น้องที่แล้วนะ
1: พี่นิยม
0: นิยม
1: พี่นิยมจะมาอัปเดตก่อนที่เราจะไปดูหนังกันเนี่ยจะอัปเดตเทศกาลหนังสั้นต้องบอกเป็นค่ายหนังสั้น
0: ค่ายหนังสั้น
1: ครั้งที่10ที่สปป.ลาวเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้
2: ตอนนี้ก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรอให้ NBT ไปทำข่าวอยู่มันคงสนุกมากแล้ว
0: จริงอยากแยกร่างจังเลยอยากแยก
2: งานสดเลยนะก็ประมาณ30ทีมทีมก็ทางสปป.ลาว15ทีม15มหาลัยแล้วก็มีฟิล์มเมกเกอร์ด้วยทางฝั่งของเราก็เหมือนกันทั่วประเทศครับทั้งเหนือทั้งใต้อะไรต่ออะไรก็
0: ม
2: าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะเดินทางยกทัพจากสยามไปร่วมทัพที่สำคัญทางภาพยนตร์ที่สปป.ลาวหลักๆ ก็ตามที่เราคุยให้เห็นว่านี่คือกองกำลังที่ทั้งสองประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ในเกือบทุกมิติเรื่องฟิล์มก็เหมือนกันเราทำกันมา10ปีแล้วเริ่มต้นก็มาจากไทยลาวตลอดนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเชื่อมครั้งนี้เราเป็นค่ายหนังที่ทำร่วมกับลาวมาตลอดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่สำคัญหลักการเรากำลังจะสร้างกองกำลังคนเพื่อป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งลาวแล้วก็อีสานประเทศของเราร่วมกัน
0: ยิ่งใหญ่มาก
1: ที่ผ่านมาเด็กๆจากค่ายหนังสั้นของเราค่ะเราจัดมาแล้วแบบครั้งนี้จะเป็นครั้งที่10แล้วที่ผ่านมามีเด็กที่จบแล้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์
2: อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากแล้วก็ข้อเท็จจริงก็คือการทำค่ายหนังเนี่ยเราต้องการที่จะเชื่อมอุดมศึกษาอุดมศึกษามันมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมในทุกๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมออกแบบอะไรต่ออะไรเพราะนั้น ถ้าเราคุยกันเองสอนกันเองโดยไม่มีอุตสาหกรรมมาเชื่อมเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน
0: ์
2: เด็กเราก็จบมาก็เคว้งเพราะนั้นเราจะทำยังไงจะเชื่อมอุตสาหกรรมภาพยนตร์คำว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือสมาพันธ์ภาพยนตร
0: ์
2: สมาคมผู้กำกับภาพยนต
0: ร
2: ์เด็กๆ เขาก็เชื่อมด้วยเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลนะครับทางงานวิจัยด้วยว่าเด็กๆเหล่านี้เมื่อจบจากเราไปแล้วโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมค่ายการเข้ามาร่วมค่ายมันเหมือนเกิดก็เหมือนโชว์ตัวเฮ้ยทีมนี้เก่งว่ะเนี่ยเนี่ยก็ดึงตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และเด็กเหล่านี้ก็เติบโตที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ที่สุดแล้วก็เป็นทีมทำเพื่อที่จะเป็นทีมโปรดักชันให้กับหนังในหลายเรื่องถือว่าประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จและหลายคนเมื่อโตจากค่ายหนังแล้วเนี่ยก็ไปแข่งในเทศกาลหนังได้รางวัลด้วยและไม่ใช่ไทยนะผมที่ผมเซอร์ไพรส์เมื่อด่วนบคส.ครั้งที่9ค่ายหนังเนี่ยเราก็จะมีการประชันซึ่งไม่ใช่การประกวดหาทีมที่ดีที่สุดใน30ทีม
0: ของค่ายหนัง
2: ใน300 200 คนเพื่อไปยืนประกวดในเทศกาลหนังเซอร์ไพรส์มากมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์สปป.ลาวที
0: ่
2: หนูว่ามองใช่ไหมสปานุวงศ
0: ์ใช่กำลังมองเอ๊ะไม่เคยได้ยินในไทย
1: แบบเอ๊ะอยู่ตรงไหนของไทยไม่ใช่
2: มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์อยู่ที่เมืองหลวงพระบางเบอร์หนึ่งสำหรับค่ายหนังครั้งที่9แล้วเขาก็ไปยืนรอชิงกับอุดมศึกษาทั่วประเทศอุดมศึกษาแล้วก็ฟิล์มเมกเกอร์ทั่วประเทศแต่ก็เสียดายเขาติดหนึ่งในสิบ
0: ก็โอเคแล้วเข้ารอบอย่างนั้นก็ถือว่าได้มีเป็นประสบการณ์ประสบการณ์เน
2: า
0: ะ
2: ค่ายหนังเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์
1: ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นเวทีให้น้องได้แสดงความสามารถได้ลองมาสัมผัสดูซิว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเรามีใจให้หนังจริงๆหรือเปล่าซึ่งเวทีแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะหายากนะจากการที่จะมีผู้กำกับผู้จัดแบบนี้จัดเวทีขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ถึงมีค่ายหนังแบบนี้ขึ้นมาจากค่ายหนังสู่นักปั้นมืออาชีพเป็นฟิล์มเมกเกอร์สร้างเม็ดเงินได้
1: ทุกๆครั้งเราจะมีโจทย์ให้น้องๆได้ทำหนังสั้นในเวลาจำกัดครั้งนี้แอบสปอยได้ไหมคะ
2: ได้ครับคือหลักการของเราก็คือภูมิปัญญาลากวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาในพื้นที่ใดๆ
1: ค่ะ
2: ค่ายหนังเราไม่อยู่กับที่เราต้องเคลื่อนไปเรื่อยตั้งแต่หนังดงบังครั้งแรกเคลื่อนอัมพวาด่วนบคสเชียงคานใดๆจนมาที่บคสของเราแล้วก็ข้ามมาที่สปวลาว
0: ครับ
2: เรื่องราวจะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราไปไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นก็ดีทีมที่จะทำให้เป็นหนังก็ดีก็จะมีผู้รู
0: ้
2: นักแสดงก็ต้องบริเวณนั้นถนัดแล้วมีการเวิร์กช็อปแล้วหาตัวขึ้นมาปีนี้ก็คือหนังสั้นดงโดก
0: ดงใจ
2: ดงใจไม่น่าเชื่อนะครั้งแรกคือดงบังดงบังซิตี้ที่มาเลยสารคามที่จังหวัดมหาสารคามนี่ก็มาเป็นดงโดกแปลว่าความสัมพันธ์ระหว่างอีสานกับเราภาษามันนะอันนี้กับดง
0: ใกล้เคียงกันคล้ายกันเลย
2: ครับอันนี้ดงโดกครับวันนี้มี2เรื่องป่ะ
1: ใช่
0: วันนี้มี2เรื่องเรื่องแรกแอบสปอยหน่อยก็ได้เพราะอย่างที
2: ่เยอะนะ
0: ไม่เอาไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่แอบดูมาเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที
2: ่
0: มันมองไม่เห็นแต่ด้วยบางทีเราอาจจะท้าทายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทาย
2: เ
0: ป็นความเชื่อเราอาจจะบางคนอาจจะมีความเชื่อบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์บางคนอาจจะเป็นในเชิงไสยศาสตร์
2: เชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ
0: ไหม
2: ถามฝน
0: ก่อนหน้านี้คุยกับอาจารย์
2: เชื่อไหม
0: หนูเชื่อไหมหนูเป็นวิทยาศาสตร์
1: หนูเชื่อหนูเชื่อเรื่องวิญญาณแต่หนูไม่เชื่อเรื่องดูดวง
0: อ้าว
1: ชาร์ตนะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเคยมีวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยที่บอกว่าต้นไม้มีชีวิตแต่มันมีชีวิตอันนี้มีการการ
2: ันตีเป็นวิทยาศาสตร์นะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์ที่มีการการันตีจาก
2: คือมันมีชีวิตอยู่แล้วแหละ
0: มีชีวิตอยู่แล้ว
2: มีชีวิต
0: แต่เรื่องนี้
2: อันนี้มีต้นไม้เหมือนกันยาสปอยเยอะอันนี้เราพูดถึงวิทยาศาสตร์ว่าเราต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตถูกต้องครับมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตกูจะตัดกูจะเขาก็ทำไปโดยไม่รู้สึกอะไรงานวิจัยนี้มันบอกว่าที่จริงอ่ะเขามองเราอยู
0: ่
2: เพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เขาไม่มีตานะแต
0: ่
2: เขาจะใช้วิธีการใดๆสัมผัสกับเราเพราะนั้นเราจะรู้ว่าบางทีต้นไม้เนี่ยพอมันเป็นพวกที่กินแมลงมันเห็นแมลงนะถ้ามันไม่เห็นเนี่ยมันจะกินไม่ได้
0: ใช
2: ่ฉกไม่ได้
0: เขาต้องมีตา
2: เลย
0: ม
2: ี
0: ต
2: าชุบใช่ไหมแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่ะคำว่าสิ่งมีชีวิตบางคนก็เรียกผีบางคนก็เรียกวิญญาณที่มันหลุดออกจากร่างไปนะตอนนี้ผมมีสิ่งมีชีวิตแต่วันหนึ่งผมไม่มีชีวิตแปลว่ามันไปแล้วอ่ะต้นไม้เขาก็มีนะเขาขยับได้นะลมพัดหรือเลื้อยหรือเขาไปได้เรื่องนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้น เน้นว่าอย่าปากดีอย่าท้าทายอย่าไป
2: เชื่ออย่าลบหลู่
0: ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เพราะ
1: จริงๆเราควรมาสรุปหลังจากเราดูใช่ไหม
0: ไปวันนี้ส่งไปดูหนังไป
2: นี่จะชวนไปดูหนังดีกว่า
1: ถ้าเดี๋ยวเราไปดูนะคะผลงานจากค่ายหนังสั้น
2: มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือเปล่า
1: ใช่จากค่ายหนังสั้นตอนที่อยู่ที่เชียงคานฮักก่อเชียงคานค่ะน้องๆทีมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรื่องปากเป็นค่ะ

0: ไม่น่าเลยเป็นเพราะวันนั้นแน่ๆไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยขอร้องล่ะให้เวลาทีเถอะ
1: นั่นดิอ่านหนังสือไม่ทันว่ะไม่รู้จะสอบติดมั้ยเนี่ย
2: มึงต้องขอดูป่ะ
1: ขอต้นไม
2: ้เออเขาบอกสอบติดนะมึง
1: มึงมันไร้สาระมึงไปอ่านหนังสือสอบดีกว่าม
2: ึงลองดูมึงลองก็ไม
1: ่ไม่เอา
2: เฮ้ยลองดูก่อน
1: ลองดู
2: เออ
1: แน่จริง
2: ก็ไม่ช่วยกู
1: มึงสอบติดอ่ะกูไม่บอกให้กูลองไง
2: กูบอกให้มึงขอไม่ได้บอกให้มึงเตะเขา
1: โอ้ยมึงไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรมึงออกมาช่วยมึงเลยโอ้ยไร้สาระ
2: เดี๋ยวดิจะไปไหนอ่ะมาก่อน
0: หลังจากวันนั้นเรื่องแปลกๆก็ได้เกิดขึ้นกับเราและจนสุดท้ายเราก็ต้องไปขอคำปรึกษาจากเพื่อน
3: เออแต่ก่อนอ่ะเรามาแถวนี้บ่อยเนาะแต่ว่าแบบช่วงนี้ไม่ได้มาเลยโอ้โหเซ็ง
1: มึงกูมีเรื่องอยากปรึกษาว่ะ
3: ไม่ฟังกูเลยอ่ะเออมีอะไรว่ามา
1: คือช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับกูอ่ะ
3: เรื่องอะไรวะ
1: ทั้งแบบของตกกระจกไม่อยู่เฉยมันก็แตกเว้ยแล้วเมื่อวานอ่ะรถแม่ก็เฉี่ยวชนกูล้มเฉยเลยกูเห็นแผลนี้ปะก็เมื่อวานนั่นแหละนี่แล้วที่แปลกอ่ะนะกูไม่ได้ยินเสียงคนกระซิบว่ะแบบบางทีในความรู้สึกว่าบางทีแม่งเหมือนมีคนมาดึงขาเหมือนมีคนมาจับคอแล้วที่แปลกยิ่งกว่านั้นนะเว้ยมึงในความฝันอะที่กูฝันแม่งโคตรเหมือนจริงอะกูแม่งหลอนชิบหายอะ
3: เนี่ยมึงโดนขนาดนี้เลยวะมึงกูมีหมอดูที่นึงอะแม่งแม่นมากเลยนะมึงลองดูปะ
1: มึงยังไม่เลิกเพ้อเจ้ออีกเหรอวะ
3: เออมึงลองดูก็ได้นะเว้ยแต่ถ้ามึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวกูทิ้งที่อยู่ไว้ในแชทมึงก็ได้มึงว่างๆมึงก็ไปดูแล้วกัน
1: เออเดี๋ยวกูลองคิดดูก็ได
0: ้สุดท้ายเพราะอะไรไม่รู้ที่โดนบันดาลใจให้เราไปหาหมอดู
4: แม่หมอคะ
5: เด็กเอ็งยังมากล่ะไอ้ลูกดูยังเพิ่นบอก
4: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาค่ะ
5: เฝ้าไปแก้ไปเฮ็ดยังเพิ่นซะเด้อจังซั่นเพิ่นบ่ยอมได้ลูกละ
4: แล้วหนูต้องทำอะไรบ้างล่ะคะ
5: หนูต้องเอาธูป16ดอกแล้วก็ดอกไม้พวกมาไล่นั่นล่ะไปเฮ็ดเป้าก้อนพระอาทิตย์ตกดินเด้อเป้าไปแก้ไปเฮ็ดเพิ่นซะ
4: ค่ะ
5: เป้าไปเด้อเป้าไปไวๆ
0: และเราก็มาอยู่ตรงนี้ตรงที่เราต้องมาขอขมาสิ่งที่ไม่เคยเชื่อมาตลอดทั้งชีวิต
6: มาเลยกูไว้เอาปากมึงมาให้กูสิ
1: เชี่ยอย่าเข้ามาด้วย
7: แกได้ข่าวเทียห้องเสร็จปะที่แม่งโดนผีเล่นจนตาย
8: ผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกกูว่าแม่งอ่านหนังสือสอบเครียดจนตายมันไร้สาระกลับบ้านกันเถอะ

0: ทัน
1: พรุ่งนี้ก็สายซะแล้ว
0: ตายแล้ว
2: มีประสบการณ์เหมือนเรื่องนี้เหรอคะ
0: มี
2: เล่าได้ไหมเล่าได้ไหมไปทำอะไร
1: ไม่ทันแล้ว
0: ไม่
1: ทัน
0: คล้ายๆแต่กลัวนะเอาจริงๆพอดูตอนจบเมื่อกี้เนี่ย
2: หนูก็ขนลุกเหมือนกัน
0: ลุกนะ
2: ขนลุกตอนนี้โอ้มือ
0: คุณแม่พี่บอกว่ามึงอย่าไปทำนะมึงอย่าไปทำนะ
1: เรื่องนี้มันก
0: ็
1: ถ้าสมมติว่าไม่มีวิญญาณเป็นเรื่องความเชื่อเราไม่คุยเรื่องฟิล์มเลยเนาะ
0: ครับครับ
1: ไปเตะอย่างเงี้ยมันก็เขารู้นะเขาอาจจะเจ็บแต่เขาร้องไม่ได
0: ้คนมีชีวิตนะพูดถึงว่าสิ่ง
1: อย่างมีชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
0: อย่าไปทำร้ายใครเลยอ
1: ีกหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตามสนองเป็นธีมง่ายๆใครที่ก่ออะไรไว้มันจะต้องถูกทิ้งถูกทำลายถูก
0: พอแล้ว
2: กลัว
0: ยอมรับแล้ว
2: กล
0: ัวยอมรับแล้วยอมรับแล้ว
1: ขั้นหนังเรื่องนี้ไม่ทันด้วยนะวิ่งไปไหมตอนหน้าหนังวิ่งทันขอให้ทันขอให้ทันสุดท้ายปั๊บไม่ทันถ้าทันอาจจะรอดขอเข้ามายัง
0: อย่าไปขอเข้ามา
1: ไม่ทันแล้ว
0: ผ่านทันทันทัน
2: ทัน
1: ทันทันทันขอให
0: ้ทัน
3: เรื่องที่สองล่ะ
0: เรื่องที่สองต้องพักเบรกก่อน
1: เบรกก่อน
0: พักเบรกก่อนพักเบรกก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ต้องบอกว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดของใครหลายคนแต่เรื่องนี้ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยวิทยาศาสตร์ก็ต่างคนต่างอยู่อย่าไปร่ารานกันอย่าไปทำร้ายกันดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เนาะถ้าใครแบบนี้ก็ไปขอขมาซะ เอาพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหนังเรื่องที่สองกันต่อครับ
4: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
5: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
6: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
7: We don't know what they are. It is your ability to read.
8: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
9: อ
2: ลับมาดูหนังสั้นกันอีกเรื่องเดี๋ยวเราจะโยนเข้าเลยว่าเวลาของเราจำกัด อีกเรื่องนะคะมาจากค่ายหนังวัฒนธรรมครั้งที่9ด่วนบขสที่ขอนแก่นของเราเป็นเจ้าภาพนี่แหละเมื่อครั้งที่แล้วนี่เองเดี๋ยวครั้งต่อไปที่เราจะไปลาวเนี่ยจะเป็นครั้งที่10มาดูครั้งที่9กันก่อนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Exchange ใต้ชุดหมีจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำไมต้องมีคำว่าใต้ทำไมต้องมีคำว่าชุดทำไมต้องมีคำว่าหมีแล้วแยกกันด้วยเราไปชมกันเลยค่ะ

0: อะไรวะ
1: พี่หมีอ่ะเห็นเขาบอกเนี้ยเฮ้ย
0: นี่คนน่าจะชอบเยอะแน่เลยวะ
1: โหแล้วดูยอดแชร์ดิคงหมู่เลยอ่ะ
0: เชื่อส่งให้บ้างดิเดี๋ยวแชร์ต่อ
1: เออได้ดิ

0: โดนทำมาอย่างนั้นทำมาอย่างนี้นั่นนี่หรือเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ทำของเขาดีอยู่แล้วต้องไปคอมเมนต์ทำไ
1: ม
0: ต้องให้ต้องวิจารณ์เชิงหนังเรื่อง
2: ถ้าวิจารณ์เชิงหนังเนี่ยว่าในเวลาเท่ากัน
0: ครับ
2: เราจะเทียบสองเรื่องเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ในเวลาเท่ากันเนี่ยความตั้งใจก็จะเห็นความตั้งใจที่แตกต่างกันหรืออาจจะเท่ากันแต่ว่าความพร้อมประสบการณ์ค่ายหนังเนี่ยบางทีมันไม่ใช่มันเป็นคนทำฟิล์มอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเป็นปีหนึ่งน้องปีหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ใครปีหนึ่งปีสองบางทีเขาก็คะกันมาแต่ว่าการจัดเวลานี่สำคัญมากคนทำฟิล์มต้องตรงเวลาและจัดเวลาทุกอย่างและความตั้งใจที่มากคนเขาอาจจะทำเช้าถึงเย็นนอนละแต่คนที่ตั้งใจบางทีเราสามวันบางคนไม่ได้นอน
0: นี
2: ่มันก็ออกมา คนฟิล์มส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้นอน
0: นี่ข้างๆอาจารย์
2: เป็นเดย์เป็นไลฟ์เป็นเดย์เราสามารถทำได้หมดเลย

0: คือการนอนเป็นเรื่องที่เมื่อหนังเสร็จแล้วค่อยนอนทีเดียวแม่งยาว
1: ขอให้งานจบ
0: เชื่อว่าหนังของมมส.ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เห็นความตั้งใจของเด็ก
2: ทุกคน
0: รักฟิล์มหมด
2: เขาวางพล็อตดีวางแบบวางไดอะล็อกวางสตอรี่บอร์ดของเขาดีมากวางแผนมาดีรู้เลยว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดี
0: คือถ้ามองความเป็นหนังเรื่องนี้เป็นหนังเพราะการเป็นหนังเนี่ยมันไม่ต้องพูดเยอะเหมือนละคร
1: ค
0: ิดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันใช้ตัวหนังสือมีไดอะล็อกที่เป็นภาษามนุษย์แค่พี่หมีทั้งเรื่องมีแค่พี่หมี
1: ประโยคก็ไม่ต้องเยอะ
0: เพราะนั้นมันสื่อด้วยสายตาสื่อด้วยท่าทางสื่อด้วย
2: คำว่าพี่หมีเนี่ยเสียงเขาน้ำเสียงเขาต่างกันด้วยนะในแต่ละซีน
0: อ
2: ่ะมันบีบอารมณ์อ่ะบีบอารมณ์คนดู
0: ถือว่าเป็นหนังที่ทำสำเร็จแล้วก็ในเวลาจำกัดที่สวยงามมาก
2: ใช่
0: ต้องชมมมส.
2: ชมด้วยค่ะ
1: มหาวิทยาลัย
0: เป็นฟิล์มเบอร์หนึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของอีสานอ่ะมมส.
1: โอ้
0: ในระดับอุดมศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2: อันนี้
0: ไม่ได้อวยจริงผมอยู่บขนะ
1: ใช่
0: เราดูแค่เนื้อแล้วก็อยู่ในอะไรความเคลื่อนไหวของอุดมศึกษาในประเทศนี
2: ้
0: หรือว่ามมส.เมื่อขยับตัวไปที่ไหนเนี่ยทางฟิล์มนะทุกคนก็เกรงใจมันมาแบบกองทัพมาแล้วเขาก็เด็กตั้งใจทำงานมาก
2: มีการศึกษาต่อไปเด็กๆที่อยากเข้านิเทศไม่ไปละมกรุงเทพจะมามมส.
1: มมส.มมส.ก็ได้มามขก็ได้แต่ที่สำคัญ
0: เอาที่ใจละ
1: คือค่ายหนังของทางมขคือศึกษาที่ไหนก็ได้แล้วแต่บริบทคุณอยู่ใกล้ที่ไหนอยากไปที่ไหนทุนการศึกษาทุนทรัพย์พร้อมที่ไหนก็ได้แต่ที่ห้ามพลาดก็คือค่ายหนังของอาจารย์นี่
0: ค่ายหนังอยากเชิญชวนให้น้องๆที่อยู่ในอุดมศึกษาเนาะ
1: ครับ
0: มันได้อย่างงี้อ่ะมันได้ประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนเบื่ออาจารย์ก็มาฟังอาจารย์คนอื่นเขาเล่าเขาคุยดูมืออาชีพดูอะไรอื่นคุยกันได้เพื่อนได้อะไรต่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ที่มันกินไม่ได
1: ้ต้องลาแล้วครับ
2: ต้องลาแล้วคร
1: ับ ต้องลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับเวลายกป้ายมาแล้ว
2: เพลินแล้วก็แม้จะเป็นหนังสั้นสองเรื่องเนี่ยแต่ก็ดึงอารมณ์เราให้อินแล้วก็ฟินไปกับหนัง
1: ครับ
2: ต้องแบบชมผู้จัดด้วยนะชมผู้จัดด้วยนะถ้าไม่มีค่ายหนังดีๆแบบนี้นะคะน้องๆก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพโชว
1: ์ฝีมือแบบนี้พ
0: ี่นิยม
1: ถ้าไม่มีพ
0: ี่และทีมงาน
1: ถ้าไม่มีพี่นิยมและทีมงานพี่นิยม
0: ทั้งหลาย
1: ก็จะไม่มีค่ายหนังก็จะไม่มีเรื่องราวแบบนี้ก็จะมีเวทีให้น้องๆได้แจ้งเกิดเลย
2: ใช่
1: ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากวันนี้ที่ได้เอาเรื่องราวมาให้เราได้ดูได้มีเวทีได้เปิดให้น้องๆได้แสดงความสามารถเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์หรือหนังสั้น
2: พี่ต่อมเราต้องลาแล้วค่ะ
1: โอ้หนูไปนี่เห็นไหมเปิดปุ๊บไปต่อ
2: ค่ะวันนี้นะคะน้องฝนพี่ต่อมแล้วก็พี่นิยมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะอยากดูต่อต้องติดตามต่อ
1: ใช่ครับ
2: สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่มีท่าเหรอ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของกิจกรรมนะครับการเข้าค่ายลูกเสือกันที่ไร่สามข้าวจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจพาเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าพาลูกหลานเนี่ยมาทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่นี่ครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการเข้าค่ายลูกเสือก็เป็นเรื่องของการข้อหนึ่งก็คือนำสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียนมาสู่การทดสอบและการปฏิบัติจริงครับเพื่อให้ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมแล้วก็มีการทดสอบและมีการประกวดแข่งขันเพื่อความชำนาญและเพื่อความสนุกสนานในการอยู่ค่ายพักแรมด้วยครับสิ่งที่เราพยายามจะให้เด็กนะครับก็คือเรื่องสำนึกในชาติบ้านเมืองนะครับเรื่องสำนึกในการพัฒนาตนเองแล้วก็สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสิ่งตรงนี้ก็จะได้รับการเน้นย้ำแล้วก็นำสู่การปฏิบัติผ่านกฎและคำปฏิญาณแล้วก็การปฏิบัติจริงในการอยู่ค่ายพักแรมครับเพราะว่าเด็กๆเขาจะได้อยู่ด้วยกันกับเด็กด้วยกับคุณครูด้วยกับผู้ปกครองด้วยก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับหลายฝ่ายเขาจะได้พัฒนาตัวเองในตรงนี้ด้วยครับโดยรูปแบบการสอนนะครับก็มันจะเริ่มตามรูปแบบนะครับก็คือเขาจะต้องแต่งกายถูกต้องก่อนแล้วก็ระบบหมู่แล้วก็การฝึกทักษะตนเองเพื่อร่วมงานกับผู้อื่นสิ่งตรงนี้จะเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยเสริมสร้างสำนึกในชาติด้วยก็คือเขาจะได้ดูแลตัวเองจากการแต่งกายร่วมงานกับคนอื่นแล้วก็สำนึกในการที่จะไปสู่ชุมชนด้วย
1: ตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของพี่ออโต้นะครับผู้ซึ่งเป็นคนเลี้ยงคนแรกนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวสวัสดีครับพี่ออ
2: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ออครับอยากสอบถามครับก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร
2: ครับ
1: เป็นสวนเกษตรเนาะอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราพลิกเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้มาเป็นค่ายลูกเสือครับ
3: ก็จากเกษตรปุ๊บแล้วเราก็เลยพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ครับ
3: พอพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าองค์ประกอบของเรามันมีพร้อมทั้งสถานที่บุคลากรวิทยากรเรามีพร้อมที่สามารถจะเป็นค่ายลูกเสือได
1: ้
3: เราก็เลยอ่ะเรามามุ่งทางค่ายลูกเสือเพิ่มขึ้น
1: ครับ
3: ครับผมเพื่อให้เป็นที่รองรับสำหรับการกิจการของคณะลูกเสือทั้งบุคลากรทั้งนักเรียนที่จะมาเข้าค่ายแบบนี้ครับเราก็เลยปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับด้วยเนี่ยครับตอนนี้เราเป็นค่ายเอกชนซึ่งรับน้องๆได้แต่ปีนี้เราจะจดทะเบียนให้เรียบร้อยเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัด
1: ครับผม
3: เพื่อที่จะรองรับการฝึกอบรมผู้กำกับขึ้นอีกขั้นนึงครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นมาจากสถานที่ของเรามันมีความพร้อม
3: พร้อมอยู่แล้ว
1: ก็คือของเราพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่วัด
3: 50ไร่ครับ
1: 50ไร
3: ่พอดีเลยเพราะว่าข้อกำหนดเขาก็50ไร่ขึ้นไป
1: ถึงจะเป็นค่ายจัดที่กับค่ายลูกเสือได
3: ้ใช่ครับแล้วมีพอดี
1: ครับผม
3: สิ่งก่อสร้างเราก็มีอยู่แล้วก็สร้างเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆให้เข้ากับองค์ประกอบสำหรับเขาจัดค่ายลูกเสือได้เราก็พัฒนามาถึงขั้นนี้เลยครับ
1: ซึ่งอย่างในวันนี้เองก็มีน้องๆจากโรงเรียนมงคลวิทยา
3: ใช่
1: มาร่วมทำกิจกรรมด้วย
3: มีเสือน้อยเล็กๆมาด้วย7คน
1: ก็คือน้องเสือน้อยเล็กนี่ก็คือเป็นการแบบเหมือนเดินทางไกลแล้วก็ไปกลับใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับอันนี้ต้องไปกลับครับยังเล็กอยู่พวกรุ่นพี่เขาก็จะได้ค้างคืน
1: อ๋อโอเคซึ่งวันนี้พี่ออยก็เตรียมกิจกรรมไว้ให้น้องๆเยอะแยะมากมาย
3: โอ้ตอนเย็นนี้เป็นที่ใฝ่ฝันของเด็กๆเลยครับตอนเย็นเราสนุกสนานรอบกองไฟครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้รบกวนพี่ออยเนี่ยพาเราเที่ยวชมพื้นที่ภายในได้สำคัญเลยครับว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง

0: ครับคุณผู้ชมครับอย่างพื้นที่ตรงนี้ก็คือสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่ยอด
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งในฐานของเราครับฐานลูกเสือเราจะฝังฐานเราไว้ในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเลยก็คือนักท่องเที่ยวก็จะเห็นน้องๆทำกิจกรรมไปด้วย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น้องๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาเป็นฐานที่ทำไว้แบบมาตรฐานเลยสำหรับน้องๆครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆได้ประสบการณ์เต็มที
0: ่
1: ในการเข้าค่ายลูกเสือ
0: ก็คือเราก็คือวางฐานทั้งหมดไว้ในพื้นที่50ไร่ของเราเลยล่ะ
1: ใช่ในสนามหญ้าเอ่ยข้ามคลองสระบัวข้ามบ่อปลาช่อนเราก็
0: ม
1: ีเป็นแอเรียลรันเวย์
0: ครับผม
1: นั่นคือข้ามบ่อปลาช่อนเราก็จะมีเซฟตี้ให้เรียบร้อยน้ำอันนี้ก็ไม่ลึกเราก็เน้นความปลอดภัยเป็นที่สุดนั่นแหละครับ
0: ประมาณครึ่งแข้งเลยพี
1: ่ครึ่งแข้งไว้ปลูกบัวเล่นๆเฉยๆก็คือ
0: เห็นเป็นสายใหญ่เฉยนะคุณผู้ชมแต่จริงๆไม่ลึก
1: เราทำเพื่อน้อง
0: คุณพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็คือ
1: สบายใจได้
0: สบายใจได
1: ้ครับผม
0: แล้วคือเชือกเราก็คือเส้นใหญ่แข็งแรง
1: โอ้อันนี้มาตรฐานครับมาตรฐาน
0: ครับอย่างนี้ก็คือที่เรามายืนอยู่ก็คือ
1: ลองสักหน่อยไหม
0: ก็โยกๆอยู่นะครับ
1: ลองเดินสักหน่อยไหมครับ
0: เดี๋ยวไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานมาลองเดินดู
1: โอเคครับผม
0: โอเคแล้วจุดต่อไปไปไหนดีครับ
1: เดี๋ยวไปดูแอเรียลรันเวย์ครับข้ามบ่อปลาช่อนในแอมะซอน
0: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ

0: ต้มยำพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งฐานที่เด็กๆเนี่ยชื่นชอบ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คลายแม็กเหมือนกันครับกระเช้าเลื่อนหรือว่าแอร์เรียลรันเวย
0: ์
1: ก็คือน้องๆก็จะขึ้นไปหอคอยนี
0: ้
1: แล้วก็เลื่อนไปข้ามบ่อประชาชนอเมซอนของเราแต่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะครับฐานน้ำของเราทุกฐานเราจะมีเซฟตี
0: ้
1: ทั้งคนที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เราจะให้ขึ้นเฉพาะคนที่มีความพร้
0: อม
1: ครับเราก็จะสแกนก่อนเอาแค่ตัวแทนครับให้เป็นสีสันนิดนิด
0: เป็นสีสันให้มาร่วมกิจกรรมแต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่แบบอยากลองอยากเล่นก็คือได
1: ้ได้ได้ทุกคนแล้วก็เซฟตี้ทุกครั้ง
0: เรื่องของความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเรื่องของทั้งบทคารากร
1: เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเราเนี่ยเซฟตี้เฟิร์สเรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นหัวใจหลักเลยแหละในการทำค่ายลูกเสือหรือว่าทำอะไรก็ช่างก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สที่สุดครับ
0: ผมนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่แบบโรงเรียนต่างๆรวมถึงผู้ปกครองเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
1: ครับเราก็มีรั้วรอบขอบชิดมียาม ตอนกลางคืนครับตอนกลางวันเราก็มียามอยู่แล้วตอนกลางคืนเรามีสายตรวจที่เป็นทั้งของหมู่บ้านแล้วก็ของทางพี่ตำรวจเขาให้ความร่วมมือ ก็จะมาตรวจให้ตลอดเรื่องนี้ยิ่งปลอดภัยแน่นอนครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวไปติดตามกิจกรรมต่อไป
1: มีอีกหลายฐานครับ
0: ครับไปกันครับ

0: ครับบริเวณสนามหญ้าตรงนี้ก็มีอีก2ฐานการเรียนรู
1: ้จริงๆมีประมาณ5ฐาน
0: แ
1: ต่จะเป็นฐานลอยครับฐานลอยแล้วแต่จำนวนนักเรียนแล้วก็จำนวนไอ้เกี่ยวกับกิจกรรมวันนั้นๆด้วยมันจะเป็นฐานสามารถทำแล้วรื้อได้แต่ฐานประจำเราก็จะมีอีก2ฐานมีสะพานเปรแล้วก็บันไดสวรรค์เพราะมันจะเชื่อมกันไปหมดทุกฐานเด็กๆก็จะเข้าฐานได้ด้วยแล้วก็เดินเที่ยวในไร่เราได้ด้วยในรอบเดียวครับ
0: ก็คือนอกจากที่จะมาเข้าค่ายมาได้ความรู้แล้วก็ยังได้สนุกสนานเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ
1: ใช่
0: รวมถึงเหมือนได้ความรู้ได้ทักษะศึกษาไปในตัวด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการเป็นที่ท่องเที่ยวที่ให้น้องๆสามารถทัศนศึกษาได
0: ้ครับ
1: แล้วถ้าโรงเรียนไหนจัดกิจกรรมลูกเสือเนี่ย
0: ครับ
1: วันต่อมาปิดกองเสร็จก็ทัศนศึกษาต่อได้เลยเพราะว่าจะได้เดินทางแค่ครั้งเดียวเสียค่ารถรอบเดียวเพราะว่าในการจัดกิจกรรมสำหรับน้องๆที่มีจำนวนเยอะเนี่ยต้องใช้รถเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายในเรื่องรถเนี่ยน่าจะสูงที่สุดในการใช่ค่าเดินทางแล้วของเราก็จะมีทั้งรถไฟด้วยที่ให
0: ้
1: การสนับสนุนกับเราก็คือเป็นรถไฟฟรีเลยล่ะเราจะดูแลให้เลยทั้งเรื่องการขอค่าใช้จ่ายรถไฟเราดูแลให้หมดเลยถ้าประสงค์ที่จะมาทางรถไฟนะครับ เราสามารถมาหาเราได้ฟรีๆเลย
0: ก็คือเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางการรถไฟด้วย
1: ใช่ครับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้วย
0: ชุมชนก็เข้ามาสนร่วม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผมพูดถึงพื้นที่เนี่ยเรามีการจัดสรรพื้นที่ไว
1: ้
0: สำหรับการทำกิจกรรมแล้วสำหรับการพักแรมเหรอครับของน้องเราได้มีการจัดสถานที่พักแรมไว้ไง
1: สถานที่พักแรมตอนนี้เราให้ไปเลยสำหรับน้องเราปูหญ้าให้เลยครับ เพราะว่าเด็กๆเยอะมันจะมากับฝุ่นครับเวลารอบกองไฟแล้วก็มันจะมีฝุ่นเยอะเงี้ยเพราะปีแรกที่เราทำเรายังไม่ได้ปูหญ้ามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี่เราก็ปูหญ้าให้รองรับน้องๆได้แม็กเลย700รับได้สบายๆ
0: 700คน
1: 700คนรับได้สบายๆ
0: ไม่ได้แออัดไปใช่มั้ยพี่700คน
1: พอดีเลยครับเพราะว่า
0: พอดี
1: เฉพาะหญ้านี่ก็ประมาณ 1,500 ตาราง
0: ห้องน้ำห้องท่าอะไรก็มีเพียงพอ
1: ห้องน้ำฝั่งละ20ห้องเชลเตอร์มีอยู่4หลังแยกชายหญิงชัดเจนครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ในห้องนั้นก็จะได้ห้องละ200แต่ส่วนมากก็มาไม่ถึงเราก็ให้นอนสบายๆเลย
0: ไม่ได้เบียดกันมาก
1: ไม่ได้เบียดกัน
0: ครับ
1: อยากกางเต็นท์ก็ได้หรือว่าอยากนอนในเชลเตอร์ก็ได้ครับเพราะตอนกลางคืนเราก็มีระบบความปลอดภัยที
0: ่
1: ดีพอสมควรครับ
0: พูดถึงกิจกรรมตอนกลางคืนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรไว้รองรับบ้างครับ
1: ก็พอช่วงเย็นนะครับสำหรับน้องๆ2วัน1คืนเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของน้องๆเลยที่จะมาหาเราเพราะเรามีวิทยากรระดับประเทศเลยที
0: ่
1: ดูแลเรื่องนี
0: ้
1: ครับน้องๆก็จะได้สนุกสนานแล้วก็ได้ผ่อนคลายหลังจากที่ฝึกเข้มงวดมาตลอดทั้งวัน
0: ครับผม
1: ตอนเย็นก็จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกันเพราะบางครั้งก็จะมีหลายโรงเรียน
0: ครับผม
1: ก็มาแสดงออกซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรมากมายก็คือมาด้นสดกันเลยวิทยากรมีเวลาให้แค่5นาที10นาทีจัดการแสดงมันก็จะเป็นการเผยศักยภาพในตัวน้องๆที่แบบว่า
0: เด็กๆเขาก็ได้มีความกล้าแสดงออกมาก
1: กล้าแสดงออกมากขึ้นใช่ครับ
0: ครับผมแล้วแผนในอนาคตเราวางแผนไว้ยังครับพี
1: ่แผนของเราตอนนี้เราก็จะจดทะเบียนให้กลายเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดครับเพราะว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่วิทยากรแล้วก็โลเคชันของเรา
0: คร
1: ับ พร้อมหมดเลยเราก็เลยจะจดทะเบียนให้เป็นค่ายลูกเสือที่เป็นประจำจังหวัดเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมของหน่วยงานลูกเสือทั้งบุคลากรผู้กำกับอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือนี่ครับ
0: ครับผม
1: เราจะเพิ่มสถานที่ในการฝึกอบรมแบบนี้เข้าไปอีกในจังหวัดเราเพราะว่าจังหวัดเราตอนนี้มีค่ายที่จดทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยมีแค่ประมาณ2ค่าย
0: เราจะจดเป็น1ใน3เลย
1: ใช่เราจะเป็นจดเป็นที่ที่3ครับผม
0: คร
1: ับ ก็เพื่อที่จะให้เพียงพอกับการใช้งานของกิจการลูกเสือประเทศไทยเราครับในภาคอีสานเราเนี่ยแหละครับ
0: ครับแล้วอะไรที่พี่ออคิดว่าเป็นไฮไลท์ของค่ายเราครับเป็นจุดเด่นของค่ายเรา
1: จุดเด่นจุดดีของค่ายเราก็คือทางโรงเรียนสามารถรวมกิจกรรม2อย่างมาเป็น1เดียวได้ในการเดินทางรอบเดียวก็คือเข้าค่ายลูกเสือเสร็จปุ๊บวันต่อมาทำเป็นทัศนศึกษาเลยใช่เพราะว่าน้องๆก็จะได้วิชาการด้วยความรู้ด้วยสนุกสนานด้วยผ่อนคลายด้วยครับคือเราจุดประสงค์ของเราคืออยากให้น้องๆได้ผลประโยชน์ให้มากที่สุดในสิทธิของเขาครับผมเราก็จะเติมเต็ม น้องๆควรได้อะไรครับเราก็จะเติมเต็มให้น้องๆได้ให้เต็มที่ที่สุดครับ
0: เราพูดถึงจำนวนของพนักงานบุคลากรต่างๆเราเพียงพอต่อการดูแลน้องๆที่มาทั้งศึกษาหรือว่ามาเข้าค่ายไหมพี่
1: เพียงพอครับมีทั้งภาควิทยากรประจำแล้วก็วิทยากรเอกชนหรือว่าที่เข้ามารับงานกับเรานะครับก็มีเพียงพอครับแล้วเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าต่อไปเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถฝึกอบรมวิทยากรได้แล้วก็ยังมีวิทยากรเพิ่มขึ้นในหน่วยงานของเราครับเพราะส่วนของทัศนศึกษาเราก็มีอยู่แล้วนั้นเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับผม
0: สบายสบายอยู่แล้ว
1: สบายสบายคร
0: ับ แล้วเรามีการพัฒนาร่วมกับทางด้านของชุมชนไงบ้างครับพี
1: ่ทางด้านชุมชนเนี้ยก็จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุดมากที่สุดในทุกด้านเลยทั้งให้ชุมชนมาเป็นพนักงานเรามาขายของมาเสนอโครงการต่างๆเหมือนเดิมเพราะว่าเราเริ่มต้นมาจากชุมชนครับเราก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุดชุมชนอยากได้อะไรมีแนวคิดอะไรมาเสนอเราครับ
0: เราเริ่มต้นจากชุมชนเราก็ยังไม่ทิ้งชุมชนไว
1: ้โอ้ไม่ทิ้งมีแต่จะพัฒนาเพิ่มเติมครับ
0: ชุมชนเขาก็ได้เหมือนกับได้อยู่บ้านด้วยได้มาทำอาหารกินในพื้นที่ของเขาด้วย
1: ใช่ครับสบายสบายไม่ต้องไปไหนละเพราะว่าตอนนี้คนส่วนมากก็เน้นเรื่องการกลับมาอยู่บ้านครับ
0: ผมแล้วสำหรับพี่ออสเองเนี่ยซึ่งเห็นน้องๆแต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆพี่ออสคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: ก็ประโยชน์ขั้นพื้นฐานของเขาเลยครับก็คือสิทธิของเขาที่ควรจะได้รับนะ
0: ครับ
1: น้องๆควรจะได้รับอะไรที่มันเต็มที่แบบนี้มีไม่ใช่ว่าเป็นแค่การเข้าค่ายเพื่อที่จะให้ผ่านกระบวนการผ่านโครงการไปเราอยากให้น้องๆได้สิทธิเต็มที่ในการเข้าค่ายแต่ละครั้งในการทัศนศึกษาแต่ละครั้งครับน้องๆควรจะได้รับสิ่งนั้นไปครับ
0: ครับก็อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับว่าสิ่งสำคัญในการเดินทางมาค่ายก็คือเรื่องของจำนวนเงินก็คือการเดินทาง
1: การเดินทาง
0: ที่ว่ามีต้นทุนที่สูง
1: ใช่
0: ซึ่งทางการรถไฟก็ได้เข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีส่วนร่วมตรงนี้
1: ใช่ครับก็สนับสนุนเต็มที่เลยครับการรถไฟการรถไฟจะร่วมกับเราร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาเป็นบูรณาการให้เป็นการท่องเที่ยวไปด้วยก็คือนั่งรถไฟ
0: ด้วย
1: รถไฟมาเที่ยวได้เงี้ยครับนั่งรถไฟมาเที่ยวเรากับเราเนี้ยเราก็สามารถไปรับได
0: ้
1: ถ้าเป็นลูกเสือก็เดินทางไกลมาเลยแค่900เมตร
0: 900เมตร
1: แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนศึกษาเราก็ไปรับมาส่งได้เลย
2: คือการเดินทางด้วยรถไฟนะครับก็จะมีความสะดวกในการเดินทางในการขึ้นลงแล้วก็มีพนักงานประจำขบวนรถมีพนักงานรักษารถที่อำนวยความสะดวกอยู่ที่บนขบวนรถครับแล้วก็รถไฟนี่คือท่านที่เดินทางด้วยรถไฟนะครับลงสถานีไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่พนักงานรถไฟคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการขึ้นลงรถไฟ

ท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีนะครับกับการเข้าค่ายลูกเสือที่ไร่สามข้าวแห่งนี้ครับต้องบอกว่าการเข้าค่ายลูกเสือนะครับนอกจากน้องๆเนี่ยจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ถึงความมีระเบียบวินัยรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตร
1: No! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากำลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ

พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: มาเว้ยพวกเรา
14: โชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ตอนขับขี่เช็คคนเช็ครถตอนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: สมัยนี้เขาบอกว่าไปทำงานต่างประเทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหมแต่ระวังให้ดีเพราะคุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่กำลังใช้ความหวังและความโลภหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือถูกหลอกที่ศูนย์เงินรู้ทันก่อนถูกหลอกเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบให้แน่ป้องกันภัยร้ายจากอาชญากรไซเบอร์ที่ www.checkgon.com หรือแจ้งเบาะแสที่สายด่วน AOC 1441เพราะความปลอดภัยเริ่มจากการไม่หลงเชื
5: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
6: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

นายกรัฐมนตรีชูศักยภาพไทยเป็นฐานเศรษฐกิจและแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคเดินหน้าปรับกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับพร้อมดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างความเชื่อมั่นก่อนเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลพิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันมรณภาพ12ปีณที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรมพิสุทธิ์ธรรมยุทธอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครพาไปดูอันซีนแห่งใหม่รอรับนักท่องเที่ยวสายหมู่ตามหอยพญานาคที่ถูกลืมไปแล้วกว่า43ปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านนิบุญพร้อมด้วยน้องออมสินจิรพศรอุดมแก้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11 Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: ว่าคุณผู้ชมจะอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็อัปเดตเข้ามาพูดคุยได้ค่ะ
1: อย่างที่เฮดไลน์เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นค่ะว่าเรากำลังจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับสายมู
0: ใช่แล้ว
1: นะคะที่ถูกลืมไปนานมากๆเลยนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนจะพาไปชมกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะไปที่สายมูค่ะออมข่าวเมื่อวานนี้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่ได้99สาธุไม่ได้ล้างรถมาประมาณ3เดือน
0: หลัง
1: เม
0: ื่
1: อวานค่ะฝนตกเลยค่ะคือแบบคุณผู้ชมคะมีใครเป็นแบบพิงบ้างนะคะไม่ได้ล้างรถนานนะคะพอล้างรถทีฝนตกเลย
0: ฝนตกเลยและช่วงกลางวัน
1: นะ
0: ช่วงกลางคืนร้อนมากพี่ปิ๊กออกไปทางเข้าข้างนอกคือร้อนมาก
1: ใช่ใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เช็คแล้วจริงๆค่ะออมว
0: ่
1: าอากาศร้อนมากแล้วก็แอบเช็คในแอปด้วย 40% ฝนตกบาปบุญจริงๆค่ะ99สาธุ
0: มาเลย
1: มาเลย
0: นั่นล่ะค
1: ่
0: ะ
1: นะคะนี่ก็ยังฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะฝนอาจจะตกบ้างนะคะในบางพื้นที่นะคะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอยางตลาดและอำเภอกำมะลาไสยค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยอันได้แก่นางอรุณีภูพาสศรีอยู่บ้านเลขที่11หมู่12ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับเหตุอัคคีภัยนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคม2569เวลาประมาณ 4:00 นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
0: จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่นางสาววรรณิกาแสนรัตน์บ้านเลขที่195หมู่ที่8ตำบลหนองแปนอำเภอกะมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยงานนี้มีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอกะมะลาไสคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมพิธีพร้อมกับร่วมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งบ้านหลังดังกล่าวค่ะเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะ
1: โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนองพระราโชบายดังกล่าวโดยจัดสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในการนี้ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียทรัพย์สินรวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสู้ต่อไปกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ผ่านพ้นนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นน้ำพระราชหฤทัยนะคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ได้ส่งกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัยโดยเฉพาะประสบนิกรชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยก็จะได้รับสิ่งนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะจากพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครจัดพิธีฉลองศพจังหวัดสกลนครจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาคณะและพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุวัฒน์59ปีพระวชิรกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอกุดบาทเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงวันที่2กันยายน2569เวลา 15:00 นที่วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์พัดยศพระราชาคณะและพระอุปัชฌาย์ตลอดจนพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสเจริญมงคลอายุวัฒน์59ปีของพระวชิรกิจจาธรเจ้าคณะอำเภอกุดบากและเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง โดยมีพระเทพวชิรรังสีเจ้าคณะจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมการแสดงมุทิตาจิตและเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: สำหรับพิธีการค่ะโดยพระวชิรกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวงได้เข้าถวายสักการะพระเถรานุเถระจากนั้นค่ะนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานฝ่ายคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พิธีกรทางศาสนพิธีจะนำพุทธศาสนิกชนไหว้พระและอาราธนาศีลโดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีลแก่ผู้ร่วมงานจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสได้ปฏิบัติหน้าที่อ่านสัญญาบัตรพระราชาคณะจากนั้นพิธีกรได้อาราธนาพระปริตรโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน25รูปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์โดยพระวชิรกิจจาธรได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโต๊ะหมู่ทักษิณานุปาทานโดยมีพระสงฆ์จำนวน120รูปร่วมกันรับทักษิณานุปาทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้กล่าวคำอนุโมทนา
0: ซึ่งในช่วงท้ายของงานค่ะได้มีการประกอบพิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวอีสานเพื่อเป็นการเรียกขวัญและถวายกำลังใจพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระวชิรกิจจาธรเนื่องในวาระโอกาสอันเป็นมงคลนี้ค่ะ
1: และนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในการฉลองสมณศักดิ์พัทยศนะคะของพระราชาคณะนั่นเองค่ะที่วัดป่านะคะวัดเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะที่ข่าวในวงการพระพุทธศาสนากันอย่างต่อเนื่องค่ะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตะสีโลเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ12ปีณที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรหมวิสุทธิ์ธรรมยุทธที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่พักสงฆ์ศรีสุภาพรหมวิสุทธิ์ธรรมยุทธ์บ้านรักษาดินแดนหมู่ที่12ตำบลสองดาวอำเภอสองดาว

0: จังหวัดสกลนครโดยมีคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันจัดงานบุญสำคัญในพิธีวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่สุภากันตะสีโลเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตะสีโลเนื่องในโอกาสครบรอบวันมรณภาพ12ปีซึ่งตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569เป็นวันแรม5ค่ำเดือน9โดยมีพลโทอำนาจแก้วหมื่นไวที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และมีพระครูวรกิจธรรมโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
1: ซึ่งภายในพิธีมีการประกอบศาสนกิจตามกำหนดการอาทิพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีถวายเครื่องไทยธรรมการทอดผ้าบังสุกุลการสวดมาติกาและการร่วมจิตตภาวนาโดยคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะทางด้านพระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่สุภากันตะสีโลท่านเกิดเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2439นับเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะและได้รับการยกย่องว่าเป็นอริยสงฆ์5แผ่นดินก่อนละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่2กันยายน2556ซึ่งการจัดงานวันรำลึกบูชาบูรพาจารย์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความกตเวทิตาธรรมและน้อมรำลึกถึงคุณูปการปฏิปทาธรรมตลอดจนคำสอนอันทรงคุณค่าของหลวงปู่สุภากันตะสีโลที่ได้วางรากฐานไว้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและแนวทางการปฏิบัติธรรมให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: ในวันที่หลวงปู่ละสังขารไปแล้วนะคะแต่ว่าคำสอนของหลวงปู่ค่ะจะยังคงอยู่ในใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะคะลูกศิษย์ของหลวงปู่นะคะกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวนะคะให้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในพระพุทธศาสนาค่ะ
1: จากเรื่องราวของด้านทางพระพุทธศาสนาค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยกันบ้างค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะชูศักยภาพไทยเป็นฐานเศรษฐกิจและแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคพร้อมกับเดินหน้าปฏิบัติปรับกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับค่ะพร้อมดึงการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างความเชื่อมั่นก่อนเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เดือนตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันที่3กันยายน2569เวลา9นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand Offer to the World งานดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนพร้อมทั้งเปิดตัวรายงานธนาคารโลก Building Thailand Future Today และผลักดันไทยสู่ประเทศรายได้สูงโดยมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนใน5อุตสาหกรรมหลักได้แก่1ค่ะการผลิตขั้นสูง2การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพ3บริการดิจิทัล4ธุรกิจเกษตรและ5เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะ
0: โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกันใน4ด้านนั่นก็คือในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างของประชากรค่ะดังนั้นนะคะไทยค่ะจึงต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสค่ะโดยเปิดกว้างและก็เชื่อมโยงกับโลกในการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนส่งเสริมการลงทุนในด้านของ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงมีการสร้างทักษะและก็องค์ความรู้ภายในประเทศรวมไปถึงนะคะการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งเป็นการลงทุนนะคะแล้วก็การเติบโตใหม่พร้อมกันนี้นะคะไทยค่ะยังต้องเตรียมรับมือกับสังคมสูงวัยด้วยการสร้าง Longevity Economy มีการเปิดโอกาสนะคะในด้านของสุขภาพสุขภาวะการท่องเที่ยวและก็เทคโนโลยีค่ะ
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้เน้นย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF และธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ไทยเราต้องนำเสนอศักยภาพในฐานะประเทศที่มีความพร้อมในด้านของอุตสาหกรรมมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมมีแรงงานที่มีประสบการณ์มีซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกและเครือข่ายดิจิทัลที่พร้อมนะคะพร้อมกับเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงตลาดและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอาเซียนและไทยเองค่ะเป็นที่พร้อมมากกว่าฐานการผลิตหรือตลาดการขายแต่ต้องเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอุตสาหกรรมที่จะกำหนดอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศค่ะอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่จงร่วมสร้างไปกับประเทศไทยของเราค่ะ
0: นี่คือภาพรวมในระดับประเทศเลยนะคะที่เรามีการพูดคุยถึงเศรษฐกิจในครบทุกมิติเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจับสังเกตได้เลยค่ะออมเรากำลังพูดถึงเศรษฐกิจในด้านของสุขภาพคำว่า longevity economy มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องหันมามองมากยิ่งขึ้นนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีการตอบรับค่ะในระดับภูมิภาคนั่นเองนะคะออมสังเกตได้ว่าช่วง 2-3 วันนี้ขอนแก่นรถติดนะคะเพราะว่าเรามีการประชุมในด้านของระบบสาธารณสุขจากทั่วทั้งประเทศเลยมาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เราก็มาคุยเรื่องของ longevity economy กันที่ขอนแก่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อเป็นการยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนวันนี้นะคะ3กันยายนค่ะที่โรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้ค่ะโดยมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการนักวิจัยและภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมงานค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กล่าวว่าระบบสุขภาพของประเทศกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งในการเข้าสู่สังคมสูงวัยภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรวมไปถึงข้อจำกัดของกำลังคนและทรัพยากรซึ่งในขณะเดียวกันนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความยืดหยุ่นทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และบทเรียนจากพื้นที่เพื่อนำเอาผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วนะคะได้ไปส่งต่อสู่หน่วยบริการสุขภาพและชุมชนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงนะคะความร่วมมือของเครือข่ายในหน่วยงานส่วนกลางค่ะเขตสุขภาพจังหวัดหน่วยบริการสถาบันการศึกษาภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนด้วยนั่นเองค่ะ
1: โอกาสนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่นชัยนาทนเรนทรค่ะประจำปี2568จำนวน5รายได้แก่ศาสตราจารย์พิเศษดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรอธิการบดีสถาบันพระบรมราชนกประเภทบริหารแพทย์หญิงพัทิราทางรัตนสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีประเภทบริการรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ประเภทวิชาการพร้อมด้วยพระวชิระคณาธรเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการประเภทผู้นำชุมชนและนางยุพินกายทวันประธานอสมตำบลเหมืองจี้จังหวัดลำพูประเภทประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะได้มอบรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569ในระดับโรคเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจให้แก่นายแพทย์ถาปนันมหิสนันนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสมเด็จพระ

0: 181เรื่องในรูปแบบของ Innovation Presentation จำนวนนะคะนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาระบบสาธารณสุขนะคะของประเทศต่อไปเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะ
1: ก็มีนโยบายที่จะดูแลประชากรทุกกลุ่มไว้ให้มีสุขภาพดีนะครับวันนี้นอกจากที่เป็นการประชุมเชิงวิชาการแล้วนะครับที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำความรู้เชิงวิชาการซึ่งจะมีอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักวิจัยนะครับหรือว่าสาขาใดๆก็ตามนะครับแล้วก็นอกจากที่เรามาประชุมวิชาการวันนี้แล้วเนี่ยเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรด้านสาธารณสุขนะครับที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทรนะครับประจำปี2568นะครับรวมไปจนถึงนักการสาธารณสุขดีเด่นที่ได้รับรางวัลนะครับในปีนี้นะครับ
0: เรื่องราวนะคะของการประชุมของทางกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะ
2: ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปติดตามในเรื่องของภาคการเกษตรกันบ้างค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ับมาพบกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราสองคนจะพาไปติดตามข่าวสารในด้านของการเกษตรกันบ้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในการแก้ภัยแล้งประจำปี2569มีการเตรียมส่งมอบใบอนุญาตในการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรใน11อำเภอรวม52รายนายราชันซุ่นหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอเพ็ญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอของอำเภอเพ็ญเข้าร่วมในโอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติบัตรในการมอบใบอนุญาตนะคะในการใช้น้ำบาดาลแก่กลุ่มเกษตรกรอำเภอเพ็ญจำนวน26รายภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนสำหรับกิจกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้งนอกเขตชนประทานโดยมีระบบการกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และได้ลงพื้นที่ค่ะในการเยี่ยมชมบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแก้ปัญหาภัยแล้งนอกเขตชนประทานของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของนายวีรพันธ์เว้นบาปอยู่ที่หมู่ที่14ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญพร้อมให้คำแนะนำค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำและต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พื้นที่การเกษตรพร้อมกันนี้นะคะยังยืนยันนะคะร่วมกับกลุ่มเกษตรกรว่าอุดรมีน้ำไม่แล้งแล้ว
1: ทางด้านนายชัยพิชิตสอนสมนึกค่ะผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้กล่าวว่าการมอบใบอนุญาตในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดการใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทางนี้ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปค่ะ
0: เราอยู่ในภาวะที่เกิดความวิบัติของสภาพอากาศนะคะของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและนอกเหนือจากปัญหาแล้งค่ะอีกหนึ่งปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของวัชพืชค่ะที่อยู่ตามหนองน้ำเดี๋ยวเราไปลงพื้นที่เอาใจช่วยกันหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังพบจอกหูหนูยักษ์ค่ะปกคลุมทั่วหนองหานกุมภาวะปีปิดกั้นทางน้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้านค่ะนายราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมด้วยนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านอุ่มจานหมู่ที่10ตำบลอุ่มจานค่ะเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยกำจัดวัชพืชจอกหูหนูยักษ์ในหนองหานกุมภาวะปีค่ะ
0: ค่ะโดยนายสยามบุตรโยจันโทโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหนองหานกุมภาวะปีค่ะเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในหมู่ที่10ตำบลอุ่มจานแต่มีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากค่ะประกอบกับสภาพแหล่งน้ำตื้นเขินและก็มีจอกหูหนูยักษ์นะคะที่มาปิดกั้นทางน้ำบริเวณปั๊ม PBPR ค่ะทำให้น้ำนะคะไม่สามารถไหลเข้าสู่หนองน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านได้ขณะที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานค่ะก็มีข้อจำกัดในด้านของงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์นะคะเครื่องจักรจากทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุดรธานีเพื่อที่จะนำมาใช้ในการขุดลอกและก็กำจัดวัชพืชเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้เครื่องจักรกำลังพลนะคะและก็งบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติค่ะ
1: สำหรับการดำเนินงานค่ะก็จะใช้ในส่วนของเรือกำจัดผักตบชวากรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน2ลำ รถแมคโครคอยาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน1คันและรถแมคโครคอสั้นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน1คันซึ่งได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชในหนองหารกุมภาวะปีจนถึงวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็สามารถกำจัดวัชพืชได้ประมาณ 3,503,900 ตารางเมตรหรือคิดเป็นปริมาณจอกหูหนูยักษ์รวมกันประมาณ 179,882.75 ตันค่ะต้องบอกว่ามีปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะปริมาณแล้วก็เป็นกินต้องเรียกว่ากินพื้นที่กว้างมากๆ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอย่างที่ได้รายงานมาเลยนะคะว่าจอกหูหนูยักษ์เนี่ยเขาไปปิดทางน้ำนะคะที่จะเข้าไปอยู่ในแหล่งน้ำที่ใช้ในการบำบัดแล้วก็ผลิตนะคะออกมาเป็นน้ำใช้อู้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆนะคะเพราะว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่นะคะอาจจะขาดแคลนน้ำได้ยังไงก็ฝากหลากหลายหน่วยงานนะคะเชื่อว่ามีอีกหลากหลายพื้นที่ที่ต้องการกำลังพลนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือในจุดนี้นั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการเกษตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาน้องออมสินนะคะแล้วก็คุณผู้ชมไปติดตามนะคะเรื่องราวในด้านของวิชาการการศึกษากันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อเป็นการเปิดเวทีเผยแพร่ผลงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมฝึกฝนทักษะให้แก่ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะได้มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะโดยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือค่ะระหว่างทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีดร.อนุพงษ์ชุมแวงวาปีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยนายคารมคำพิทูลปลัดจังหวัดขอนแก่นนายบุญเหลือทองอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนค่ะจากโรงเรียนในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจำนวน26โรงเรียนค่ะ
1: ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมกับฝึกทักษะให้กับผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการและแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิคุณครูและเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจค่ะสร้างให้เห็นถึงความสำคัญในการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คณะครูการแข่งขันโครงการการนำเสนอปากเปล่าทั้งหมด7สาขาและการแข่งขันโครงงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์ทั้ง6สาขาค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนับเป็นก้าวสำคัญของการศึกษาในด้านของวิชาการที่เครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษทั้ง26โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิชาการเพื่อจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปค่ะ
0: จากการประชุมครั้งนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเริ่มมุ่งเน้นไม่ใช่แค่วิชาการแล้วนะคะแต่ว่าเน้นให้น้องๆเนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันการที่จะทำสักโครงงานหนึ่งก็ต้องอาศัยเยอะแยะเลยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เนาะเราต้องมาคอยแบบคิดว่าเอ๊ะหัวข้ออะไรเพื่อนช่วยทำอะไรได้บ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: เราทำอะไรได้บ้าง
1: ถูกต้องนั่นก็คือการแบ่งหน้าที่กันเธอหาข้อมูลฉันเตรียมพรีเซนต์
0: ค
1: ือมันหลายอย่างค่ะมันได้ฝึกหลายอย่างอยู่แล้ว
0: นะคะต้องฝึกหลายอย่างจริงๆนะคะเพราะยิ่งโดยเฉพาะอย่างเงี้ยออมสินก็คือเคยประกวดนางงามมันจะรู้เลยว่าการที่เราต้องไปเจอผู้คนเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องมีการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: ถูกต้อง
0: กิจกรรมกลุ่ม
1: ใช่แล้ว
0: นะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ให้น้องๆได้มารวมตัวกันค่ะ
1: พาไปติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะนั่นก็คือโครงการโชว์แอนด์แชร์ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมผ่านโครงการโชว์แอนด์แชร์เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นค่ะที่บริเวณโถงอาคารชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เนชนกจันทร์สว่างอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการโชว์แอนด์แชร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ค่ะ ในโครงการนี้นะคะเพื่อนำเสนอผลงานจากการลงพื้นที่จริงตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาเลยค่ะโดยได้รวบรวมนวัตกรรมเชิงพื้นที่กว่า30ผลงานที่สะท้อนถึงการแก้ไขปัญหาและยกระดับฐานรากทั้งในด้านของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการส่งเสริมสุขภาพสังคมการบ่มเพาะศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การเป็นนักนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านของการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือข้ามศาสตร์และการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตค่ะ
0: ซึ่งก็ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการที่จะทำหน้าที่ค่ะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมด้วยองค์ความรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงค่ะที่รวดเร็วในปัจจุบันนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะคะให้น้องๆนักศึกษาค่ะได้มีเวทีในการแสดงผลงานมีการประกวดด้วยนะคะในทุกๆพื้นที่ค่ะความสามารถของแต่ละคนก็แตกต่างกันทั้งความสามารถในด้านของวิชาการนะคะอย่างนี้น้องๆก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษนะคะก็ได้มาเผยนะคะถึงความมั่นใจนะคะบนเวทีที่สำคัญแห่งนี้นั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นมีโปสเตอร์เยอะแยะเลยน้องๆก็ได้นำเสนอเรื่องราวความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ชิ้นไหนที่น่าสนใจก็จะถูกเอาไปต่อยอดนั่นเองนะคะนี่ก็อยากที่จะให้ทุกๆคนนะคะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆในทุกกิจกรรมด้วยนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของการศึกษานะคะทั้งมัธยมศึกษาอุดมศึกษาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรายังมีอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะที่จะไปดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะโชว์ศักยภาพเกษตรมูลค่าสูงในการบุกตลาดเมืองกรุงจัดงานใหญ่ค่ะกับงานชัยภูมิพรีเมียมอะโกรเฟสนะคะในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายนนี้ที่อตก.ค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิได้มีการจัดงานชัยภูมิพรีเมียมอะโกรเฟสนะคะงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่2ถึง3กันยายนนี้นะคะที่บริเวณองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตก.กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมียมเลยนะคะจากมือของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะ
1: ทางด้านนายอนันต์นาคนิยมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านได้เปิดเผยว่าจังหวัดชัยภูมิเนี่ยค่ะมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสู่เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลบนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ว่าเราจะมีพื้นที่การเกษตรกว่า 3.40 ล้านไร่แต่พี่น้องเกษตรกรก็ยังประสบปัญหาด้านต้นทุนและราคาผลผลิตอยู่ค่ะทางจังหวัดจึงได้เร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยได้มีการอบรมและพัฒนาเกษตรกรกว่า500รายให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนอะโวคาโดกาแฟและแมคคาเดเมียค่ะซึ่งในงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการขยายช่องทางการตลาดใหม่และแสดงศักยภาพของเกษตรกรชัยภูมิให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาทุกคนค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นมีสุราท้องถิ่นด้วยนะคะแบรนด์ชัยภูมิน่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานค่ะก็จะได้พบกับสินค้าเกษตรคุณภาพสูงนะคะในรูปแบบของสินค้าแปรรูปและก็ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นนะคะของทางจังหวัดชัยภูมิภายใต้แนวคิดเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพจากมือเกษตรกรโดยตรงจากจังหวัดชัยภูมิที่มีความสดคุณภาพดีทุกสิ่งปลอดภัยนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีกิจกรรมในการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาดนะคะระหว่างผู้ประกอบการและก็เกษตรกรโดยตรงนั่นเองค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญมากๆเลยนะคะที่ยกเอาสินค้านะคะของทางจังหวัดชัยภูมิไปกรุงเทพเลยนะคะไปที่อตก.นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าตลาดอตก.เนี่ยมีแต่ของอร่อยนะคะของดีของเด็ดอตก.เนี่ยเยอะมากนะคะจำได้ว่าตอนเด็กถ้าไปอตก.เนี่ยก็อาม่าจะซื้อทุเรียนก้านยาวให้ทานแพงมากนะคะตอนนั้นรู้สึกว่ามันแพงมากจริงๆคืออตก.เนี่ยของพรีเมียมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทางจังหวัดชัยภูมินะคะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาก็เลือกของดีไปแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ได้ไปอวดสู่ชายตาชาวกรุงเทพ
1: เหลือแค่แรงซัพพอร์ตนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนชาว ชาวเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไปเสิร์ฟถึงที่แล้วเลยแรงซัพพอร์ตจากทุกๆคนที่อยู่ใกล้เคียงนะคะบริเวณที่จัดงานก็สามารถไปซัพพอร์ตแล้วก็ไปอุดหนุนชาวชัยภูมิได้นะคะ
0: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยทุกพื้นที่เลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ้อมขอโดยเฉพาะการท่องเที่ยว
1: ถูกต้องค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันต่อค่ะ

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความสดใหม่เลยนะคะของรูปแบบในการเข้ารายการจิงเกิลใหม่ๆ
1: ใช่แล้ว
0: อะไรใหม่ๆ
1: ต้องบอกว่าเปิดมาแบบสนุกเผื่อใครที่กำลังฟังอยู่จะเห็นว่าเราแบบมาเนิ่มๆเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่นะคะเราก็เสิร์ฟความสนุกในเรื่องของข่าวเนี่ยอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมติดตามพวกเราไว้นะคะมีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคต้องบอกว่าอันนี้เครียดเลยจริงๆ
1: ใช่ค่ะพี่พริ้งแต่ว่าก่อนที่จะไปในเรื่องของโลกนี
0: ่
1: พูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พี่พริ้งทิ้งไว้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: คือออมสินอ่ะก็เป็นสายมูค่ะพี่พริ้งอยากให้พี่พริ้งแบบพาไปท่องเที่ยวหน่อยได้ไหมมี
0: โอ้โห
1: ที่ไหนพาไปไหม
0: อันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนเนี่ยรู้จักแต่หลายคนก็แอบลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปย้อนนะคะกับเส้นทางที่น่าสนใจมากๆสำหรับการท่องเที่ยวสายมูค่ะพาไปดูนะคะกับอันซีนแห่งใหม่เลยค่ะรอรับนักท่องเที่ยวสายมูนะคะตามหอยพญานาคที่ถูกลืมไปแล้วกว่า43ปีที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะชาวบ้านค่ะบ้านปลาขาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแจ้งข้อมูลผ่านเพจข่าวออนไลน์นะคะที่เพจแฟนข่าวกาฬสินธุ์ค่ะหลังพบนะคะว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนนะคะนี่เลยอย่างในภาพข่าวที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเป็นลานหินธรรมดาค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็สะดุดตามากๆเลยนะคะก็เลยอยากที่จะชวนนะคะนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมูค่ะมาเช็คอินกราบไหว้ดอนตาปู่ค่ะเพื่อเป็นการขอพรนะคะแล้วก็ขอโชคลาภนั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาเชื่อว่ามีผู้ประสบความสำเร็จตามคำอธิษฐานมาแล้วหลายรายนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ขออนุญาตเป็นตามความเชื่อนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็เลือกเชื่อนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะมีผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็ได้ไปลงพื้นที่ที่บ้านปลาขาวหมู่ที่6ตำบลคงบงนะคะอำเภอห้วยพึ่งค่ะโดยมีผู้ใหญ่บ้านนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบงค่ะแล้วก็ตัวแทนนะคะของชาวบ้านกว่า20คนนะคะได้ร่วมพาไปสำรวจพื้นที่ซึ่งพบนะคะเส้นทางค่ะเป็นถนนคอนกรีตนะคะที่เดินทางสะดวกค่ะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะพร้อมที่จะรองรับเลยค่ะพื้นที่ดังกล่าวค่ะเป็นลานหินกว้างนะคะคล้ายกับลานนาวาซึ่งพบข้อความนะคะระบุว่าเป็นอนุสถานของชาวบ้านปลาขาวก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2526ค่ะโดยนายอำเภอกุชินารายนะคะนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำผุดหลายแห่งเลยค่ะโดยชาวบ้านนะคะเขามีชื่อเรียกกันว่านะคะที่บ่อด้านหน้าเนี่ยว่าบ่อสวรรค์นะคะและก็ที่บริเวณบ่อด้านขวานะคะเขาเรียกว่าบ่อนรกนั่นเองค่ะซึ่งที่พื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าถูกลืมเลือนมานานกว่า43ปีเลยค่ะ
1: และทางด้านชาวบ้านนะคะนายสาชมภูทัศน์อายุ71ปีค่ะเขาก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังว่าเดิมแล้วค่ะบริเวณนี้มีหมาป่าชุกชุมเลยจึงเรียกว่าลานหมาในต่อมาชาวบ้านหลายคนค่ะก็ฝันเห็นตัวเลขแล้วก็พญานาครวมถึงหนองน้ำหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้นำตัวเลขไปเสี่ยงดวงก็ถูกรางวัลค่ะพี่พิงค์
0: wow.
1: แล้วเมื่อมาสำรวจพื้นที่ก็พบว่ามีบ่อน้ำจริงๆรวมถึงความเชื่อว่าเคยพบเหล็กไหลในพื้นที่นี้ด้วยชาวบ้านก็เชื่อว่าบ่อสวรรค์เนี่ยมีน้ำผุดขึ้นตลอดไม่เคยแห้ง และมีผู้ที่มาบนมาขอพรให้พบกับคนที่หายไปหรือว่าลูกที่หายก่อนที่จะมาพบตามคำขออีกด้วยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมาพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
0: ค
1: โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและเราก็ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันแบบผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะ
0: นะคะเดี๋ยวเราชมภาพกันอีกสักนิดนึงนะคะนี่ก็คือเขาลักษณะเหมือนคล้ายๆ 3,000 โบกนะคะที่มันจะมีเป็นแอ่งขึ้นมาเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้แหละที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นบ่อสวรรค์กับบ่อนรกนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมค่ะที่จะได้ไปเห็นทั้งความสวยงามนะคะให้ความเชื่อนำพาละกันนะคะส่วนใครคิดเห็นอย่างไรนะคะต้องไปชมด้วยตัวคุณผู้ชมเองแต่สิ่งที่เราสองคนได้เห็นตอนนี้คือมันทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: ชาวบ้านก็เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่นะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะคะก็จะได้เกิดการกินใช้นะคะในพื้นที่มากยิ่งขึ้นอันนี้วัดความลึกอุ๊ยค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะ ว้าว
1: น่าจะประมาณเมตรกว่าได้อยู่มั้งคะ
0: เมตรกว่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปท่องเที่ยวนะคะในสถานที่นี้นะคะอันซีนแห่งใหม่กับการตามหอยพญานาคที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะต้องมีให้มีเหมือนเป็นคนพื้นที
1: ่ใช
0: ่ค่ะที่จะได้แนะนำมีไกด์นำพานะคะดอนตาปู่นั่นเองค่ะก็ไปขอพรโชคลาภตามความเชื่อนะคะของคุณผู้ชมได้นะคะในพื้นที่แห่งนี้ต้องมีเวลาไปแล้วล่ะค่ะออม
1: ใช่แล้วค่ะต้องบอกเป็นแลนด์มาร์คใหม
0: ่
1: นะคะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาพัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เป็นสถานท่องเที่ยวที่นิยมไปเลยเป็นแหล่งที่ต้องไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ได้เลย
0: ห้ามพลาดเลยนั่นเองนะคะยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวยที่สุดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่มากับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้ก็คือโรคภัยไข้เจ็บค่ะต้องบอกว่าหลายโรคมากๆเลยนะคะในพื้นที่จังหวัดเลยเดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยค่ะจังหวัดเลยค่ะได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยแล้วก็ได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์โรคสำคัญเพื่อเร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังแบบเข้มข้นเลยค่ะโดยเฉพาะด่านชายแดนแล้วก็ชุมชนค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้รายงานข้อมูลล่าสุดค่ะเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาทางจังหวัดเลยค่ะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม105รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะโดยพบในพื้นที่ระบาดหนัก3อำเภอได้แก่อำเภอด่านซ้าย51รายนาแห้ว12รายและภูเรือ11รายค่ะทางสสจ.เลยก็เร่งเปิด PHEOC ค่ะติดตามอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกำจัดลูกยุงลายอีกหนึ่งโรคค่ะที่ต้องบอกว่าก็ในช่วงนี้เป็นบ่อยนะคะในเรื่องของโรคมือเท้าปากสะสมแล้วตอนนี้139รายค่ะยังไม่พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีอายุไม่เกิน4ปีพบในหลายอำเภอเลยค่ะอำเภอนาแห้วผาขาวเอราวัณและอีกหนึ่งโรคนะคะเป็นโรคซิฟิลิสค่ะหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พบผู้ป่วยสะสม51รายอัตราป่วยสูงสุดในอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมและอำเภอด่านซ้ายจึงได้เน้นย้ำในเรื่องของยุทธศาสตร์การป้องกันและการมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานตัวเลขค่ะของโรคไข้หวัดใหญ่สะสมนะคะสูงถึง 1,289 ราย
1: ค
0: ่ะซึ่งระบาดมากนะคะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะในช่วงวัยประมาณ 5-9 ปีและกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะโดยมีอัตรานะคะป่วยสูงสุดในอำเภอปากชมอำเภอนาแห้วและอำเภอภูหลวงโดยมีการเร่งนะคะในการฉีดวัคซีนของกลุ่มเสี่ยง608ตั้งเป้าค่ะให้ครอบคลุมถึง 90% ค่ะตัวเลขของโรควัณโรคนะคะเร่งคัดกรองใน7กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะในทุกอำเภอซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ 95% ขึ้นไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมค่ะรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในการลงพื้นที่ทุรกันดารค่ะไม่ว่าจะเป็นอำเภอด่านซ้ายและอำเภอนาแห้วรวมไปถึงการใช้ระบบ V.dot ค่ะและอสมชุมชนเพื่อในการนะคะช่วยกำกับการกินยาของผู้ป่วยให้ครบโดสนะคะและอีกหนึ่งตัวเลขนะคะสำหรับโรคของพิษสุนัขบ้าค่ะพบนะคะว่าสัตว์ติดเชื้อสุนัขบ้า2ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองเลยนะคะที่บ้านนาแขมและอำเภอท่าลี่ที่บ้านน้ำแขมค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่าประชาชนหากถูกสุนัขนะคะหรือว่าแมวข่วนหรือกัดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนค่ะ
1: ซึ่งการแก้ไขนะคะก็มีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการยกร่างแผนปฏิบัติการปี2570เตรียมจัดประชุมระหว่างวันที่22ถึง23กันยายนนี้ค่ะเพื่อปรับทบทวนแผนควบคุมโรค6โรคสำคัญเน้นเพิ่มมาตรการพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลและให้ตั้งคณะทำงานด่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่หลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฉบับล่าสุดเห็นชอบให้เพิ่มตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากรเข้าร่วมคณะทำงานด่านทาลีค่ะเพื่อเป็นการเสริมความเข้มงวดแล้วก็คัดกรองโรคแบบข้ามพรมแดนนะคะก็หลากหลายโรคนะคะในช่วงนี้ที่มาสำคัญมากๆคือในการป้องกันแล้วก็ช่วยกันดูแลตัวเองก่อนอันดับแรก
0: ถูกต้องเลยนะคะโรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะคะช
1: ่
0: วงนี้ก็มีข่าวนะคะในเรื่องของโควิดที่กลับมาอีกแล้วนะคะโควิดก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมที่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถป้องกันเบื้องต้นได้ใส่แมสยังคงช่วยได
1: ้
0: นะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะล้างมือยังคงช่วยได้นะคะเมื่อวานนี้แอบไปอ่านข่าวมาค่ะคุณหมอเขาให้คำแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยค่ะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้แต่ ่ว่าถ้าสําเรียกว่าไงจําเป็นที่สุดเลยนะคะสําหรับการล้างมือที่สะอาดคือไปล้างด้วยน้ําสบู่คือล้างจริงจังเลยค่ะคุณผู้ชมตัวนี้จะสามารถช่วยป้องกันเชื้อโรคได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กเล็กนะคะว่าจะเป็นโรคของมือเท้าปากนะคะหรือว่า RSV นั่นเองนะคะที่ล้างมือเนี่ยจะได้ดีกว่าสเปรย์แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะยังหายใจไม่ทั่วท้องเลยค่ะออมกับโรคที่เกิดขึ้นนะคะมากันที่ยาเสพติดอีกแล้วโอ้โหซึ่งข่าวนี้นะคะก็น่าติดตามมากๆเพราะว่าโอ้โหเห็นจำนวนกับตัวเลขแล้ว
1: เยอะมากๆเลยค่ะ
0: เยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้กันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะผนึกกำลังตำรวจทหารปกครองในการแถลงผลขออภัยค่ะในการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดนะคะยึดยาบ้าค่ะรวมกว่า 227,251 เม็ดเดินหน้านะคะในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมพื้นที่อำเภอพังโคนได้ผู้ต้องหา1รายตรวจยึดยาบ้านะคะได้จำนวน 214,000 เม็ดและผลการจับกุมนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองสกลนครนะคะในชุดพิฆาตยาเสพติดอำเภอเมืองสกลนครสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4รายตรวจยึดยาบ้าได้จำนวน 13,20051เมตร
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่สภ.พังโคนค่ะก็ได้ตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้อ Isuzu รุ่น D-Max ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังเข้ามาที่จุดตรวจจุดสกัดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดแล้วก็สังเกตพบว่าลักษณะเนี่ยมีพิรุธนะคะจึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบซึ่งคนขับนะคะก็คือนายวิทูลชาวอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้ขับขี่ค่ะสอบถามก็พบว่ามีลักษณะคล้ายกับคนเสพยาค่ะมีอาการมึนเมาตอบคำถามวกไปวนมาตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวน2กระสอบประมาณ 214,000 เม็ดค่ะซุกซ่อนอยู่บริเวณห้องโดยสารด้านหลังสอบถามผู้ต้องหาก็ให้การว่าได้รับจ้างจากชาวสปป.ลาวค่ะให้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยทำมาแล้วประมาณ 2-3 เดือนค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวขยายผลตรวจสอบไปค้นบ้านพักที่จังหวัดบึงกาฬและทำการยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช 2564 ค่ะซึ่งของที่ยึดมาได้นะคะก็ได้แก่รถกระบะจำนวน1คันมูลค่า 500,000 บาทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจำนวน1คันมูลค่า 500,000 บาทรถจักรยานยนต์จำนวน2คันมูลค่า 80,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งสิ้น 1,800,000 บาทค่ะ
0: ค่ะและก็จากผลการปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครในวันเดียวกันนะคะก็คือในวันที่1กันยายนค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอเมืองสกลนครหรือว่าชุดพิฆาตยาเสพติดนะคะได้นำโดยค่ะนายวิชาญอิทธิเรียกมงคลค่ะนายอำเภอเมืองสกลนครนายกฤตคุณแก้วคุณนอกป้องกันจังหวัดสกลนครค่ะนายกฤตนันท์ยิ้วพรมปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองกำลังทหารจากกรมทหารราบที่3ค่ะได้ลงพื้นที่สืบสวนขยายผลจากการแจ้งเบาะแสผ่านทางหน้าเพจ Facebook นะคะของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งมีการปฏิบัติการกวาดล้างในพื้นที่ตำบลพังคว้างสามารถนะคะจับกุมผู้ต้องหานะคะได้ทั้งสิ้น4รายค่ะโดยรายที่1นะคะเป็นของกลางยาบ้า51เม็ดค่ะรายที่2นะคะเป็นของกลางยาบ้า 1,200 เม็ดนะคะรายที่3และ4ค่ะของกลางยาบ้ารวม 12,000 เม็ดนั่นเองค่ะซึ่งรวมของกลางนะคะยาบ้าทั้งหมด 13,251 เม็ดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะมีการตรวจยึดทรัพย์สินนะคะรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาทค่ะโดยได้นำตัวผู้ต้องหานะคะส่งมอบพนักงานสอบสวนสภ.ตาดโตนเพื่อเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะต้องบอกว่ารวบรวมจากหลากหลายพื้นที่นั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเลยก็คือตัวเลขที่มันเยอะมากๆถ้าหลุดออกไปได้โอ้โหไม่ดีเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะเจ้าหน้าที่ได้ดูแลควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สามารถสกัดกั้นในเรื่องของยาเสพติดได้ก็คือการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ค่ะภายในกำลังร่วมกันระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้ลาดตระเวนเข้มในแนวชายแดนนะคะเพื่อป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายค่ะ กองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105ได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจรัตเวนร่วมกันระหว่างกองกำลังณจุดประสานงานระหว่างกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและกองกำลังผาเมืองบริเวณบ้านนาเจริญตำบลเหล่ากอ6อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยบูรณาการกำลังร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังผาเมืองหมวดตำรวจตะเวนชายแดนที่247และกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่3203ค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนกำลังพลนะคะก็มีการร่วมมือกันลาดตระเวนนะคะตรวจภูมิประเทศตามเส้นทางและก็พื้นที่สำคัญบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีการเฝ้าระวังบุคคลและพาหนะต้องสงสัยรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและก็เป็นการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดนั่นเองค่ะแล้วก็มีสิ่งกฎหมายผิดสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะคะแล้วก็การกระทำความผิดในเงื่อนไขของตามแนวชายแดนตลอดจนการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะการปฏิบัติภารกิจร่วมกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและการเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลพื้นที่ชายแดนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยทุกหน่วยค่ะพร้อมบูรณาการกำลังและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยปกป้องอธิปไตยและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัยและประเทศชาติมีความสงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะ
0: พื้นที่รอยต่อเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการกระทำความผิดในหลากหลายรายการเลยค่ะก็ฝากถึงหน่วยงานที่มีความร่วมมือตรงนี้นะคะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปติดตามในเรื่องของราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โลกนะคะก็เริ่มมีความผันผวนอีกครั้งหนึ่งนะคะส่งผลให้ทั้งราคาทองแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะก็มีการปรับตัวตามไปด้วยนั่นเองค่ะยังไงคุณผู้ชมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะไม่ตื่นตระหนกค่ะเราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะด้วยความมั่นคงมากที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนะคะโซเดลที่บริเวณประเทศจีนใต้ตอนบนค่ะซึ่งประกอบนะคะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวค่ะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงค่ะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ไปดูอุณหภูมิประจำวันนี้กันบ้างค่ะในพื้นที่อีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสขณะที่อีสานตอนล่างของเราค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสค่ะคุณภาพอากาศประจำวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกพื้นที่มีแต่คุณภาพอากาศดีถึงดีมากเลยนะคะสังเกตได้จากน้องอีโมจิของเรานะคะที่สื่อถึงอารมณ์ที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยค่ะสิ่งที่เราต้องกังวลในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของฝนนะคะที่ตกบ้างไม่ตกบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะดูแลสุขภาพในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: แล้วก็อย่าลืมติดตามสถานการณ์นะคะทั้งไทยในไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศค่ะเพื่อให้เราไม่ตกทุกข่าวสารแล้วก็ที่ NBT ขอนแก่นก็จะนำเสนอข่าวที่ถูกต้องมากที่สุดค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วและพี่พริ้งทิติมาด่านวิบูลย์พร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคอีสานขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พร้อมเมื่อแสงสูนขึ้นสุริโยพลพุงปวงโมกไก่ผู้โจรตอนเต้นเขื่อนค้อนอันว่ากุญซ่อนสร้างอัศดรมามิงมะหิงสาโดดเป็นงัวลานผ่านหนีเขากับผ้ากันดันอารัญญาในป่าคณะสัตว์สิงเสือหนีเสียงจากเมืองฟังเสียงปุงปุงกองป่องปูญาคูปุ่นเยอดูตระการเสียงมวนยินยำเศร้าสุริโยขึ้นแสงทองแจ่งซองสีเมฆป่าแดงล้อมเปลี่ยมเขาเลาะเรียบใต้ตีนตำแถวผู้ดูเขาคดหมอกห้วยห้ำใหม่มีทั้งใบตองตองแสงทองปล่อยซืนฝูงมูดวงดอกไม้บานหอมหื่นหอมสะแล้วขอเจริญพรออกตัญญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตัญญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าจีต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เต้ากันมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกติงทุกย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮันเป็นนั่นล่ะออกสัญญาณโยมเอ้ยเป็นทักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่แก่สละวิถีชีวิตของความเป็นปุเป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนอย่างสันเดชเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสร้างกันแปลงเอาเนาะว่าได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีจะสละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดึกลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่จิ๊บตักบาทหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุโขทัยควันพร้อมเมื่อแสงสูนขึ้นสุริโยฝนพุ่งฝุ่นแล้วพงบกไก่ผู้โจรตนเป็นเคลื่อนก้อนอันวักขุนซ่อนสั่งอัศดรมามิงมาหิงสาโดดเป็นงัวลานพันนี้เขากับภาคกันดันอารัญญาในป่าคณะสัตว์สิงเสือนี้เสียงจากเมืองฟังเสียงปุ้งปุ้งก่องปวงปูญาคู่ฝุ่นเยอะดูตระการเสียงมวนยินย่ำเต่าสุริโยขึ้นแสงต้อง

แจ่งซองสีเมียดป่าแดงหล่อมเลี่ยมเขาเลาะเหลียบใต้ตีนตำแถวผู้ดูเขาคดหมอกห้วยห้ำใหม่มีตั้งใบตองตองแสงต้องต่อยเสือนฟูงมดดวงดอกไม้บานหอมหื่นหอมเดือดบลาญาติย่อมวิถีชีวิตของพวกเฮาเนาะนี่ล่ะมันก็เป็นธรรมชาติเด้การที่เฮาได้มีโอกาสในการเกิดมาเป็นผู้เป็นก้นได้พบปะพระพุทธศาสนามีโอกาสในการประพฤติดีปฏิบัติดีสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีอย่างนั้นล่ะมันก็มีความสุขนะแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยโอ้ยหัวจักในการเหตุการทำการสั่งการแปลงนี่ล่ะโดยเฉพาะการทำคุณงามความดีเฮ็ดเอาไว้ทำเอาไว้คนเฮาแต่ทำความดีไว้แล้วนี่มันก็ติดตามโตตนนะคุณงามความดีมันติดตามเฮาและมันก็อยู่น้ำเฮาเด้เพิ่นจึงว่าวเนาะพระพุทธเจ้ามีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27เพิ่นบอกว่าผู้ใดได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนหน้าคือว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้แล้วในโลกภายหลังผู้นั้นสิได้เฮ็ดได้ทำหรือว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำอีกก็ตามก็ย่อมเป็นผู้ควรแก่เครื่องบูชาโดยส่วนเดียวอย่างไรเห็นบ่ล่ะความดีมันติดตามบรรยากาศรายการแผนที่ธรรมะเฮานี่เป็นบรรยากาศอบอุ่นตัวคือจังครับญาติพี่น้องมาตุ่มมาห้อมกันจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะจึงว่าความดีความดีทําไว้ทําไว้ผู้ใดได้เฮ็ดคุณงามความดีไว้ก่อนนะคือว่าได้ทําสิ่งดีกับที่ทําได้ยากไว้แล้วในโลกภายหลังผู้นั้นสิได้เฮ็ดได้ทําหรือว่าบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทําอีกก็ตามก็ย่อมเป็นผู้ควรแก่เครื่องบูชาเพิ่นว่าจังซั่นเด้คือความดีญาติโยมเนาะความดีคนดีนี่ล่ะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเพราะว่าผู้ใดก็ปรารถนาแม่นบ่ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดีเนี่ยมันเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปก็คือว่าปรารถนาที่สิเป็นคนดีด้วยตัวของเจ้าของเองบ้างปรารถนาที่สิได้คนดีมาเป็นมิตรสหายพวกพ้องมาเป็นกูก้องรวมชีวิตบ้างหรือว่าปรารถนาบุตรธิดาเป็นคนดีบ้างเพราะว่าเสื่อมันว่าคนดีนั่นก็ย่อมสีน้ำแต่ความสุขกายสบายใจมาให้เป็นที่พึงพาอาศัยได้เพราะว่าเป็นคนมีน้ำใจไฟแต่ในทั้งสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลแม่นบ่ล่ะเสื่อมันว่าคนดีสีบ่น้ำทุกข์เดือดร้อนมาให้เจียงสละสีบ่เย็ดบ่ทำสิ่งที่ตัวเสียหายให้แก่ตนและกับครอบครัววงตระกูลคนดีเนี่ยคือคนจังไหนเนี่ยอันนี้ก็ถามกันมาตั้งแต่ปุแต่ปู่เป็นเด้และก็สิได้รับคำตอบแตกต่างกันไปอ่ะนะเพราะว่าความเห็นเกี่ยวกับลักษณะของคนดีเนี่ยมันมีแตกต่างกันตามความปรารถนามันบ่คือกันบางเดือเห็นบ่เฮาถามเขาก็สิตอบว่าผู้แล้วคนซื่อสัตย์สุจริตบ่คดโกงนี่เป็นคนดีหรือว่าบางเดือก็บอกว่าคนขยันมันเพียรนี่เป็นคนดีหลังเดือกับว่าคนเว้าจริงทำจริงน่ะล่ะเป็นคนดีจังสินะนี่อันนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องคำนิยามถ้าว่าผู้ใดเป็นคนดีจังสินะแม้ในทัศนะทางพระพุทธศาสนาเพิ่นจะมีการแสดงลักษณะของคนดีไว้ในที่หลายมองอย่างเพิ่นแสดงสัพพุริสธรรม7ประการจังสินะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของคนดีคือกันเด้สัพพุริมีอีหยังแน่สัพพุริสธรรม7ประการถ้าผู้ใดผู้เหตุผู้ผลผู้ตนผู้ประมาณผู้การผู้ซุ่มซ่อนผู้บุคคลเดียดันหน้านั่นอันนั้นเป็นกับว่านี่ละคนดีละคนดีเป็นว่าคนดีนี่เป็นคนจริงที่เป็นว่านี่ลักสัพพุริสธรรมเดียดันนะสัพพุริสธรรมธรรมของสัพพุรุษของคนดีนักปราชญ์บัณฑิตธรรมมันอยู่ตาความเป็นผู้หูจักเหตุอย่างเช่นโอว่าเมื่อเฮ็ดเมื่อทำสิ่งนี้ไปสิได้ความสุขถ้าเฮ็ดถ้าทำจังซี่สิได้ความทุกข์อย่างเช่นเอาถ้าขยันมันเพียรสิหาทรัพย์ได้ถ้าขยันศึกษาเราเรียนก็สิได้ความโอ้ความเข้าใจในวิชาต่างๆก็คือสามารถแยกเหตุเข้าใจผลว่านี่เป็นเหตุของอีหยังเมื่อเฮ็ดเมื่อทำเหตุจังซี่แล้วผลมันสิออกมาจังไดเนี่ยอันนี้เอิ้นว่าถ้ามันอยู่ตาก็คือผู้เฮ็ดนั่นบ่ล่ะอัตถันอยู่ตาความเป็นผู้จักผลในบางกรณีเฮาบ่เห็นเหตุดอกเฮาเห็นแต่เพียงผลแม่นบ่แต่ว่าเฮาก็ฮู้ได้ว่าผลนั้นมันเกิดมาจากอีหยังอย่างเช่นคนได้ดีมีความสุขเฮาก็ฮู้ว่าโอ้มันเป็นผลเกิดมาจากการเหตุการณ์ตั้มดีของบุคคลเหล่านั้นเห็นคนติดคุกติดตารางก็ฮู้ว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทําตัวกระทําผิดของบุคคลเหล่านั้นเมื่อคนเฮาสามารถเข้าใจเหตุผลได้
เวลาเกิดปัญหาอีหยังขึ้นมาเฮาก็สิใส่หลักเหตุผลพินิจพิจารณาปัญหาเหล่านั้นย้อนว่าผลกับเหตุมันสิบ่ขัดแย้งกันเหตุอยู่หม่องใดผลก็สิเกิดขึ้นในหม่องนั้นนี่ล่ะคือจังครับปลูกมะพร้าวมันก็ได้หน่วยมะพร้าวจังซั่นล่ะปลูกมะนาวมันก็ได้หน่วยมะนาวแม่นบ่ล่ะเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอัตตัญญูตาก็คือความเป็นผู้รู้จักผลเนี่ยอัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักตนเนี่ยล่ะก็ได้แก่รู้จักฐานะตำแหน่งเพศภูมิของเฮาว่าเฮาเป็นผู้ใดมีฐานะมีหน้าที่มีเวียกงานจังใดการประพฤติปฏิบัติตนจังใดมันจึงสิเป็นการเหมาะควรแก่ฐานะก็คือความเป็นของเฮาเอายังเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าภิกษุสามเณรแก่สัตว์ล่ะก็ฮู้ว่าเป็นภิกษุสามเณรพระสงฆ์องค์เจ้าอาการกิริยาอันใดที่เหมาะที่ควรกับความเป็นยะคู่พระสงฆ์องค์เจ้าจังซั่นน่ะก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้มันเหมาะมันควรแก่ฐานะจังซั่นแม้แนวอื่นก็คือกันมันก็มีลักษณะอันเดียวกันน่ะล่ะเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอัตตัญญูตาผู้ตนผู้เจ้าของแก่สัตว์ล่ะมัตตัญญูตาความเป็นผู้รู้จักประมาณประมาณก็หมายถึงพอดีพอเหมาะพอควรจังซั่นแหละแม่นบ่ล่ะรู้จักนี่ล่ะเนี่ยอีหยังต่างๆที่มันเป็นไปในชีวิตเนี่ยบ่หลายเกินไปบ่หน่อยเกินไปจังซั่นนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็ต้องเฮ็ดต้องทําแต่พอดีคือกันเด้บ่หน่อยบ่หลายจังซั่นล่ะก็คือว่าประมาณการแสวงหาปัจจัยต่างๆมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็ต้องรู้จักประมาณคือกันเด้บ่ละหมอบหลบหลายจนถึงกับเบียดเบียนส่อสนลักขโมยบุคคลอื่นรู้จักประมาณในการรักษาสิ่งที่เฮาได้มานั่นสิต้องมีการรักษาไว้บ้างบ่แม่นใส่กายไปจนหมดรู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสิ่งของจังซั่นล่ะคําว่าประมาณก็คือพอดีได้แก่ว่าอีหยังที่บ่หลายเกินไปแล้วก็บ่น้อยเกินไปซึ่งเป็นหลักสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานั่นล่ะในพระพุทธศาสนาเฮาก็ได้ยินยะคู่เพิ่นสั่งเพิ่นสอนจังซี่มาอยู่โดยตลอดแต่ละเนาะเพิ่นเอิ้นว่ามัตตัญญูตานี่ล่ะมัตตัญญูตาสัทธาสาธุเพิ่นว่าเนาะกาลัญญูตาบัดนี้ความเป็นผู้รู้จักการเวลาในการประกอบกิจนั้นๆเนี่ยเรื่องของการเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของคนเฮาเด้อย่างที่เฮาเว้ากันแม่นบ่ล่ะโอ้เวลามันเป็นเงินเป็นทองเด้อเพิ่นนี่เวลานี่สำคัญเนาะญาติโยมเนาะเวลาเป็นเงินเป็นทองเพิ่นว่าโอ้เวลานี่มันมีค่าด้วยโตของมันเองเด้คนเฮาสุบู่สุคนมีเวลาคนละ24ชั่วโมงต่อกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮาใส่เวลาบ่คือกันผลที่เกิดขึ้นจากการใส่เวลาของคนเฮาเนี่ยมันจึงบ่คือกันนี่ล่ะเพิ่นจึงสอนให้มีหลักกาลัญญูตาก็คือรู้จักการเวลาว่าในการนี่มันสมควรสิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจังซี่จังซั่นน่ะในการนั้นควรสิเฮ็ดจังซั่นจังซั่นล่ะในเวลาทํางานก็เอาทํางานได้บ่ล่ะญาติโยมในเวลาเล่นก็เล่นจังซั่นล่ะก็ฮู้ว่าโอ้เวลาเป็นเวลาจังซั่นล่ะทำการทำงานก็ตั้งใจทำการทำงานให้มันดีแม้แต่เฮาสิขึ้นรถสิยางหรือว่าสิอีหยังก็ตามแต่ต้องฮู้การฮู้เวลานะเฮ็ดให้มันเหมาะสมแก่การนั้นนั้นเพิ่นเอิ้นว่ากาลัญญูตานี่ล่ะความเป็นผู้ฮู้จักการจักเวลาเนี่ยฮู้จักเวลาฮู้จักกาลเทศะเพิ่นว่าจังซั่นเด้ปริสัญญูตาความเป็นผู้ฮู้จักประสุมต้นตลอดถึงกิริยาอาการที่เฮาสิแสดงออกในคุมต้นนั้นนะอย่างเช่นเอาเข้าไปวัดแม่นบ่ควรสิปฏิบัติจังได๋เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นควรปฏิบัติจังได๋เข้าพ่อครูบาอาจารย์ควรสิปฏิบัติจังได๋จังซั่นล่ะก็ให้ฮู้จักปฏิบัติเนี่ยต้องปฏิบัติให้มันเหมาะมันควรแก่กลุ่มต้นนั้นๆอยู่ในหม่องใดก็ต้องฮู้จังซั่นล่ะแต่ปุคคละปโลปลัญญูตาความเป็นผู้ฮู้จักเลือกบุคคลคนนั้นเป็นผู้ใดเป็นคนดีควรแก่การคบหาสมาคมบ่หรือว่าเป็นคนบ่ดีที่ควรแก่การละเว้นการคบหาตลอดถึงหูซึ่งถึงอัตยาใสใจข้อของบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจังไหนอีหยังเขามักเขาชอบอีหยังเขาบ่มักบ่ชอบแล้วก็ปฏิบัติให้มันเหมาะมันควรแก่บุคคลเหล่านั้นนะเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ล่ะเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นสัพพุริสธรรมเพิ่นว่าสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมหลักของความดีหลักของคนดีจังซั่นล่ะมันก็หลายอย่างเด้เนาะเฮานำมาประกอบกันหลักของความเป็นคนดีเนี่ยถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้หลายข้อแต่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันก็ก้อยให้ข้ออื่นได้รับการปฏิบัตินำเนี่ยสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมเพิ่นจึงบอกว่าเนี่ยธรรมะของคนดีเนี่ยล่ะ

กตะเวจิกิโรกัลยาณมิตโตท่านหัปฏิจักโหติยังเพิ่นบอกว่าจีละชนใดเป็นก้นกะตัญญูกตะเวจิเป็นกัลยาณมิตรภูมิความหักปักดีมั่นคงคอยทำจิตแก่คนที่ได้รับความลำบากด้วยความเต็มใจคนจังสันเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าคนดีเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็ลองนำไปยินกรองเบิ่งเด้อลองนำไปคืนบังว่าโอ้เนี่ยมันเป็นจังปีจังสละที่ราชนใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรผู้มีความรักภักดีมั่นคงช่วยทำจิตแก่คนที่ได้รับความลำบากด้วยความเต็มใจคนจังสันเพิ่นเอิ้นว่าคนดีเห็นบ่ล่ะเพิ่นแสดงลักษณะของคนดีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในเรื่องที่กำลังเว้าเนี่ยเพิ่นเอาบุคคลสามลักษณะว่านี่ล่ะคือคนดีหนึ่งเนี่ยเพิ่นเอามาก่อนเลยเป็นคนกตัญญูกตเวทีเห็นบ่ล่ะเอามาก่อนเลยข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นคนกตัญญูกตเวทีข้อที่สองเป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีมิตรที่แท้เพิ่นว่าข้อที่3นี่ก็คือเป็นคนปล่อยเหลือคนเพิ่นว่านะเห็นบ่ล่ะอยู่ในสุภาษิตนี่เนี่ยเพิ่นเว้าเจาะจงลงไปเลยว่านี่ล่ะคนดีนี่เฮาสิเบิ่งได้จังซี่ว่าซั่นเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นมิตรแท้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนคอยช่วยเหลือคนเห็นบ่ล่ะผู้ใดมีคุณลักษณะจังซี่ก็ถือว่านี่ล่ะเป็นคนดีเพิ่นเว้าอยู่ในพระสูตรมาอันนี้เด้ลักษณะคนดีเนี่ยญาติโยมประการตำหิดเนี่ยก็คือว่านี่ล่ะเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็หมายความว่าคนกตัญญูกตเวทีก็คือคนที่ผู้อุปการะที่ผู้อื่นเฮ็ดทำให้แก่ตนและกระทำตอบแทนว่าโดยสามัญโวหารว่าคนกตัญญูกตเวทีก็คือคนที่หูจักบุญคุณคนและกระตอบแทนบุญคุณนั้นคนกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นว่าว่าเป็นทุลปะบุคคลแต่ก็คนที่หาได้ยากอย่างยิ่งเพราะว่าขอเท็จจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคนเห็นแก่โตคือเอาแต่สิได้ฝ่ายเดียวบ่แลเหลียวสิให้อีหยังแก่ผู้ใดแม้ว่าผู้นั้นสิเคยให้เคยซอยเหลือแก่ตนมากก็บ่คิดสิติดตอบแทนบุญคุณประคุณเขาเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็คือประการที่1เนาะคนเฮานั้นย่อมสิเคยได้รับความเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนได้รับความซอยเหลือเจือจุนหรือว่าได้รับอุปการะคุณจากผู้อื่นมานํากันเบิดทุกโปทุกคนตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ตั้งแต่นุ่มคุ้มเท่าปุระเนี่ยมันก็สิมีผู้มีประคุณหลายบังหน่อยบังตามฐานะอุปการะของคนเรานั้นมันก็เป็นเหตุให้ตนเติบใหญ่ดำรงชีวิตอยู่มาได้โดยสวัสดีมีความเจริญก้าวหน้าอยู่เป็นผาสุกสำราญมีอาชีพเบียกงานสะดวกคล่องโตภาคครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนกระทั่งฮอดซุมื้อนี้จึงควรที่ตนสิได้นึกถึงอุปการะคุณของเพิ่นเหล่านั้นและก็หาโอกาสตอบแทนพระคุณเพิ่นตามที่เหมาะที่สมแม่นบ่ผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของผู้อื่นและก็สามารถตอบแทนบุญคุณเขาได้ก็ถือว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีนับว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากนี่ล่ะอันนี้ถือว่าเป็นคนดีแท้เห็นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นยกย่องแต่ได้คนกตัญญูกตเวทีนี่ล่ะเพิ่นจึงว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่คือหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณให้งามตามสมควรคนดีล้วนยึดมั่นกตัญญูเนี่ยเห็นบ่ล่ะคนดีที่เป็นคนกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็ย่อมสิบ่ลืมบุญคุณของผู้ใดแม้สิเคยได้รับเขาเพียงคำนึงได้รับน้ำเพียงแก้วนึงจากผู้ใดก็ไฟใจจดจำสำนึกอยู่เสมอว่านั่นเป็นบุญคุณที่สิต้องหาทางตอบแทนหรือว่ามีผู้ใดเคยซอยเหลือเอื้ออาทรเคยซุบเลี้ยงเคยให้ที่อยู่อาศัยเคยให้ความรู้เคยให้สติเตือนใจหรือว่าเคยปลุกปลอบใจเมื่อย่ำทุกข์เนี่ยเมื่อได้ทุกข์แล้วก็วันเกิดถึงว่าเขาเคยให้เฮาเขาเคยทำให้เฮาจังซี่ล่ะคนดีเขาก็คิดกันจังซี่คนดีเขาทำกันจังซี่บัดเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามเด้คนบ่ดีก็เอิ้นว่าคนอกตัญญูก็คือคนที่บ่ฮู้จักบ่รับรู้บุญคุณของผู้ใดแม้ว่าผู้นั้นสิให้ชีวิตเลือดเนื้อแก่ตนมาแม้ว่าผู้นั้นสิเคยเลี้ยงดูเคยเสียสละให้ทุกอย่างแก่ตนมาหรือว่าเคยสนับสนุนให้ตนได้ดีมีวิชาความรู้และก็ความเจริญก้าวหน้ามากคนอกตัญญูก็ย่อมบ่ฮู้สึกสำนึกในบุญคุณนั้นเมื่อบ่ฮู้สึกสำนึกในบุญคุณที่สิหวังให้เขาคิดทำตอบแทนนั้นมันก็ย่อมบ่สำเร็จได้อย่าว่าแต่เสียสละกำลังกายหรือว่ากำลังทรัพย์เพียงเบิ่งเขามาเลยเพิ่นว่าแม้สิยกทรัพย์สมบัติให้ทั้งเป็น

สินกายเห็นไอ้คนอากตัญญูยินดีพอใจสำนึกในบุญคุณบ่ได้เมื่อเทียบกันจังซี่เนี่ยคนกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคนดีแท้การซอยเหลือเกื้อหนุนการคบหาการอยู่ร่วมกันกับคนกตัญญูกตเวทีมันจึงมีคุณบ่มีโทษเนี่ยล่ะการซอยเหลือเกื้อกูลเกื้อหนุนการคบหาการอยู่ร่วมกันกับคนอากตัญญูมันก็ป่วยการซื้อแม่นบ่ล่ะเพราะหวังอีหยังจากเขาบ่ได้ด้วยประการทั้งปวงเจ้าสิล่ะเนี่ยมันจึงยกย่องเนี่ยคนกตัญญูเนาะเป็นประการที่หนึ่งนะว่าเอามาพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นคนดีเจ้าสัตว์เลยต่อมาบัดนี้ความเป็นมิตรแท้นี่แหละความเป็นมิตรแท้ภาษาญาคู่เป็นไปคำว่ากัลยาณมิตรนี่แหละกัลยาณมิตรแต่คนดีย่อมเป็นกัลยาณมิตรก็คือเป็นมิตรแท้ของมิตรมีความหักหมั่นคงต่อมิตรตลอดไปคนที่มีไม่ปรีจิตต่อกันมีจิตใจห่วงหาอาต้อนซึ่งกันและกันนั่นเสนอว่าเป็นมิตรและก็มิตรที่นับได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่ซอยเหลือเกื้อกูลมีอุปการะต่อกันเป็นที่พึงพาได้เมื่อมีไผ่มิตรบ่ทอดทิ้มมิตรเนี่ยเสี่ยวบ่ทอดทิ้มเสี่ยวเป็นหมู่ความคิดเป็นมิตรความสุขความทุกข์กันได้ในทุกสถานการณ์มิตรที่เชื่อจานบ่เอารัดเอาเปรียบบ่เห็นแก่ใดฝ่ายเดียวแต่ว่าสิค่อยแลเหลียวซอยเหลือเมื่อยามมิตรลำบากด้วยทุกไผ่สิค่อยแนะนำปลอบใจเมื่อมิตรได้รับความผิดหวังพลั้งพลาดและก็สิให้โอกาสสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกับประคองใจมิตรไว้เป็นอันดีมิตรผู้มีลักษณะจังปีแต่จักเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรแท้ผู้มีความรักใคร่มันคงแน่วแน่กัลยาณมิตรมิตรแท้มิตรที่ดีจังปีล่ะนับได้ว่าเป็นคนดีเนี่ยเห็นบ่ล่ะโบราณโบราณเพิ่นเว้าไว้เนาะเพิ่นบอกว่าสิพิสูจน์ว่าผู้ใดเป็นมิตรแท้เป็นเตียวหักสหายเกอแท้นี่ให้เบิ่งการบ่ทอดทิ้มกันในเมื่อมิตรเมื่อเตียวหักสหายเกอได้รับความลำบากทุกยากในสามย่ำเพิ่นให้เบิ่งเพิ่นว่าให้เบิ่งกันย่ำจนเด้อเพิ่นว่าย่ำเจ็บเด้อเพิ่นว่าย่ำจากเด้อเพิ่นว่าอันนี้ก็ลองนำไปคิดเบิ่งหน่อยย่ำจนย่ำเจ็บย่ำจากเพิ่นว่าย่ำจนย่ำเจ็บย่ำจากนี่แหละเมื่อมิตรได้รับความวิบัติเกิดพิษครับตกอับหรือว่ายากจนขึ้นมาด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอย่างเช่นเอายกตัวอย่างถือไฟใหม่น้ำท่วมทำการกล้าการตื้นถือฟ้องร้องขึ้นล่มขึ้นตานถือจำคุกผู้ใดให้ความซอยเหลือเจือจุนซอยอุดหนุนพ่อประทังเอาโตหลอดหรือว่าพ่อเป็นทุนตั้งโตได้หรือว่าพอรังเกียจตานาที่เปลี่ยนไปยังเต็มใจคบขาสมาคมไปมาหาสู่คือเก่าคือเดิมบ่เปลี่ยนแปลงที่ตาแกงสี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าบ่ทอดจิ้มกันในย่ำจนเมื่อมิตรเกิดทุกข์ทนเจ็บไข้ขึ้นมากก็ซอยเหลือเยียวยาไปยามบ้านเป็นธุระจัดการพาไปหาหมอหรือว่าไปเยี่ยมยามถามเขาให้กำลังใจเป็นครั้งคราวจังสี่ก็เอิ้นว่าบ่ทอดจิ้มกันในย่ำเจ็บเมื่อมิตรสิต้องจากไปอยู่ต่างถิ่นก็หาของกินของใส่มอบให้พ่อเป็นเครื่องระลึกถึงกันโดนเขานั่นเขาก็ไปเยี่ยมยามถามเขาไปถามสารทุกข์สุขดิบหรือว่าส่งของฝากไปให้ตามโอกาสหรือว่าเมื่อมิตรมาจากไปแบบบ่มีมือกับลวงลับดับจีบไปก็แสดงไม่ตรีไปในงานศพหรือว่าทำบุญอุทิศไปให้ตามการนิยมเนี่ยอดีตเพิ่นเอิ้นว่าบ่จิ้มกันย่ำย่ำจากแม่นบ่ล่ะเพิ่นว่าจากนี่มันมี2จากเพิ่นว่าจากกันย่ำเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันย่ำตายมันก็ได้เห็นน้ำตาเพิ่นว่าจังซั่นน่ะนี่ลักษณะคนดีเด้เนี่ยมิตรผู้ไม่ทอดทิ้งมิตรในย่ำจนย่ำเจ็บย่ำจากจังซี่น่ะถือว่าเป็นมิตรแท้มิตรที่ดีเป็นเตียวหักหลายเด้อเพิ่นก็ยกย่องนับถือว่านี่ล่ะเป็นคนดีเห็นบ่ล่ะอดีตก็เป็นประการหนึ่งที่เพิ่นยกไว้ในประสูตรนี้และก็อีกแนวหนึ่งก็คือว่านี่ล่ะคนดีประการที่สามนี่เป็นคนซอยเหลือคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจนี่ล่ะมีคุณธรรมคือความกรุณาประจำจิตประจำใจคือแต่สีซอยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอแม่นล่ะเห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากเดือดร้อนต้องการความซอยเหลือเกื้อเฟื้อเยินมือเขาไปซอยด้วยความเต็มใจมุ่งให้เขาพ้นจากความลำบากพ้นจากความเดือดร้อนเป็นสำคัญมุ่งมั่นให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งบุคคลผู้มีน้ำใจใสสะอาดจังสี่นับได้ว่าเป็นคนดีนายกย่องสรรเสริญเจริญสละบุคคลผู้มีความเสียสละคอยเหลือสังคมเป็นอาสาสมัครเกตเวียเกตงานให้แก่สังคมโดยบ่เห็นแก่อามิตรสินจักบ่หวังลาภยศสรรเสริญหรือว่าเกียรติคุณใดๆ
เฮ็ดไปด้วยมีความคิดว่าการคอยเหลือสังคมการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะมันเป็นความดีเป็นกิจที่พึงเฮ็ดพึงทำการคอยเหลือกันเป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกันเพราะว่าเฮ็ดให้เกิดมิตรภาพอันสินำมาถึงความสงบความสุขความสุขสันติสุขสงบสุขแม่นบ่ล่ะผู้ที่คิดจังซี่ล่ะบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้อื่นแก่สังคมประเทศชาติด้วยความเสียสละอดทนนับได้ว่าเป็นคนดีได้คือการเสียสละจึงว่านี่อันนี้เป็นหลักหลักที่เพิ่นบอกไว้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกไว้นี่เด้อเพิ่นบอกว่าคนดีนี่ล่ะคนดีก็คือคนในลักษณะจังซี่นี่ล่ะถ้าแม้นว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ3ประการนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่น่ายกย่องนี่ล่ะถ้าแม้นว่าแยกออกเป็นรายบุคคลก็ย่อมได้3ประเภทคือจังกับว่างล่ะก็คือว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นมิตรแท้เป็นคนปล่อยเหลือคนแม่นบ่ล่ะคนดีนี่ล่ะคนปล่อยเหลือคนถือว่าเป็นคนดีที่ปัญญกย่องว่าประเสริฐเพราะว่าคนกตัญญูกตเวทีความเป็นมิตรแท้นั่นแม้สิเป็นคนดีกับเป็นเฉพาะแก่คนที่เกี่ยวของกับตนก็คือเป็นผู้มีบุญคุณต่อตนและก็เป็นมิตรเป็นเกี่ยวของตนเป็นส่วนใหญ่ส่วนคนดีประเภทปล่อยเหลือคนน่ะก็คือการกระทำและก็จิตใจที่มันกว้างขวางบอกคำหนึ่งว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปล่อยเหลือของตนนั่นเป็นผู้ใดเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูสิ่งที่ตนได้ยึดได้ทำไปนั่นมันจะเป็นสาธารณะแก่คนทั่วไปบ่ว่ามิตรหรือว่าศัตรูก็ย่อมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเห็นบ่ล่ะอันนี้ล่ะญาติโยมที่เพิ่นบอกไว้เท่ากับนำมาเทียบเคียงแม่นบ่ล่ะในการใช้ชีวิตของกว่าเฮาในแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยญาติโยมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่ในพระสูตรเนี่ยเป็นสาดกญาติโยมเนาะคุณทักษิณีกายสาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ชาดกที่เพิ่นเว้านี่ก็คือสารพังคชาดกอยู่ในสารพังคชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27นี่ล่ะคนดีในระดับพื้นฐานก็คือคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคนที่เป็นกัลยาณมิตรมิตรแท้และก็คนที่ปล่อยเหลือคนซึ่งเป็นคนดีที่สังคมปรารถนาต้องการคนดีทั้ง3ประเภทนี่มีอยู่ในสังคมใดหลายสังคมนั้นมันก็สิมีแต่ความสงบเย็นแม่นบ่ล่ะมีแต่สันติสุขเด้บ่เบียดเบียนเข็นขาความเหมียงเต็งเต็กกันจังซั่นล่ะอยู่กันอย่างมิตรภาพว่าซั่นไปอยู่กันอย่างมิตรคือแต่สิคอยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่พึงปรารถนาน่าอยู่อาศัยไว้วางใจได้ทุกเวลาบ่ต้องนอนหวาดผวาด้วยความระแวงไผ่เนี่ยคนดีก็ย่อมมีประโยชน์ทำประโยชน์และก็สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแก่สังคมและก็แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้บ่น้อยเนี่ยการทำตัวเองให้เป็นคนดีการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมให้มันหลายๆการสนับสนุนคนดีให้มีโอกาสในการทำคุณงามความดีตามที่ต้องการและที่สำคัญก็คือการให้กำลังใจคนดีที่เฮ็ดความดีอยู่กับเรื่องนี่ล่ะต่างๆเรานี่มันก็เป็นสิ่งที่เฮาสามารถเฮ็ดได้ทําได้จังซั่นล่ะเนาะเฮาสามารถประพฤติปฏิบัติจังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะในวิถีชีวิตของพวกเฮาเฮาอยู่กับพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนานี่เพิ่นก็สิสอนให้เฮานี่ได้ประพฤติดีให้เฮาได้ปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีแม่นบ่ล่ะมีโอกาสจะเฮ็ดจะทําตื่นดักลุกเศร้าหนึ่งเข่าใจจิบตักบาทจากน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสต่างๆเรานี่แหละวิถีชีวิตของพวกเราเฮ็ดทำกันปล่อยแก่สละคอยสั่งสมอบรมกันไปเนาะประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามวิถีทางวัฒนไอที่ก้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเท่ากับเฮ็ดกับทำเนาะโอ้เนี่ยมียังเข้ามาทักทายเนาะคุณไปสารฟังอารตาคุณโยภาคุณบันพักสองเล่าคุณจุริรัตคุณถนอมหันสุงเนินคุณรัติยาจิมปรีคุณนิยมกระบวนสีคุณไปบูนคุณมานิดคุณสมบูรณ์ศักดิ์สิริคุณสารวิทย์คุณเป็นปาดคุณจิติกรจารุจิตคุณยักษ์บัณฑิตครูป้อนสวรรค์เป็นเก่ามากเนาะคุณวิมลศักดิ์คุณสนกป้อนราชีวงคุณสมไส้แสนวันดีคุณป่ารุ่นคุณวิไลวันคุณเหมียวป้อนทิพย์เนาะคุณสุสาจันบุญเรื่องคุณลำไยคุณสัพพสิทธิ์คุณธีรศักดิ์คุณสุปิญญาว่ามารุ่นแมววิปังก้องคุณประสานต่อเจริญตัวจีนคุณปีซ่าวงตาเจ็บคุณแก้วมณีรัตน์คุณฟงบินตำคุณวิไลลักษณ์ยืนยั่งคุณลำไยเนาะยอมป้อนปิติญาพรหมเสนาเนาะเข้ามาทักใต้เอาทักใต้กันก่อนมาคุณจิรวัฒน์เฉลิมวัฒน์พระบารมีปรงใจยักษ์ผู้ปวดคุณยายเอิญเนาะเข้ามาทักใต้โอ้ยจังนั้นเอาทักใต้กันก่อนมา
เนี่ยเป็นบรรยากาศย่ำเต่าๆสบายๆเนาะคุณประดิษฐ์ชินกาธรรมสร้างวี่คุณบุญเลี่ยมคุณนเรมอนต้องส้มผู้เนาะเป็นยังเก่ามากทักใต้คุณจันญาบุญประส้มเนี่ยก็เก่ามากทักใต้คุณนาพีพันเนาะคุณลาวันคุณต้องสีคุณหยุดตะพงคุณสีลั่นคุณบุญเยี่ยมคุณไส้ยั่นเนาะย่อมไปย่องสายตาคุณสิงคำคุณไปบุญสิงจันยายตันยายตองคุณสีเขียวป้อนครูอ๋องคุณสารวิทย์คุณกองต้องอ่อนจิตคุณธนาพรนายนิยมคุณเป็นสีคุณบุปผาย่อมสำลีใส่ท้องคุณจันทวีคุณรณกรรณกรเนาะคุณสุเทพจันลาคุณแม่สวยตามาพันคุณวัฒนาเนาะคุณน้องหลักหวานสนิทมาฟังตัวมือเป็นว่าคุณน้องหลักคุณลำไยกะละพันคุณปีญาลัดคุณนัดนีซาพรคุณอ่อนสีคุณปุ๋ยปุ๋ยคุณวิชากรเนาะคุณวีระเดชคุณอนุสาสคุณอนุสาสนี่เป็นว่าอยู่บ้านโพศิลาเป็นว่าคุณวันวันแก้วคุณปานินปานินเนาะคุณอำนวยหลอดจันคุณเสียนคุณปัตตลีคุณลำพันคุณนวลจันคุณตลาปอนปันคุณชวีวันยมเบยบันหน้าเอาตักใต้กันก่อนมาเย็นบ่ละเยี่ยมยามถามข่าวโอ้จังแมนดีเนาะตักใต้กันทั้งเฟซบุ๊กไล่นี่ละได้หูจักว่าผู้ใดอยู่หม่องใดกันย้อนเฟซบุ๊กไล่ที่ตั้งสถานีเป็นเด็กเย็นเต่ำนี่เนาะโอ้เป็นบรรยากาศดีเด้เฟซบุ๊กไล่ความทันสมัยของโลกเนาะยุคสมัยที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปความทันสมัยต่างๆมันก็มาน้ำเด้นี่เนาะคุณสัตว์ไส้จันทะไลเนี่ยเป็นแก่เก่ามากอนุโมทนาสาธุเด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันคุณเสื้อมิ่นเนี่ยเพิ่นว่าผมแช่แล้วผมแช่แล้วลอยกุ้มโบปานนั่นบ่กดแช่กดไล่ให้ทั้งสถานี แช่ของทั้งสถานีเพิ่นเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้นี่เนาะคือฟังผู้เดียวก็อยากให้มูได้ฟังน้ำหน่อยจังแม่นดีเอาอนุโมทนาขอบคุณกันแล้วกันบอกขี้ขันในการเหตุการณ์ตั้มเหตุไปโหลดเนาะคุณอนุสาหนุยจันตึกเนาะยายน้องพบจริงอันจันคุณปนมเป่งปอผ่านคุณกรสวยเป็นกับเขาไปทักใต้ทั้งเฟซบุ๊กได้มานี่มีครบได้เฟซบุ๊กเนาะทั้งลอยเอ็ดนครปนมอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารเนาะเป็นเขามาทักใต้เนาะคุณนภีปันคุณประดิษฐ์ยมราตรีศรีสุตตายายสีดีดวงพันคุณวิไลวันพ้นเสนาคุณปิญญาธิดาคนมาจากดินสาวจินผู้ไทยคุณคำน้องก้องหญิงแมลิดมุกดาหารคุณดำรงศักดิ์สุพรเนาะแอบเป็นกะเข่ามากและกะยังมีคุณสุดาฉันหอมแม่ปานี่คุณสวีวันเนาะคุณสีมาลาเส้นเลยคุณวีเซียนไซยาย่องเนาะกะยันเข่ามากทักใต้ได้หยาดโยมนี่กะได้เนาะนี่แหละบรรยากาศของชีวิตมีความสุขกันจังสิล่ะเนาะโหว่าโอ้มีคนติดตามรับชมรับฟังจังสันนะบ่แม่นแต่เฮาตัวฟังท่านเจ้าคุณผู้เดียวมีผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะมันก็ดีเลยเนาะคุณลำพันธ์ใจกล้าคุณนี่สมหมายแถมหน้าเนาะเข้ามาทางใต้โอ้จังแม่นดีเด้ญาติโยมสมผู้สมก่อนเนาะนี่ล่ะพ่อเมื่อแสงสูนขึ้นสุริย่อปนพุงนี่ล่ะพวงมุกไทยผู้โจรตอนเต้นเกื่อนก้อนอันว่าขุนซ่อนสั่งอัศดรมามิงมาหญิงสาโดดเต้นงัวล้านพานหนีเขากับป้ากันดันอรัญญาในป่าคณะสัตว์สิงเสือหนีเสียงจากเมืองฟังเสียงปุ้งปุ้งก่องโป่งปูย่าโอ้ฝุ่นเยอะดูตระการเสียงมวนยิ่นย่ำเต่าสุริโยขึ้นแสงต้อมแจงตองสีเมฆฝ่าแดงหล่อมเลี่ยมเขาเลาะเรียบใต้ตีนตำแถวปูดดูเขากดหมอกห้วยห้ำใหม่มีตั้งใบตองตองแสงต้องต่อยตื่นโป่งโบดวงดอกไม้บานหอมขึ้นหอมนี่ก็เนี่ยบรรยากาศแต่เก่าๆหยาดย่อมสมบูรณ์สมควรเนาะตัวมือนี่อาจสิบ่ค่อยเห็นจังซี่เด้พอวันโลกมันเปลี่ยนไปเนาะความเปลี่ยนแปลงไปของโลกนี่มันก็เปลี่ยนไปนี่แหละหยาดย่อมเอ้ยแต่ว่าเขาแกเอาทำใจกับมันสิให้มันคือเก่ามันก็บ่คือเก่าแล้วแม่นบ่โลกยังว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนี่แหละสมัยเก่าสมัยก่อนเนาะญาติโยมสมบูรณ์สมควรความอุดมสมบูรณ์ของบ้านของเมืองเฮานี่โอ้ยมันอุดมสมบูรณ์อีหลีเด้ญาติโยมสมบูรณ์สมควรเพิ่นว่ามีโมลูกขาสูงมากมุ่นมวนพร้อมมีทั้งสาขากันผลปลาดวงดอกมีทั้งลิงวอกเต้นต้นเล่นไล่กันมีทั้งเล่ไล่ห้องแม่งอีจักกะจันเสียงสนั่นก้องประการบ้านใหญ่ฝูงสักกูหน้าผายบินบนเป็ดไก่กินหมักใบแรงเศร้าซึมต้มฟังเสียงพุ่มพุ่มห้องพุ่มมาลิ้นพึ่งปูบินสอดแต่วส้มกั่วกินละอ้องเป็นว่าโอ้ยจังแมนคักเนาะแต่เก่าแต่ก่อนภาพบรรยากาศจังสี่นี่กันหายากแล้วล่ะในเมืองหายากแต่ว่า
ในบ้านนอกในต้นบทบ้านเฮาก็ยังพอเห็นเนาะแหมความเป็น

บรรยากาศที่มันมีความอบอุ่นอยู่น้ำกันฮักกันแพ่งกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติเนี่ยเขายังมีกันอยู่จังสันนะให้รักษาหยิบกล้องวัฒนธรรมประเภทนี้ให้ฮักกันแพ่งกันสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนำหนึ่งใจเดียวกันจังสันละน้อยยะจิมเนี่ยในหยิบกล้องวัฒนธรรมประเภทนี้อันดีงามของพวกเขาที่พ่อแม่เป็นผ้าสั่งผ้าแปลงผ้าเย็ดผ้าตั้มเอาแก่เย็ดตามเปิ้นทำตามเปิ้นจังสันละเนาะย่อมสมพงษ์เจริญจิตว่ากราบนมัสการกับผมฟังถ้ำเต่าวันพุธที่6สิงหาคมขึ้น13ค่ำเดือน9เป็นวันเนาะคุณมนทานีสาท่อนเนาะคุณกุศลศรีบุญคุณอมรเนินทรายคุณประกายแก้วหลวงหานยังเข้ามาทักทายคุณข้องจิตท่องจำเป็นยังเข้ามาทักทายอยู่เอาอนุโมทนาทักทายกันเข้ามาบรรยากาศของชีวิตยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปเนาะวันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไว้คือหยังนี่ซั่นล่ะเนาะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเด้มื้อนี้วันที่26แหละวันพุธมื้อนี้น้อญาติโยมโอ้ยจังแม่นคักเลยเนาะวันที่26แหละวันพุธเนี่ยเหลืออีกนี่2มื้อกับวันศีลใหญ่แหละตัวนี้วันศีลใหญ่ผ่านไปเข้าพรรษา1เดือนแหละเบิ่งติล่ะเบิ่งติ1เดือนแหละเด้เข้าพรรษามันสิมาหอดเดือนนึงแหละเบิ่งโอ้ยเนาะมันคือไหวแต่ละญาติโยมเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยที่ผ่านไป1เดือนเตรียมตนเตรียมตัวเข้าวัดจำศีลแล้วน่ะมื้อนี้วันที่26เนาะวันพุธที่26สิงหาคม2569เนาะขึ้น13ค่ำเดือน9เด้มื้อนี้โอ้ยจังแม่นดีเนาะวันเวลานี่ก็ได้จังแม่นมันผ่านไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะโอ้ยแต่ละมื้อแต่ละมื้อบางเดือนกักสี่เฮ็ดอีหยังบางเดือนเนาะเฮ็ดบ่ทันคือกันเนาะมันก็ไวแท้บัดนี้คนที่บอกว่าวันเวลาไวนี่แสดงว่ายังมีความสุขอยู่แต่ว่ามื้อใดถ้าความทุกข์มันเข้ามาแล้วมันคือนั่นคำนั่นมืดแท้จังซั่นนะมันสิเป็นจังซั่นโดยส่วนหลายอ่ะนะอันนี้โดยข้อที่มันเป็นส่วนหลายสิเป็นจังซั่นแต่เฮามีความสุขเนี่ยแสดงว่าวันเวลามันผ่านไปไวจังซั่นนะเฮ็ดอีหยังกับบ่ทันแต่ว่าแต่ความทุกข์นี่ปู้มันคือนั่นมืดน้ำคำแต่จังท่านจะมีคือกันเนาะขณะนี้ออกสัญญาติย่อมกำลังติดตามฟังรายการทำมาอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งจ้าสู่ออกสัญญาติย่อมฟังมาให้ก่อขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกสัญญาติย่อมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีก่อขึ้นสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้อเขียนจดหมายก็มาสู่รายการแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้จีรายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดจินบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นนะยอมนอวิทยุคลื่นหลักก็มีวิทยุคลื่นชุมชนก็มีจังซั่นล่ะเนาะยังวิทยุคลื่นลักกันนี่แล้วสวทอำนาจเจริญ 103.25 ท่านพอนันปัจจิมป้าสวทมุกดาหาร 99.25 พอจัตุดาคตปัจสวทอุบลราชธานี 98.5 ท่านพอวิรพลสุตาหัสสวทร้อยเอ็ด 94ท่านพอปมปันเจียงตั้มสวทนครพนม 90.25 ท่านพอพานุมัตชิมายังมี NBC TV อีสานเนาะพอสุปตอนนำวงแหละกะคุณสุดใจสุขตายเป็นเด่นนำเสียงนำหูออกอากาศแต่ละนอกขออนุโมทนาขอบคุณวิทยุชุมชนกันหลายคลื่นเนาะขอบคุณทั้งวิทยุชุมชนทุกคลื่นเนาะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมปานย่อมเก็บเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงไงมาฮะแป้นกุดเก่าปุ่นของเสียงเรดิโอน้ำแทงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดคลื่นลอยสามคลื่นก้นสู่ชีวิตเมืองอุบลคุณอนิวจิตลีลาสง่างามคุณปีกใสวิทยุทองพับป้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดเนาะขึ้น 87.7 หายาโสตอนคุณสังคมคนนำอ่อยยมติติยาป้อนเนาะคุณขึ้นกอหน่อยเรดิโอพอตนาการต้องคุณอยู่ทางอำเภอเขื่องในแหละกับเสมาปั้นปีบัดเบื่อเรือมหนักคุณปุ่มเดซ่ามัตระวงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งดีเป็นไทยทอดเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีออกกระจายข่าวเสียงตามสายตามโมบัตวัดว่าอารามจุ่มจนเป็นกับเปิดใส่เสียงตามสายหัวกระจายข่าวกับนี่คือกันพระรุ่งเป็นเก่ามากพระรุ่งเนาะเอาอนุโมทนาเด้อคุณพัดท่าคุณรถจันหอมคุณพิมป้อนคุณสวัยธรรมสารคุณสุสีทอนพยาการคุณป้อนศิลนำผ้าคุณสัตตานีเทศนาคุณประสิทธิ์เทพารักษ์เป็นกันยั่งเข้ามาพักท้ายเนาะบรรยากาศของชีวิต
ทักทายกันก็มาได้ยิ้มแย้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคราเนี่ยล่ะประพฤติดีปฏิบัติดีมันบ่มีอีหยังดีต่อกับคุณงามความดีดอกเฮาเฮ็ดคุณงามความดีน่ะใครสิเห็นบ่เห็นก็ต่างเขาแต่ละเนาะเฮาเฮ็ดคุณงามความดีความดีมันจะอยู่นําเฮานี่แหละญาติโยมเอ้ยบ่ต้องไปให้ผู้นั้นเห็นผู้นี้เห็นดอกเฮาเฮ็ดเฮาทําแต่ซั่นน่ะมันจะดีกับงามเองแหละแม่นบ่ชีวิตจังซี่ล่ะสู้เอาเนี่ยล่ะบางเทื่อมันก็โอ้ยจักอีหยังต่อบ่อีหยังเด้ที่มันผ่านไปผ่านมากับชีวิตของพวกเฮาเนี่ยล่ะอาศัยความขยันความอดทนแม่นบ่ล่ะความตั้งจิตตั้งใจจังซั่นแหละนําแม่นบ่เพิ่นบอกเพิ่นบอกได้เพิ่นบอกว่าบางเทื่อนี่ก็สู้ชีวิตเป็นคือจังกับแม่งเพิงเพิ่นว่าเฮ็ดเป็นคือจังกับแม่งเพิงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะแม่งเพิงนี่มันมีดีที่เฮาควรที่สิเอามาเป็นข้อคิดเพิ่นว่าแม่งเพิงนี่มันเฮ็ดหยังขยันหากินเพิ่นว่าบินบ่สูงนักหักความสะอาดสะอาดสะสมนิยมความสามัคคีเพิ่นว่าอันนี้ก็ล่องนําไปกินตรองพินิจพิจารณาเบิ่งเนาะว่าแม่งเพิงมันเป็นจังซั่นบ่แม่งเพิงนี่มันขยันหากินบ่บินบ่สูงนักหักความสะอาดสะอาดสะสมนิยมความสามัคคีมันแม่นบ่กว่าสิสร้างเฮ็ดเพิ่งให้เป็นหั่งมีน้ำหวานให้คนได้ไปเอามากินจังซั่นน่ะโอ้แม่นธรรมดาเด้เนาะอย่าเป็นคือจังกับแม่งวันชีวิตของคนเฮาเนี่ยอย่าไปเป็นคือจังกับแม่งวันเพิ่นว่าจังซั่นเด้แม่งวันมันก็บ่ดีความบ่ดีของแม่งวันนี่มันเป็นจังได๋ชอบสิ่งสกปรกแม่นบ่ล่ะมีเสื้อโลกในโตชอบเกือกกลัวอาหารก่อความรำคาญให้คนซ้ำบ่น้ำเป็นต้นเหตุของนอนความเด้บัดนี้แม่นอยู่เด้เนาะญาติโยมเนาะจังแม่นเพิ่นก็ช่างสังเกตได้ครูบาอาจารย์เนาะเพิ่นก็สังเกตเพิ่นแต่เวลาเนาะว่าแม่งวันนี่มันบ่ดีจังซี่ล่ะความบ่ดีของแม่งวันนี่อย่าไปเป็นคือแม่งวันเพิ่นว่าได้ชอบสิ่งสกปรกจังซั่นน่ะพอสกปรกแล้วกันมีเสื้อโลกในโตเห็นบ่ล่ะชอบเกือกกลัวอาหารเนี่ยก่อความรำคาญให้คนเนี่ยแมงวันเนี่ยมันก่อความรำคาญต้อมอยู่เนี่ยแหละเนาะก่อความรำคาญให้คนซ้ำบ่น้ำเป็นต้นเหตุของนอนเนี่ยนะขี้ไก่ขางเห็นไปขี้ไก่ขางเนี่ยครับมันไปตอบประแดกมีเป็นขี้ไก่ขางเหตุให้เป็นโตนอนเนี่ยแต่ละเนาะนะแมงวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นคือจังกับแมงผึ่งเนาะเป็นคือจังกับแมงผึ่งขยันหากินบินไม่สูงนักรักความสะอาดฉลาดสะสมนิยมความสามัคคีเช่นนั้นล่ะเนาะนี่แหละชีวิตมันก็เป็นจังสี่ละเลือกเอาหยาดย่อมสมบูรณ์สมควรเบิ่งเอาเบิ่งตะตนจะโตเบิ่งชีวิตทำตนตั้มโตของเอาให้มันดีมันงามเช่นนั้นล่ะเนาะศึกษาเราเรียนคือมันต้องหูจักในการเหตุการณ์ทำเช่นนั้นล่ะเนาะทำปัจจุบันเนี่ยล่ะให้มันดีที่สุดเหตุเอานี่ล่ะให้มีความอดความต้นเนาะน้ำอดน้ำต้นเนี่ยให้มันมีหลายยิ่งในสังคมปัจจุบันเนี่ยโอ้ยต้องอดต้นหลายเด้อดต้นต่อความลำบากอดต้นต่อความตรากตรำอดต้นต่อความเจ็บใจเช่นกันนะอดต้นอดต้นเนี่ยล่ะน้ำอดน้ำต้นเพิ่นบอกว่าถ้ามีขันติความอดต้นแล้วมันสิเฮ็ดให้เฮานี่สู้ชีวิตโอ้สู้เนี่ยล่ะมันสิสู้ชีวิตได้ว่าซั่นไปถ้าบ่มีความอดทนบ่มีท่าอดท่าทนแล้วเนี่ยมันก็อยู่ยากแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เอาเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของแก่สละคือจังกับนี่ล่ะแต่ละมือแต่ละมือเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นก็บอกก็สอนเนาะเฮ็ดจิตเฮ็ดใจเพิ่นว่าคนขยันนี่ชอบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเด้เพิ่นว่าถ้าแม่นผู้ใดเกียดข้านนี่ก็มักรับมักนอนแม่นบ่ล่ะเฮ็ดจิตเฮ็ดใจเพิ่นบอกนี่ล่ะทำใจให้สะอาดในย่ำเต่าทำใจให้เก่าในย่ำเปี้ยนเพิ่นว่าทำใจให้เย็นย่ำคำทำใจให้ซุ่มเซื่อนซุ่มซ้ำในเวลากลางคืนเกิดกันครับเจียงสี่ละตอนเต่าเจียงสี่นี่ก็ทำจิตทำใจให้สดซื่นเวลาลุ่งอารุ่นควันตีแจ้งเจียงสี่ละเห็นบ่ล่ะท่านเดี๋ยวคุณก็มาปลูกงานปลูกยอมนะป้ากันตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าเนี่ยมาปลูกเด้อล่ะเป็นเสียงปลูกเอาธรรมะมาปลูกว่าซั่นไปปลูกญาติปลูกย่อมให้จิตใจมันสดชื่นจังซั่นล่ะยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคค่าจังซั่นล่ะอย่าเห็นใจมัน
เร่าร้อนแม่นบ่ล่ะเฮ็ดใจให้เย็นๆใจร่มๆใจเย็นๆ

เป็นว่าใจเร่าร้อนนี่เป็นคนใจกังวลเป็นผีบ้าเป็นว่าใจกล้านี่เป็นนักรบใจสงบเป็นนักปราชญ์ใจฉลาดเป็นบัณฑิตใจบ่ยึดบ่ติดมันก็เป็นนิพพานอย่างฉลาดแม่นหมดละเฮ็ดตามเพิ่นเว้าญาติโยมครูบาอาจารย์เพิ่นก็สรรหาคำเว้าคำว่าอีหยังต่างๆมาเตือนสติเนี่ยพวกเฮาเด้เฮาก็นี่ล่ะคอยเฮ็ดคอยทำเนี่ยคอยประพฤติปฏิบัติอันใดมันเฮ็ดมันทำได้ใจให้เฮ็ดให้ทำคือจังกับที่เฮาเฮ็ดเฮาทำจังซั่นล่ะญาติโยมเนาะโดยเฉพาะนี่อายุมันหลายขึ้นเด้ความเฒ่าความแก่ความชรามันมาเยี่ยมมายามบางเทื่อก็นี่ล่ะเฮ็ดคือจังกับเพิ่นบอกบางเทื่อก็ละง่วงนอกสำหรอกง่วงในนึกถึงพระไตรมั่นใจในพระพุทธคุณโดยเฉพาะมั่นใจในพระพุทธคุณจังซี่แหละแม่นบ่ล่ะคือให้หูทักว่านี่แหละเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งแม่นบ่ล่ะพุทโธเมนาโตตัมโมเมนาโตสังโฆเมนาโตจังซั่นแหละเห็นบ่ล่ะเอาแก่เย็ดแก่ทำบางเทื่อก็เอาสงบจิตสงบใจแม่นบ่ล่ะตั้งจิตตั้งใจชีวิตมันอยู่ที่เฮาบริหารจัดการเด้อยู่ที่เฮาสี่เฮ็ดสี่ทำตาแม่นว่าเอาหูจักในการเฮ็ดการทำเฮาประพฤติปฏิบัติยังครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมันแก่ดีแม่นบ่ล่ะอยู่มั่งได้แก่อยู่ได้ถ้าเฮาเป็นคนดีมีศีลมีธรรมหูจักในการทำจิตทำใจประพฤติปฏิบัติโตแล้วนี่มันอยู่มั่งได้แก่อยู่ได้แม่นบ่ล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เห็นบ่ล่ะอยู่กับคนคนเขากับบ่ไหลหนีอยู่กับผีผีเขากับบ่โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดากับบ่รังเกียจจังซั่นน่ะเฮ็ดให้มันได้จังซี่เนาะอยู่กับคนคนกับบ่ไหลหนีอยู่กับผีผีกับบ่โกรธาจังซั่นน่ะอยู่กับเทวดาเทวดากับบ่รังเกียจจังซั่นล่ะเนาะอยู่กับคนก็เฮ็ดให้คนปราณีอยู่กับผีก็เฮ็ดให้ผีเขารักษาจังซั่นน่ะอยู่กับเทวดาก็เฮ็ดให้เทวดาเขาคุ้มครองให้มันได้จังซั่นน่ะมันก็มีความสุขได้หั่นน้อยท่านโยมเนาะอ้อนี่ท่านนายอำเภอเพิ่นบ่ได้ทักทายมาหลายมื้อโอ้นี่ท่านนายอำเภอคำใจหีเอาขอบคุณเด้อท่านนายอำเภอเด้อท่านนาราวิทย์มณีฤทธิ์เนาะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเพิ่นว่าโอ้ยขอบคุณแม่ดีใจท่านนายอำเภอคำใจหีเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะท่านนาราวิทย์มณีฤทธิ์เอาขอบคุณคุณวีระวันคำสุวรรณคุณสยามป้าจันทนีคุณประวิตรนักบุญเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายเนาะคุณสุภัทยศไกลนะก็เข้ามาคุณลัดดาดังคุณหลงดอกคุณจิมป้อนคุณป้อนปิ่นคุณสวัยธรรมสารคุณจิมป้อนจันทร์สุพรรณเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายเนาะคุณน้องคลั่นสุวรรณไตรเพิ่นก็ย่อมือมาโอ้ยจังแม่นดีเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตมีหมู่มีพวกในการตั้งเกตตั้งธรรมมันก็อบอุ่นได้ได้บรรยากาศว่าซั่นไปตาแม่นนี่ล่ะสื่อสารกันเข้ามาจังซี่ล่ะเนาะทักทายกันยิ้มแย้มแจ่มใสกันจังซี่ล่ะจดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเวลาย่ำเปิดสายให้เนี่ยรายงานเทพประบุตรเทพปฏิดาช่วงวันศีลวันศีลที่สิบหกเนี่ยวันศีลวันศีลสิบห้ากำหนิบตรงกับวันที่28เนี่ยตรงกับวันที่28เนาะวันที่28วันศุกร์ที่28เนี่ยวันศีลขึ้นสิบห้าคำเดือนเก้าเนี่ยเมื่อนี่กับวันที่26ละ26 27 28ครับเอ้านี่บังปฏิทินอ้าววันศาสตร์ศีลซะเนี่ยวันที่27เนี่ยโอ้วันศาสตร์จีนเนาะเอาพี่น้องชาวไทยเสื้อสายจีนเนาะเพิ่นมีวันศาสตร์จีนนี่วันจีเท่าใดเนี่ยห่วยยังสิมีวันอีหยังบุญเข้าประดับดินบุญเข้าตากเนาะบ้านเฮาเนาะเดี๋ยวก็สิมีต่อไปเดี๋ยวค่อยเว้าค่อยว่าสู่กันแลกกันปังแต่ว่าวันศาสตร์จีนเพิ่นเนี่ยขึ้น14ค่ําเดือน9นี่วันศาสตร์จีนเนาะวันที่27อ้าวนี่ก็เป็นประเพณีนิยมตามปฏิทินเนาะตามปฏิทินของเพิ่นเอาอนุโมทนาสาธุนี่ก็ญาติโยมเพิ่นก็โอ้นิมนต์พระสงฆ์องค์เก่าเพิ่นก็นิมนต์มาไปงานนี่วันที่เนี่ยโอ้ดีเนี่ยวันที่ตอนไหนนี่วันที่29สิงหาคมนี่วัดพระกกแห่เด้อตำบลเจละแม่นี่เพิ่นก็ฟังเทศธรรมตวนาสามัคคีเนาะเวลาเพิ่นมีถวายสังฆทานย่ำมื้อเช้าแล้วก็ย่ำเที่ยงกะเทศเนาะวัดพระกกแห่เนาะวัดบรรทบอนี่ใกล้ๆกันวันที่30สิงหาคมวัดบ้านตาบอนี่เทศน้ํามื้อเช้า 10:00 น.แล้วก็นี่ล่ะเพิ่นก็ถวายสังฆทานต่อเลยนะอันนี้วัดบ้านตาบอเนาะโอ้จังแม่นงานบุญเพิ่นพากันเอาบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่ก็เอาบุญจังซั่นล่ะเนาะมีบุญเนี่ยชีวิตของคนเฮาแก่นี่ล่ะอยู่ได้ย้อนบุญยะทิมบุญเด้อออกสัญญาณย่อมให้รักษาความเป็นบุญจังซั่นล่ะ
คุณทศพลไก่พัน

ว่าทุกถ้อยคำล้วนมีค่าครับโอ้ขอบคุณคุณย่อมสดสะพ้นไก่พันเนาะเออคุณสุศาสตร์สูงเรื่องว่าผมฟังผ่านเฟซบุ๊กสวทมุกดาหารตัดเปลี่ยนครับคุณย่อมสุศาสตร์เรารายงานมาเนาะคุณเป็นพาดเนาะเอาอนุโมทนาครอบครัวแผนที่ตั้มมาเอาคุณวราชิตสุขเกษมว่ากราบนมัสการฟังอยู่นนทบุรีคือเขาเป็นว่านาเห็นบ่ล่ะต่างประเทศก็มีเนาะต่างประเทศในประเทศในประเทศก็หลายจังหวัดในที่เพิ่นติดตามพี่ตะวันก้อนเนาะก็กลัวแผนที่ตำมักเนี่ยมันทันสมัยโดยเฉพาะ Facebook นี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำเนี่ยท่านเจ้าคุณบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำเด้อ Facebook นี่เป็นของสถานที่เพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำต้องขอบคุณเพิ่นในการที่เพิ่นสร้างสรรค์สิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์เนาะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวสิบอกเบอร์ให้ย่อมจดไว้เนาะเนี่ยได้ล่ะได้แล้วว่างั้นเอาไปใส่โอ้ยนั่นหาบ่พออีกแล้วชื่อบ่ได้เด้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์เจ้าของก็ชื่อบ่ได้เด้มันเป็นเบอร์ใหม่หญาติย่อมสมผู้สมคนก็เลยชื่อบ่ได้แน่เอาไปไว้ใส่ว่างั้นว่างั้นว่างปั๊บรถเนี่ยมันล้นหายไปใส่อีกแล้วเนาะบัดนี้เนาะนี่ว่าสิบอกญาติบอกย่อมว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เด้อว่าซั่นแหละหลงซ้ําบัดนี้โอ้ยเนาะเอาเดี๋ยวค่อยบอกใหม่เนาะค่อยบอกใหม่นี่แหละจดไว้จุจางหาแลนไว้ซั่นไปบ่แม่นหยังดอกบางเทื่อ

0: 2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
1: และผมวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษาเมื่อวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปีชารักสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา AVT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
0: ในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งอนาคตค่ะโดยชูแนวทางขับเคลื่อน4ด้านเพิ่มขีดความสามารถดึงดูดนักลงทุนโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World โดยประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งทางภาคอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย โดยงานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนต่างชาติพร้อมเปิดตัวรายงานธนาคารโลก Building Thailand's Future Today เพื่อผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตและก้าวสู่ประเทศรายได้สูงที่ประชุมยังหารือถึงข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้น5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่การผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition #เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยโดยย้ำนะครับว่านโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจคว้าโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่พลังงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ครับงานนี้จัดขึ้นโดยประชาชาติธุรกิจเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้กำหนดนโยบายผู้นำภาครัฐเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นตัวกำหนดอนาคตธุรกิจและอนาคตประเทศไทยทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเงินและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกสู่ขาลงแบบ K-shape ผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ Skill Bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ขณะที่นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของธปท.ตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียธปท.จึงเข้ามามีบทบาทประคับประคองเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสี่ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงค์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อประเภท Buy Now Pay Lateryอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่อง Data Center ที่กำลังมีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยได้สั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราว

0: แล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะโดยกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่ที่สีผังเมืองโดยที่ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าอาจตกไปอยู่ที่ประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
1: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุกสีผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาโดยล่าสุดได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายย่านพระราม9และพบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วและเตรียมตรวจสอบทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้ว
2: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 อ.5 ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
0: นายเอกนัทย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นทั้งนี้รัฐบาลว่าการขออภัยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ร่วมหารือกับนายสุพนัทพิจารณาแนวทางการจัดตั้งตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุง

0: เทพมหานครด้วยโดยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้มีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะประชุมกันนัดแรกในวันนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Centerอย่างเป็นระบบ
1: รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการจัดในการจัดระเบียบ Data Center ต่อเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยมีน้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในรอบสุดและเสร็จในสถานการณ์ที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการพัฒนาของพี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วก็มันจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่มีได้
2: สำหรับการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่มีการประชุมในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและก็บูรณาการกับทุกหน่วยงานเป็นการจัดระเบียบการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center พร้อมกับมาตรการคุมเข้มผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็สังคมด้วยครับนายเอกนิติริติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIแต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ขอยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินกิจการคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องอนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมวันนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: พอดีท่านนายกเพิ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานนะครับของเรื่อง Data Center ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่ตั้งใจว่าจะเป็นกรอบอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี Data Center เข้ามาตั้งแต่อดีตเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOIวันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหลายอันเท่าที่ทำดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแล สิ่งที่เราต้องการทำตรงนี้ให้ชัดก็คือกรอบในการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่อง data center เนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจทำยังไงให้ประโยชน์ตกกับเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุดแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็จะมาเด้อว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไร

0: อะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับตามที่ลงในราชกิจจานุเบกษาท่านนายกให้เราเป็นคนบูรณาการในภาพรวมเพื่อจะดูวางกรอบกติกา Data Center แล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าพยายามที่เราให้นำเสนอครม.
1: ส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำจริงค่ะแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงในการระเบิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีก1ชุดลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนโดย1ในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบคือท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center โดยเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจสอบพร้อมใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นก่อนจะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดจึงต้องส่งตัวอย่างน้ำตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างมาเขย่าและตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นเบื้องต้นพบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ร้องเรียนว่ามีการมีกลิ่นของน้ำมันออกมานะคะโดยตรวจพบค่าประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าปริมาณดังกล่าวยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบในขณะนี้คือปัญหากลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ได้แก่เสียงความร้อนและขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งหลังจากนี้อาจมีการวางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นเพิ่มเติมที่ตรวจพบบริเวณท่อระบายน้ำของชุมชนมาจากการรั่วไหลของ Data Center หรือไม่นั้นนายจตุรงค์ชี้ว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกอาจเป็นระบบเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันได้จำเป็นต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไร
2: ขณะที่ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าชี้แจงโดยการแจ้ง

0: งานนำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้ประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดยแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆ นักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลหลังได้รับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ
1: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือเราก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บาดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุก

0: ้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตั๋วโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8.4 ล้านบาทเงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาทและคณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาทในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาทขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน
2: จากกรณีที่เกิดเหตุที่นั่งทรุดตัวเกิดขึ้นในการแสดงคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตในอัศรีวสันต์ Impact เมืองทองธานีนะครับอารีนาเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สกบเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตจนได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวครับโดยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือการย้ายรอบชมการแสดงได้ครับโดยทันทีที่ได้รับการรายงานในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งประสานและหารือกับบริษัทนิกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรเพราะเห็นว่ากรณีนี้ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองและการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวยังไม่ครอบคลุมทุกคนซึ่งผลการหารือสรุปเป็นมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในรอบวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือทางอีเมล cs@thaiticketmajor.com หรือ call center โทร022623456ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาโดยควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนและหากผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งได้ที่สคบโดยสคบรับเรื่องและช่วยประสานได้ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับ
1: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยและการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการนั้นนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันนะคะว่าการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีการล็อกสเปคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งคณะกรร กรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้าตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนสำหรับการจัดประมูลในรอบใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือกีดกันผู้ใด
2: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางในการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะกรรมการกลางในวันที่17กันยายนนี้เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วสามารถโอนย้ายกลับภูมิลำเนาได้รวดเร็วขึ้นภายใน6เดือนจากเดิมที่ต้องรอถึง2ปีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมและจะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีก็ตามครับ
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วผ่านทั้งระบบ e-service และทางเว็บไซต์รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันค่ะนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนโดยยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า12ล้านคนโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-self service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สามารถโทรสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นค่ะ
2: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยจับมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และก็ค่ายมือถือวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และค่ายมือถือ AIS ร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านโครงการเพื่อมุ่งหวังวางรากฐานพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายดิจิทัลดีเฟนส์มุ่งยกระดับทักษะกำลังพลทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับ
1: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืน WMI ให้กับ4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณพลสร้างสมวงประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมสำหรับอาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 เป็นผลงานจากภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมตระกูล AR-15 ขับเคลื่อนด้วยระบบ Direct Gas Impingement System รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในยุคปัจจุบันสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
2: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติให้กับ12นายทหารและนายตำรวจระดับสูงของมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและมาเลเซียครับโดยในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ป่วยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียแสดงไมตรีจิตและการให้เกียรติระหว่าง2กองทัพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้นำหน่วยและกำลังพลของทั้ง2ประเทศทั้งนี้เครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงเกียรติยศมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับการประดับเครื่องหมายแก่นายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียในครั้งนี้จึงมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือเพื่อดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

คมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายและได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินจากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติด้วย
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนและจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai ชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะงานหัตถศิลป์อาหารกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นด้วยต่างตื่นตาตื่นใจกับการจัดการแสดงที่สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่ผสมผสานมรดกดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและประทับใจกับการแสดงทางวัฒน

0: วัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่นางสาวซาบีดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนวัยโดยงานนี้ได้มีการรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรม4ภาคไปไว้ในที่เดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีผ่านทั้ง5โซนสร้างสรรค์พร้อมชิมช็อปอาหารกว่า60ร้านค้าตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ผ้าไทยและสินค้าทางวัฒนธรรมจาก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า100ร้านค้างานสีสันไทยจัดขึ้นถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงวัฒนธรรม Facebook สีสันไทยเว็บไซต์ www.m-color ขออภัยครับ www.m-culture.go.th หรือสายด่วนวัฒนธรรมนะครับ1765ครับ
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาโดยจะนำส่งศูนย์มรดกโลกในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่2ทับ2569โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ preliminary assessment ของแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อส่งไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้ซึ่งคุณค่าความสำคัญที่นำเสนอตามเกณฑ์มรดกโลก2ข้อได้แก่เกณฑ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลและเกณฑ์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์และพลวัตระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ ทะเลสาบสงขลาที่ประชุมยังพิจารณาทบทวนรายชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม9แหล่งเพื่อเตรียมการจัดทำเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่สถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ภูมิทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้าวัดราชนัดดารามวรวิหารแหล่งโบราณคดีและแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดน่านเส้นทางวัฒนธรรมชัยยานครศรีธรรมราชสถิงพระยะรังไซบุรีแหล่งโบราณคดีเมืองเก่าเชียงแสนและสุวรรณโคมคำสปป.ลาวและพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
0: ตอนนี้สถานการณ์ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 680,000 คนแล้วนะครับโดยในจำนวนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนแล้วก็เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกทางกรมการแพทย์ก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธานินเวชชาภินันรองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวโดยระบุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดประชาชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่เรื่องความทรงจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกด้วยนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจะมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปัจจุบันกรมการแพทย์และสถาบันประสาทวิทยา

0: ได้เตรียมนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเข้ามาเสริมระบบสุขภาพช่วยในการคัดกรองการตรวจยืนยันด้วยการถ่ายภาพสมองและการเจาะไขสันหลังที่ไม่จำเป็นโดยนวัตกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งจะช่วยในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาความจำได้ตั้งแต่ด่านแรกและส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดการตรวจที่ไม่จำเป็นลงได้ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมประมาณ55ล้านคนโดยเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ80โดยมีผู้ป่วยระยะก่อนแสดงอาการกว่า315ล้านคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 680,000 คนหรือประมาณร้อยละ6ของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนครับ
1: นาโนเทคสวทช.จัดสัมมนาพิเศษในงาน Vita Foods Asia 2026ค่ะเปิดตัวโปรแกรมวิจัย PhytoX พร้อมกับชูนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยช่วยบำรุงสมองความจำและลดภาวะเครียดรองรับเทรนด์ Healthy Longevity หรือการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ระบุว่าผู้บริโภคยุคใหม่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นดันให้ตลาดนูทราซูติคอลทั่วโลกโตต่อเนื่องจาก 636.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025คาดว่าจะทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033ซึ่งไฟโตเอ็กซ์จะเป็นระบบนิเวศวิจัยที่ช่วยเปลี่ยนสมุนไพรไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดโลกด้วย Longevity Economy ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มองข้ามไม่ได้ขณะที่ดร.ทวินเอี่ยมปรีดีผู้อำนวยการโปรแกรมไฟโตเทคไฟโตเอ็กซ์นะคะขออภัยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันมีสารออกฤทธิ์พร้อมจำหน่าย15รายการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Nutraceuticals และ Cosmeceuticals โดยมีไฮไลท์สำคัญคือสารออกฤทธิ์ตัวใหม่สารสกัดจากบรอกโคลีและสารสกัดจากใบบัวบกที่มุ่งตอบโจทย์วัยทำงานในด้านการบำรุงสมองเสริมความจำและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเครียดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนผ่านโครงการ PhytoX Celebrity Accelerator เช่นผลิตภัณฑ์ Think Plus AM Brainบูสเตอร์โดยคุณตูนสุพัชชาและแบรนด์ MacRoot Pro โดยคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยจากผู้ผลิตวัตถุดิบสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล
0: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับ One Day Trip เที่ยวที่เดียวครบในวันเดียวครับที่อำเภอหนองยาปล้องติดตามได้จากรายงานครับ
2: จบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
3: ที่เราเป็นดินลูกหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่กุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล้อง
4: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมัน ทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยะป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยะป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยะป้องอร่อยอย่างไร
2: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
5: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าและก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยะป้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
2: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยะปล้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
6: เป็นคนที่ใจจะการดื่มแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ต้องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพไปต่อนะครับ
7: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยะปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
2: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
4: หนองยะป้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยะป้อง
2: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว NTT ภาคกลางรายงาน
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้เริ่มวันแรกเลยค่ะของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่พื้นที่ตอนบนจะมีฝนเพิ่มโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่7กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะพื้นที่ฝนหนักมากวันนี้ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุโซเดลซึ่งเคยเป็นพายุดิปเรสชันบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วค่ะ นี้ภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งใน